0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัจฉานานุตัปปกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมกถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมกถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมกถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ท่านนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569เช้าพระสงฆ์ถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์47รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุก สายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นเป็นต้นไป
1: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติและที่สาธารณประโยชน์ทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบการถือครองที่ดินผ่านนอมินีและการกระทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกำกับการขับเคลื่อนนโยบายและให้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกรมป่าไม้และหน่วยงานภาคีได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ย้อนหลังบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยึดคืนได้ให้กลับมาเป็นพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่าเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าหากพิสูจน์ความเป็นเจ้าของที่ดินของรัฐได้อย่างชัดเจนจะดำเนินการกับผู้บุกรุกทันทีเพื่อไม่ให้กระบวนการทางกฎหมายต้องยืดเยื้อจนรัฐต้องเสียประโยชน
3: ์เราใช้หลักว่าถ้าเรามีความมั่นใจเราพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้แน่นอนที่ดินของรัฐไม่สามารถมีใครเข้ามาบุกรุกไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์อะไรทั้งสิ้นขับไล่ออกไปก่อนซึ่งก็ทำมาได้เป็นอย่างดีนะครับในหลายจังหวัด
2: สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถทวงคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิดซึ่งเป็นคดีพิพาทนานกว่า28ปีได้สำเร็จพร้อมเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำบริเวณหาดนุ้ยหาดฟรีดอมและอุทยานแห่งชาติสิรินาถรวมทั้งเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและจังหวัดอื่นๆนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้บังคับใช้กฎหมายกับโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตในจังหวัดภูเก็ตและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำชายหาดเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมปฏิพลจันทพรมมารายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสซึ่งรัฐบาลช่วยสนับสนุนเงินลงทุนในการเริ่มต้นธุรกิจสูงสุด 10,000 บาทขณะนี้มีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า200ราย
4: นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำลังดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสภายใต้นโยบายไทยช่วยไทยของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ที่จะช่วยสร้างธุรกิจและอนาคตให้กับผู้ว่างงานผู้สนใจหรือกำลังมองหาธุรกิจลงทุนมองหารายได้เสริมและมองหาแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพเพื่อการลงทุนโดยรัฐบาลจะร่วมอุดหนุนเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับประชาชนร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจสูงสุดรายละ 10,000 บาทโดยได้รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่มีเงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทให้ได้เลือกลงทุนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายขึ้นและหากเงินทุนไม่เพียงพอธนาคารกรุงไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bank และธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษผู้ที่ลงทุนยังได้สิทธิ์ในการใช้พื้นที่จำหน่ายและบริการในเครือโลตัสและแมคโครทั่วประเทศโดยจะได้รับการสนับสนุนพื้นที่ฟรีเป็นระยะเวลา6เดือนรวมถึงได้รับความร่วมมือจากสมาคมตลาดสดไทยซึ่งมีสมาชิกกว่า100ตลาดสนับสนุนพื้นที่ขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดในช่วงเริ่มต้นธุรกิจทั้งนี้ปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า200รายผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th นันทิกากิจปาโลรายงาน
0: สมาชิกกบข.ทดลองปรับออมเพิ่มรู้ยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณทันทีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My GPF and My GPF Digital Twins บนแอปพลิเคชันกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My GPF and My GPF Digital Twins เพื่อประมาณการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twinsวันแบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนกการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่จะต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My GPF and My GPF Digital Twins ได้บนแอปพลิเคชันกบข.My GPF application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากที่หมู่11บ้านศรีคีรีรักษ์ตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดนครศรีธรรมราชที่โรงเรียนราชเวชพิสารตำบลกุแหละอำเภอทุ่งใหญ่ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: คมนาคมเร่งผลักดันการเปิดทางบินตรงจากจีนและยุโรปสู่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งสัมภาระแบบไร้รอยต่อโดยผู้โดยสารไม่ต้องรอรับกระเป๋าที่สนามบินแต่สามารถรับได้ที่ท่าเรือหรือส่งตรงถึงโรงแรมช่วยยกระดับความสะดวกในการเดินทางกระจายรายได้สู่พื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซ2ลำโดยหนึ่งในนั้นเป็นเรือของบริษัทสหรัฐที่ท่าเรือดาเมียนต้าใกล้กับคลองสุเอตบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของอียิปต์ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้โดยผลสอบสวนเบื้องต้นระบุว่าต้นเพลิงเกิดจากโดรนที่ยังไม่ทราบฝ่ายผู้ก่อเหตุและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีครั้งนี้เหตุโจมตีดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังขยายวงกว้างสู่พื้นที่ใกล้กับคลองสุเอตเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญของโลกซึ่งเชื่อมโยงระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดงและเป็นหนึ่งในเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าและพลังงานระหว่างประเทศ
1: ขณะเดียวกันซาอุดีอาระเบียประกาศจัดตั้งพันธมิตรเพื่อความมั่นคงทางทะเลร่วมกับอีก13ประเทศจากภูมิภาคตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียเพื่อคุ้มครองเส้นทางเดินเรือในบริเวณช่องแคบบาบอัลมาเดฟทะเลแดงและอ่าวเอเดนซึ่งเชื่อมทะเลแดงกับมหาสมุทรอินเดียและเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียหลังวิกฤตในช่องแคบฮอร์มุซกระทบต่อการขนส่งน้ำมันในภูมิภาคตะวันออกกลาง ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมการเดินเรือของซาอุดิอาระเบียในทะเลแดงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและอ้างว่าได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดิอาระเบียขณะที่สหรัฐและอิหร่านยังคงเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอย่างต่อเนื่อง
0: เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุดินถล่มในเขตเผิงฉุยนครฉงชิ่งเพิ่มเป็น51รายและยังมีการสูญหายอีก10รายหลังเกิดเหตุดินถล่มเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาและริมแม่น้ำพังเสียหายขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นอพยพประชาชนกว่า 11,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย10คนพร้อมระดมเจ้าหน้าที่กว่า 1,080 นายเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหากู้ภัยที่ดำเนินต่อเนื่องมานานกว่า325ชั่วโมง
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันในรอบ2สุภานิดาเกตทองมัวอันดับ4ของรายการและมืออันดับ26ของโลกตบเอาชนะหวนอยู่จางมืออันดับ47ของโลกจากแคนาดา2-0เกม21-11 21-11มาคาร่า8คนไปเจอกับทันวีชามามืออันดับ34ของโลกจากอินเดียขณะที่คู่ผสมรัชนะพักอูบทองกับเชนิชาสุดใจประภารัตตบชนะเฉินตั้งเจียกับคาริซาชานจากมาเลเซีย2-1เกม17-21 21-12 21-16มาคาร่าก่อนรองชนะเลิศไปพบกับหูกวนซุนและลีเชียซินจากไต้หวันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย LTATATF สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศชายเดี่ยวอนันต์ทีพงศิริเลิศซึ่งได้ไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันโค้ชมือหนึ่งของรายการไคเบรอนแพทรี่จากฮ่องกง6-1และ6-4ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเรวันอมาราสิงห์เหมืองอันดับ3จากศรีลังกาด้านหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขเมืองอันดับ1ของรายการสักชนะซางชุกยิงจากฮ่องกง2-1เซต3-6 6-2และ6-1นิชวรัตน์เข้าไปชิงแชมป์กับจิโอริอิซึกะชาวญี่ปุ่นที่มาจากรอบคัดเลือกสนุกเกอร์สะสมคะแนนดิวิชั่น1 Thailand Ranking รายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบก่อนรองชนะเลิศ F1 เทพชยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกที่ต้องต่อแต้มให้คู่แข่งเฟรมละ7คะแนนฟอร์มยังยอดเยี่ยมแทงชนะบอลสุรินทร์ธนพลบุญปลอดมืออันดับ9ของประเทศไทย4-3เฟรม F1 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศลุ้นลาดแชมป์สนามที่3ของฤดูกาลพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานจะนั่งยกระดับการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4วันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยปรับรูปแบบการแข่งขันให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นโดยเปิดให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มรูปแบบก่อนการแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มศักยภาพนักกีฬาที่ทำผลงานยอดเยี่ยมจะสะสมคะแนนเพื่อลุ้นคว้าแชมป์ประเทศไทยในปีนี้พร้อมได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้โดยภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่น นครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาพวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:41 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 22:12 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:21 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง20เซนติเมตรเวลา 15:21 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
1: การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยไม่ได้อาศัยเพียงทักษะการขับขี่เท่านั้นแต่ยังต้องใส่ใจรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ทุกครั้งก่อนออกเดินทางโดยเฉพาะการเปลี่ยนเลนและการขับขี่ร่วมกับผู้ใช้รถใช้ถนน4ข้อที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรทํา1เช็คกระจกข้างก่อนเปลี่ยนเลนทุกครั้งมองกระจกให้แน่ใจว่าปลอดภัยก่อนเปลี่ยนช่องทางเดินรถเพื่อลดความเสี่ยงในการเฉี่ยวชนกับรถที่อยู่ด้านข้างหรือด้านหลัง 2. ระวังจุดอับสายตามองให้รอบก่อนเคลื่อนตัวอย่าพึ่งพากระจกเพียงอย่างเดียวควรมองบริเวณจุดอับสายตาเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรถอยู่ในตำแหน่งที่มองไม่เห็น 3. เปิดไฟเลี้ยวก่อนเปลี่ยนเลนทุกครั้งการเปิดไฟเลี้ยวเป็นการสื่อสารกับผู้ใช้ทางคนอื่นช่วยให้รถคันรอบข้างรับรู้ทิศทางการเคลื่อนที่และสามารถชะลอหรือเว้นระยะได้อย่างเหมาะสม 4. เว้นระยะห่างจากรถรอบข้างให้เพียงพอรักษาระยะห่างจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นเพื่อให้มีเวลาในการตัดสินใจและหยุดรถได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดการขับขี่อย่างมีสติปฏิบัติตามกฎจราจรและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งจะช่วยให้ทุกการเดินทางปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าเสาเสาเขียนสระเอสอเสือสระอารอเรือการันคำว่าเสาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสาระแปลว่าบุตรของพระสุริยาทิตย์ในภาษาสันสกฤตสาระเป็นชื่อดาวเคราะห์และชื่อเทพไม่ใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์แต่ในภาษาไทยใช้เป็นทั้งชื่อดาวเคราะห์เรียกว่าดาวเสาชื่อเทพเรียกว่าพระเสาและชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันศุกร์เรียกว่าวันเสาอินเดียโบราณเชื่อว่าพระเสาเป็นเทพแห่งความโชคร้ายส่วนฝ่ายไทยเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความพินาศ
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่3 มอญรำเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของมอญมักแสดงในงานสำคัญเช่นต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองรำหน้าศพชาวมอญเรียกการแสดงนี้ว่าปัวฮะเปิ่นปัวแปลว่ามหรสพฮะเปิ่นแปลว่า

0: นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับข้อมูลประวัติการรักษาของประชาชนบางส่วนไม่ตรงกับความเป็นจริงบนแอปพลิเคชันหมอพร้อมค่ะ
1: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
2: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสลุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได้
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงสาธารณสุขกำลังเร่งตรวจสอบกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงเป็นข้อผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลหรือเกิดจากการสวมสิทธิ์ทุจริตเบิกจ่ายงบประมาณการรักษาโดยกระทรวงสาธารณสุขมีการตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เพื่อพิสูจน์ทราบสาเหตุภายใน2สัปดาห์ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขสัมภาษณ์โดยนันพัดแสนตุ้มครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านโฆษกเกี่ยวกับประเด็นที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจค่ะในเรื่องที่เกี่ยวกับกรณีประวัติการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยไม่ตรงกับความเป็นจริงค่ะในเรื่องนี้ในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีสาเหตุและความชัดเจนอย่างไรไหมคะ
4: ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับจึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้แต่เราได้กำหนดกรอบการตรวจสอบไว้3ประเด็นด้วยกันครับอันแรกเลยก็คือตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลจากหน่วยบริการเนี่ยเพื่อให้ฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศเนี่ยครบถ้วนหรือไม่ตรงตามระบบฐานข้อมูล SDC หรือที่เรียกว่า Health Data Center ของกระทรวงสาธารณสุขอันที่2ก็คือมีการตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลนะครับของหน่วยบริการเนี่ยเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดการดำเนินงานหรือ KPI หรือไม่และสุดท้ายครับมีการตรวจสอบว่าการบันทึกข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณหรือไม่อย่างไรครับนอกจากนี้หากว่ามีประเด็นอื่นๆนะครับคณะทำงานก็จะขยายผลการตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งหมดโดยจะยึดข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานเป็นสำคัญนะครับหากพบว่ามีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลหรือเป็นความผิดพลาดของระบบเองเนี่ยเราก็จะเร่งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็จะปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกนะครับแต่หากว่าพบว่ามีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตหรือว่าเป็นเพียงเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณแบบไม่ถูกต้องนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีการดำเนินการนะครับทางระเบียบนะครับโดยจะไม่มีการละเว้นพร้อมก็จะรายงานผลการตรวจสอบนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างโปร่งใสซึ่งในครั้งนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการตั้งคณะทำงานครับร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เนี่ยเพื่อให้มีการตรวจสอบที่มีความโปร่งใสเป็นกลางคาดว่าจะสามารถสรุปผลได้ภายใน2สัปดาห์ข้างหน้านี้ครับคือทางกระทรวงอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนครับว่าเรื่องนี้ก็ไม่อยากให้วิตกกังวล นะครับแต่อยากจะขอให้ทุกท่านช่วยกันตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมหากพบว่าข้อมูลเนี่ยไม่ถูกต้องก็สามารถแจ้งมายังทางกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยบริการนะครับเราจะเร่งการตรวจสอบแล้วก็แก้

0: หายโดยเร็วเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าเราเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลไกสำคัญครับในการช่วยกันพัฒนาคุณภาพข้อมูลของทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยซึ่งกระทรวงสาธารณสุขพร้อมรับฟังและก็ปรับปรุงอย่างเต็มที่ครับ
1: ค่ะสมมติว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่พบว่าโรงพยาบาลหรือรพสตเนี่ยบันทึกข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือซ้ำซากหรือว่าเจตนาลงข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายเนี่ยกระทรวงมีบทลงโทษและมาตรการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ที่ผู้บันทึกข้อมูลอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกล่ะคะ
0: อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่ากรณีที่1หากพบว่าเป็นความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลหรือความคลาดเคลื่อนของระบบเองเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าหน่วยบริการเนี่ยจะต้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็ทบทวนกระบวนการทำงานที่ผ่านมานะครับแล้วก็เพิ่มมาตรการการควบคุมคุณภาพด้วยความร่วมมือจากทางส่วนกลางจะส่งเจ้าหน้าที่ในการช่วยดูแลตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำกรณีที่2ถ้าหากว่าพบว่ามีการบันทึกข้อมูลเป็นเท็จเพื่ ให้ผ่านตัวชี้วัดนะครับอันนี้ก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีเพราะข้อมูลเหล่านี้ส่งผลต่อการวางแผนเชิงนโยบายนะครับก็เรื่องนี้ทางผู้บริหารหน่วยบริการเนี่ยครับก็จะต้องมีการจัดทำแผนแก้ไขและควบคุมภายในนะครับรวมไปจนถึงทางส่วนกลางเองเราก็จะมีการทบทวนระบบตรวจชี้วัดแล้วก็ระบบการกำกับติดตามเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ในการบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอีกกรณีสุดท้ายครับหากพบว่ามีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จในการแสวงหาผลประโยชน์หรือเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณหรือสวมสิทธิ์ตามที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยหรือทางระเบียบทางกฎหมายค่อนข้างชัดเจนครับตรงนี้เนี่ยก็ทางกระทรวงก็จะมีการดำเนินการทั้งทางวินัยนะครับทางแพ่งหรือว่าทางอาญาเนี่ยตามระเบียบครับโดยเราจะประสานกับทางสปสช.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในการที่จะพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วถ้าหากว่าเข้าข่ายการทุจริตเนี่ยอันนี้แน่นอนครับเราจะมีการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอำนาจเนี่ยครับในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วท่านโฆษกคะประชาชนที่เขาเรียกว่าเป็นคำถามแล้วก็เป็นกระแสในโซเชียลมีเดียเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขากังวลว่าหากมีประวัติเรื่องของโรคร้ายแรงที่อยู่ขึ้นในประวัติหมอแอปหมอพร้อมแล้วเนี่ยค่ะหรือประวัติการรักษาที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงที่ปรากฏในระบบค่ะแล้วบริษัทประกันเนี่ยเขานำข้อมูลไปใช้เป็นเหตุในการเคลมหรือยกเลิกกรมธรรม์ต่างๆเนี่ยค่ะเราจะมีการหารือในเรื่องนี้ด้วยไหมคะ
0: อันนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างสำคัญนะครับคือหลักการประชาชนต้องไม่เสียสิทธิ์จากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในระบบของรัฐครับหากคณะทำงานเนี้ยตรวจสอบพบว่าข้อมูลในระบบไม่ถูกต้องประชาชนไม่ได้รับบริการจริงหรือไม่ได้เป็นโรคนั้นๆจริงเนี่ยหรือไม่ได้รับยาหรือวัคซีนตามที่ปรากฏเนี่ยแนวทางการแก้ไขเนี่ยอันแรกเลยอย่างที่บอกไปครับจะมีการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลต้นทางและระบบที่เชื่อมโยงเนี่ยให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ทางหน่วยบริการเองก็ต้องมีการออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบนั้นโดยคณะทำงานหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายต้องระบุครับว่าได้ตรวจสอบแล้วข้อมูลเดิมไม่ถูกต้องนะครับได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วขอให้ใช้หนังสือที่ได้รับการรับรองนี่เป็นหลักฐานอ้างอิงนะครับเพื่อหนังสือเหล่านี้ก็สามารถนำไปใช้กับทางบริษัทประกันหรือแม้กระทั่งหน่วยงานอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบครับโดยหากประชาชนเนี่ยได้รับความเสียหายเกิดขึ้นจริงเนี่ยทางกระทรวงเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถช่วยประสานบริษัทประกันสปสช.หรือกองทุนต่างๆเนี่ยเพื่อยืนยันผลการตรวจสอบนะครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้ท่านโฆษกฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะที่กำลังมีข้อสงสัยแล้วก็กำลังตั้งคำถามอยู่ขณะนี้ค่ะว่าเราควรจะต้องทำอย่างไรนะตอนนี้ค่ะเราควรจะติดตามข้อมูลต่างๆได้จากช่องทางไหนบ้างค่ะ
0: ครับก็ขอเรียนกับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรับฟังทุกข้อร้องเรียนและทุกข้อสังเกตด้วยความจริงใจครับเพราะว่าข้อมูลสุขภาพเป็นสิทธิของประชาชนและความถูกต้องของข้อมูลก็เป็นหัวใจสำคัญของการรักษาพยาบาลและการคุ้มครองสิทธิของทุกคนครับขณะนี้ทางกระทรวงก็ตั้งคณะทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมให้เสร็จภายใน2สัปดาห์ข้างหน้านี้ถ้าหากว่าพบข้อมูลที่คลาดเคลื่อนครับเราเร่งแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็วอย่างแน่นอน แล้วถ้าหากว่าพบการกระทำที่ไม่ถูกต้องเราก็จะดำเนินการตามระเบียบนะครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของตนเองผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะครับหากพบข้อมูลไม่ถูกต้องก็แจ้งมายังกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยบริการใกล้บ้านท่านเนี่ยได้ทันทีเพื่อให้เราตรวจสอบแก้ไขโดยเร็วครับสุดท้ายนี้ขอยืนยันครับว่ากระทรวงสาธารณสุขจะใช้โอกาสนี้ในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพของประเทศไทยให้มีความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนนะครับอย่างดีที่สุดเพราะว่าความเชื่อมั่นของประชาชนคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราครับ
1: ค่ะแล้วช่องทางการร้องเรียนล่ะคะเราประชาชนทั่วไปเนี่ยจะสามารถร้องเรียนหรือว่าติดต่อเข้าไปทางช่องทางไหนบ้างคะ
0: ได้3ช่องทางนะครับช่องทางแรกเลยก็คือผ่านเข้าไปในระบบของหมอพร้อมซึ่งอาจจะเข้าไปที่แอปพลิเคชันของหมอพร้อมนะครับแต่ว่าถ้าจะให้สะดวกที่สุดเลยก็คือที่หน้าเว็บเพจของหมอพร้อมเนี่ยจะมีข้อมูลครับบอกว่าให้เราคลิกตรงไหนที่บอกสามารถร้องเรียนได้เลยทางหน้าเว็บไซต์ของหมอพร้อมอันนี้คือช่องทางที่1ช่องทางที่2ก็คือร้องเรียนนะครับติดต่อไปที่โทรศัพท์ไปที่โรงพยาบาลที่ท่านขึ้นทะเบียนอยู่หรือรพสตนะครับหน่วยบริการที่ท่านขึ้นทะเบียนอยู่แล้วพบว่ามีข้อผิดพลาดก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับและก็ช่องทางที่3ครับกรณีที่ไม่สามารถติดต่อทั้ง2ช่องทางเบื้องต้นได้เนี่ยสามารถร้องเรียนไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆที่ท่านอยู่ครับอันนี้ก็เป็น3ช่องทางครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐสภาเดินหน้าส่งเสริมบทบาทเยาวชนในฐานะพลเมืองคุณภาพของประเทศผ่านกิจกรรมรวมรุ่นเยาวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางสังคมติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: รัฐสภาเดินหน้าส่งเสริมบทบาทเยาวชนในการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมรวมรุ่นเยาวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยโดยนายโสภณสารัมย์ประธานรัฐสภาปาฐกถาพิเศษในหัวข้อพลังเยาวชนกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทยในยุคใหม่โดยประธานรัฐสภากล่าวว่าเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศและมีบทบาทในการสืบสานระบอบประชาธิปไตยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยการพัฒนาประชาธิปไตยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้กฎหมายและกติกาของสังคมพร้อมเน้นย้ำว่าการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต้องรู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ควบคู่กับการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
6: ประชาธิปไตยก็ต้องมีขอบเขตคือรักษาประเทศแล้วทำให้พลเมืองในประเทศอยู่ได้อย่างมีความสุขนี่คือเป้าหมายของการปกครองประชาธิปไตยนำความสุขมาให้ประชาชนที่เรียกว่าประชาธิปไตยกินได้ไม่ใช่ประชาธิปไตยคนที่มีอุดมการณ์ต้องนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้ประชาธิปไตยที่ดีไม่ใช่เสียงข้างมากนะประชาธิปไตยที่ดีก็คือใช้หลักของเหตุผลเพื่อโน้มน้าวให้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมาเห็นด้วยโดยไม่ต้องลงมตินี่คือประชาธิปไตยที่ดีถ้ามันลงตัวไม่ได้โน้มน้าวไม่ได้ก็ต้องอาศัยมติก็คือการลงคะแนนไม่ว่าผลจะชอบไม่ชอบต้องจบ
5: นอกจากนี้ประธานรัฐสภายังฝากข้อคิดถึงเยาวชนให้ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ถูกต้องร่วมกันสร้างสังคมประชาธิปไตยที่นำไปสู่ความสงบสุขของประเทศพร้อมรักษาคุณค่าที่ดีงามของสังคมไทยทั้งความมีน้ำใจความเอื้ออาทรและการเคารพซึ่งกันและกัน
6: การไม่คบคนพาลเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งการบูชาคนดีการคบคนดีเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งอุปถัมภ์มารดาบิดาเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่ง
5: สำหรับการรวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนจากทั่วประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมทางสังคมทั้งนี้รัฐสภาคาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาประเทศและวางรากฐานสำคัญของการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนประชาธิปไตยไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคตวาสนาตระเกียรติรายงาน
3: กองทัพขับเคลื่อนนโยบายเสริมความมั่นคงชายแดนไทยโดยพัฒนาระบบสาธารณูปโภคตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงกลาโหมซึ่งนอกจากจะส่งผลดีด้านความมั่นคงและความเป็นอยู่ของกำลังพลยังเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ไปพร้อมกันติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
7: ในการปะทะระหว่างไทยกับกัมพูชาในห้วงที่ผ่านมานอกจากความพร้อมของกองทัพในด้านยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีและกำลังพลแล้วอีกประเด็นสำคัญที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเคยเป็นทหารในพื้นที่ชายแดนได้เล็งเห็นและเน้นย้ำความสำคัญคือการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยหลังการปะทะจบลงพลโทอดุลได้มอบนโยบายเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ชายแดนซึ่งในการดำเนินงานของเหล่าทัพที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เล่าถึงการพัฒนาพื้นที่บ้านหมากแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยว่ากองทัพบกและกองบัญชาการกองทัพไทยได้มีส่วนช่วยทำถนนเส้นต่างๆในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นชายแดนไทยสปป.ลาวมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดผลดีทั้งในมิติของความมั่นคงและการดูแลประชาชนเนื่องจากการเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกยิ่งขึ้นมีน้ำประปามีไฟฟ้าใช้มีสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งประชาชนและกำลังพลในพื้นที่ชายแดน
8: ในอดีตที่ผ่านมาก็มีการทำถนนจากภูทับเบิกเชื่อมต่อลงมาถึงนาสะอุ่นตรงนี้ของทัพไทยเองก็ทำในพื้นที่ถนนย่อยๆตรงนี้ในการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในการขนย้ายผลิตผลทางการเกษตรพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่พัฒนารายได้แล้วก็ความเป็นอยู่ไม่ว่าทางการทหารหรือพี่น้องประชาชนการเข้าถึงพื้นที่ได้มีไฟฟ้าน้ำประปาถนนและอินเทอร์เน็ตมันก็คือเป็นเรื่องที่ทำให้ไม่ว่าทหารหรือประชาชนทุกคนเนี่ยก็จะให้สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้นในการดำรงชีวิต
7: สิ่งสำคัญที่บ่งชี้ถึงความสำเร็จที่มีต่อประชาชนจากการที่กองทัพได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาพื้นที่คือความปลอดภัยและการมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวโดยตรงเล่าว่าการที่เหล่าทัพมีส่วนช่วยในการพัฒนาที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนทั้งจากภัยยาเสพติดและภัยจากผู้ร้ายรวมถึงรายได้ของประชาชนในพื้นที่ยังเพิ่มขึ้นจากการที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกขึ้นกว่าที่ผ่านมา
9: ทางเหล่าทัพโดยเฉพาะทบได้มาเรื่องของถนนสันหลังมังกรที่เชื่อมระหว่างตัวหมาแข้งเองเนี่ยไปยังนาสะอุ่นหรือเพชรบูรณ์ทิวทัศน์ตรงนั้นสวยงามมากนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีการเข้ามาช่วยเนี่ยมันมีมิติของการพัฒนาด้านโครงสร้างมิติเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของยาเสพติดก็ดีโจรผู้ร้ายก็ดีตอนนี้รายได้ต่อหัวต่อคนบ้านหมาแข้งเนี่ยก็สูงทีเดียวนะครับ60,000เกือบ70,000 บาทต่อหัวต่อคน
7: นับจากนี้ ภารกิจของกองทัพจึงไม่ได้เน้นความสำคัญไปที่มิติของความมั่นคงที่เกิดขึ้นจากแสนยานุภาพทางทหารหรือการรับมือให้เท่าทันกับภัยคุกคามต่างๆเพียงอย่างเดียวแต่การดูแลสาธารณูปโภคและการเข้าถึงพื้นที่ชายแดนได้สะดวกขึ้นก็เป็นมิติด้านความมั่นคงที่อาจถูกละเลยมานานหากถนนชายแดนทั่วประเทศได้รับการพัฒนาการส่งกำลังบำรุงยุทโธปกรณ์ต่างๆก็จะสะดวกยิ่งขึ้นซึ่งย่อมเกิดความได้เปรียบหากมีการปะทะทางทหารขึ้นอีกในอนาคตและเป็นการดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลชายแดนไปพร้อมกันหากกำลังพลมีกำลังใจดีมียุทโธปกรณ์พร้อมรบย่อมส่งผลให้ชายแดนไทยทุกด้านมีความเข้มแข็งขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ปิดท้ายที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยโดยเฉพาะเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคติดตามจากรายงานค่ะ
10: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชคือสัญลักษณ์แห่งศรัทธาความรุ่งเรืองทางศิลปะและอัตลักษณ์ของประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยด้วยคุณค่าที่โดดเด่นระดับสากลวัดพระมหาธาตุผ่านเกณฑ์การพิจารณายูเนสโกถึง2ข้อได้แก่แสดงถึงการแลกเปลี่ยนอิทธิพลด้านศิลปกรรมสถาปัตยกรรมและความเชื่อทางศาสนาระหว่างอินเดียศรีลังกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนเกิดรูปแบบศิลปกรรมเฉพาะของนครศรีธรรมราชสิ่งสำคัญยังเป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาที่สืบทอดประเพณีและความเชื่ออย่างต่อเนื่องเช่นประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุศิลปะโนราและตำนานท้องถิ่นเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับข่าวดีหลังคณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติเป็นเอกฉันท์ประกาศรับรองและขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยและของโลกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยย้ำว่าการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติรวมทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชนจากเดิมมีอาชีพหลักด้านการเกษตรจะสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งไทยพร้อมขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติเนื่องจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกมาหลายแหล่งจึงพร้อมสนับสนุนและถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้กับประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกทั้งนี้ยังกำชับให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การยูเนสโกควบคู่กับการอนุรักษ์คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เพื่อให้วัดพระมหาธาตุยังคงอัตลักษณ์ในฐานะมรดกโลกที่มีชีวิตอันทรงคุณค่าของไทยและของมวลมนุษยชาติสืบไป
11: นับจากวันนี้ไปกระทรวงวัฒนธรรมก็จะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางมูลนิธิแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงและทางภาคใต้ที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการในเรื่องของการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้นะครับเชื่อมั่นว่าการที่เราได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับคือสำคัญสุดเป็นความสากลโลกซึ่งทำให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีอารยธรรมที่สวยงาม
10: ปีหน้าประเทศไทยจะเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยครอบคลุมโบราณสถานและแหล่งสำคัญรวม8แหล่งแบ่งเป็น3องค์ประกอบคือเมืองเชียงใหม่และโบราณสถานสำคัญภายในเมืองและแหล่งมรดกวัฒนธรรมนอกเมืองเชียงใหม่โบราณสถานวัดอุโมงค์ส่วนพุทธธรรมและวัดพระธาตุดอยสุเทพและสุดท้ายโบราณสถานวัดมหาโพธารามหรือวัด7ยอดที่มีความโดดเด่นระดับสากลเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาการผสมผสานศิลปะและคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเถรวาทตลอดจนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติในการปรับใช้พื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรม พื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องยาวนานซึ่งฝ่ายไทยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะของยูเนสโกอย่างเคร่งครัดปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
12: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยหลวงพ่อปราโมทย์ครับ
13: ถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ขาดสติซะอย่างเดียวนะศีลสมาธิปัญญาไม่มีหรอกสติที่วิเศษที่สุดนั่นคือสติปัฏฐานและสติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้ทุกคนรู้ได้หมดแล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้จักความโลภเป็นยังไงทุกคนรู้จักความฟุ้งซ่านเป็นยังไงทุกคนก็รู้จักความหดหู่ดีใจเสียใจนะสารพัดความรู้สึกเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะคอยรู้เท่านั้นเองงั้นการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยจะมีสติไปในกายมีสติไปในใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทำได้แต่ละเลยที่จะทำเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้ว่าทางรอดจากวัฏฏสงสารที่เป็นบรมทุกข์หรือเป็นกองทุกข์อันใหญ่เนี่ยอยู่ตรงที่เราเจริญสติปัฏฐานให้ได้นี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็ไปไม่รอดหรอกก็จมอยู่ในความทุกข์เรื่อย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: คุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วครับศุกร์ที่31กรกฎาคม2569นะครับตรงกับแรม2ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียนั่นเองนะครับวันนี้อยู่กับคุณสันพรปัญญาดีโลกและผมณัฐพงษ์สารบุตรครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: ดูเป็นทางการนะ
1: เราไม่ได้เจอกันนานนะ
2: นานๆๆๆแต่ค
1: ือ
2: แต่เราก็ยังเดินชนกันอยู่แต่ว่าเจอกันในรายการเนี่ยนานอยู่
1: เพราะว่าคุณสายพรจะมาเป็นการรับช่วงต่อแทนค
2: ุณใช่ใช่ถูกต้องแล้วก็จะมาแทนคุณแล้วก็ไม่ได้เจอกันเนาะนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะวันศุกร์แล้วนะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าเป็นวันศุกร์ที่หลังจากหยุดยาวมานะคะทีมงานของเราไม่หยุดทำงานกันทุกวันนะคะวันนี้คุณสายชนนีซังคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคค่ะคุณนวพันธ์สมหมายประสานงานนะคะแล้วก็ทีม Facebook Live ของเรานะคะที่ไลฟ์ผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
2: ก็บางท่านอาจจะยาวยังไม่ได้มาทำงาน
1: เรียกว่ายาวตั้งแต่วันจันทร์เลยจริงๆวันเสาร์
2: เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์
1: 9วันน่ะ
2: 9วัน
1: เออแต่ว่าอย่างของเราเนี่ยก็คือมีเวรมาคั่น
2: ใช่เราก็จะต้องมาปฏิบัติหน้าที่ เข้าเวรกันนะคะไม่ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเค้าเรียกอะไรมันก็จะ
1: ไม่มีใครมาจัดรายการ
2: มันจะเงียบไม่ได้ใช่มันจะเงียบไม่ได้นะคะแต่สำหรับใครที่หยุดยาวๆไปแล้วเนี่ยสัปดาห์หน้ากลับมาทำงานขอให้ Boost Energy ทำงานกันอย่างขยันขันแข็ง
1: เรียกว่าเราหยุดยาวๆไปก็จะได้ชาร์จแบตให้กับตัวเองนะคร
2: ับ
1: กลับมาก็จะได้ทำงานอย่างเต็มที่หรือเปล่า
2: เต็มที่สิ
1: เดือนใหม่ด้วย
2: คุณไปยาวขนาดนั้นต้องเต็มที่อยู่แล้วซึ่งวันนี้วันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคม
1: ครับ
2: โอ้โหผ่านมาครึ่งปีก็อีก1เดือน
1: ครึ่งปีกับอีก1เดือนอีกไม่นานก็ใกล้แล้วนะ
2: ทำไมเหมือนผ่านปีเพิ่งผ่านปีใหม่มาคุณ
1: เหมือนเราเพิ่งฉลองปีใหม่ไปเน
2: า
1: ะ
2: ถูกต้องมันดูเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เราก็ยังทำงานกันอย่างขยันขันแข็งไม่หยุดไม่สิ้นนะคะวันนี้มีข่าวต่างๆมากมายที่เราจะมาติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องของน้องฮารุนใช่ไหม
1: ครับน้องฮารุน
2: น้องฮารุนโซโล่นะคะที่
1: เราจะต้องกันนะครับ
2: ที่จอร์เจีย
1: ต่างประเทศนะครับก็มีการติดตามข่าวสารกันมาตั้งแต่ช่วงเมื่อวันพุธนะ
2: ใช่
1: นะครับวันพุธ
2: ช่วงวันหยุดที่ผ่านมา
1: เมื่อวานนี้ก็เริ่มมีความคืบหน้าจากทางภาครัฐเนี่ยที่มีการออกมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจากฝั่งทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็คือที่จอร์เจียเนี่ยไม่มีสถานเอกอัครราชทูตนะครับของประเทศไทยในประเทศนั้นนะครับการที่จะประสานในเรื่องของการรับศพหรือว่าเรื่องคดีต่างๆอะไรเงี้ยนะครับจะต้องอาศัยประเทศที่ดูแลในตรงนั้นก็คือตุรกี
2: ใช่ค่ะข้างเคียงแถวๆน
1: ั้
2: น
1: นะครับที่ดูแลตรงนั้นก็จะต้องมีการประสานนะครับแล้วก็ในส่วนของตุรกีก็จะมาดูแลในเรื่องนี้แทนนะครับแล้วก็ความคืบหน้าของทางฝั่งตำรวจนะครับที่จะต้องเรียกว่าใช้อินเตอร์โพลแหละนะครับอินเตอร์โพลก็คือตำรวจ
2: สากล
1: ตำรวจสากลนะครับที่มาร่วมในการดูแลกับคดีดังกล่าวนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองนะครับในส่วนของการทำประกันการเดินทางของคุณฮารุนเนี่ยนะครับก็ทางคปภ.นะครับหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการคุ้มครองในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเหตุการณ์ฆาตกรรม
2: มันจะเป็นยังไงอะไรยังไงเพราะว่ามันมีหลายประเด็นที่ออกมาก็ว่าเสียชีวิตเนื่องจากอะไรซึ่งประกันที่คุณฮารุนทำไปเนี่ยมันไม่ครอบคลุมในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ
1: ถ้าสมมติว่าเกิดว่ามีการชันสูตรศพออกมาแล้วว่าเป็นโรคเสียชีวิตจากการเป็นโรค
2: ใช่ค่ะก็จะไม่ได้ตรงนี้แต่ว่าทางคปภ.ก็ยืนยันแหละว่าถ้ามันเข้าเกณฑ์ในเรื่องของระเบียบของตัวประกันที่ทำไปเนี่ยยังไงจ่ายอยู่แล้ว
1: ถูกต้องวงเงิน5ล้านบาทนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังจะมีในเรื่องที่จะต้องมาอัปเดตกันอย่างกรณีของวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการเริ่มมาตรการใหม่แล้วสำหรับใครที่ถูกตำรวจจราจร
2: ทำไมคะ
1: จ่ายใบสั่งมา คือหลังจากนี้เนี่ยจะมีการเชื่อมโยงนะครับกับการทางในส่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับเรื่องการต่อภาษีรถด้วยนะครับ
2: อนที่แบบว่าถ้าไม่ชำระใบสั่งค่าปรับเนี่ยก็จะไม่สามารถต่อภาษีได้อะไรแบบนี้ใช่ไหม
1: ประมาณนั้นนะครับจะเริ่มในวันพรุ่งนี้แล้ววันที่1สิงหาคม
2: เดี๋ยวเรามาเรียบเรียงรายละเอียดกันนะคะว่าเป็นอะไรยังไงแต่สิ่งที่วันนี้วันแรก
1: ครับ
2: อีกไม่กี่นาทีอีกประมาณครึ่งชั่วโมงจะเริ่มขึ้นคืออะไร
1: นั่นก็คือการขายพันธบัตรรัฐบาลนั่นเองนะครับคือจะบอกว่าการขายพันธบัตรรัฐบาลรอบนี้เนี่ยคือมี2รูปแบบด้วยกันนะครับมีเป็น2แบบให้เลือกนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยมาในชื่อของพันธบัตรออม plus รัฐบาลนี้จะต้องมากับ plus ตลอด
2: มีบวกตลอด
1: มีบวกมี plus, เพิ่มขึ้นตลอดนะครับซึ่งวันนี้กระทรวงการคลังก็จะเริ่มแล้วนะครับสำหรับพันธบัตรออม plus นี้ครับ
2: ใช่ค่ะโดยทางด้านท่านเอกนิติทันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าทางกระทรวงการคลังนั้นเตรียมที่จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม plus ครั้งแรกในวันนี้ค่ะวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อที่จะเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่เข้าถึงง่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะคะโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.80 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีนะคะแล้วก็ร้อยละ 2.80 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีค่ะซึ่งผู้ที่ลงทุนนั้นจะได้รับผลประโยชน์นะคะ plus เลยนะคะมากกว่าการออมรูปแบบเดิมๆ อะไรยังไงนั้นก็คือว่าจะมีการจำหน่ายทุกเดือนเข้าถึงการออมได้ง่ายแล้วก็ทั่วถึงค่ะส่วนเรื่องของผลตอบแทนนั้นโหดีดีนะคะด้วยดอกเบี้ยที่มีการจูงใจมากขึ้นมีกลไกตลาดมารองรับแล้วก็เพิ่มช่องทางจำหน่ายที่มากขึ้นในปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะกำหนดจำหน่ายพันธบัตรออม plus จำนวน2ครั้งด้วยกันครั้งละ 4,000 ล้านบาทได้แก่1การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม plus สำหรับประชาชนที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะผ่าน wallet สบม.นะคะแล้วก็บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะนี่ใครมีแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะวงเงินจำหน่ายเนี่ยอยู่ที่ 2,000 ล้านบาทค่ะก็ตั้งแต่วันนี้นะคะ31กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569สามารถซื้อขั้นต่ำได้100บาทท่านมี100บาทท่านซื้อได้นะคะสูงสุดเนี่ยไม่เกิน3ล้านบาทค่ะโดยใช้วิธี First Come First Serve นะคะมาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน
1: คือถ้าใครซื้อก่อนก็คือได้เลย
2: ได้เลยก็คือคุณกดเข้าไปก่อนคุณมีตังตั้งแต่ขั้นต่ำเนี่ย100บาท
1: ค
2: ุณซื้อได้เลยใครมาก่อนก็ได้ซื้อก่อนแต่ถ้าหมดปั๊บก็คือปิดนะก็ซื้อไม่ได้นะคะส่วน2นะคะการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านบอนด์คอนเนคแพลตฟอร์มค่ะสำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์วงเงิน 2,000 ล้านบาทจองซื้อพันธบัตรออมพลัสผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24รายนะคะผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะคะตั้งแต่วันที่3ถึง5สิงหาคม2569แอปพลิเคชันนี้เนี่ยสำหรับใครที่ซื้อพวกหุ้นพวกอะไรพวกนี้น่าจะมีอยู่ในมือถืออยู่แล้ว
1: จะเล่นอยู่แล้ว
2: ใช่แล้วก็จะรู้ว่าจะต้องยังไงนะคะก็เริ่มจองซื้อขั้นต่ำเนี่ยแต่อันนี้ขั้นต่ํา 1,000 บาทนะคะซึ่งจะจัดสรรพันธบัตรในวันที่6สิงหาคม2569ด้วยวิธีทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายเป็นรอบนะคะรอบละ 1,000 บาทนะคะเพื่อให้ผู้ลงทุนรายย่อยได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึงเนื่องจากว่าวงเงินจำหน่ายผ่านวอลเล็ตเนี่ยนะคะแล้วก็ตัวบอนด์คอนเนคแพลตฟอร์มเนี่ยมันแยกออกจากกัน
1: ครับ
2: ผู้ลงทุนสามารถลงทุนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งเลือกเอาแล้วกันนะคะว่าจะเป็นช่องทางไหนหรือว่าเลือกลงทุนผ่านทั้ง2ช่องทางก็ได้นะคะสำหรับการจำหน่ายพันธบัตรออม plus ครั้งถัดไปเนี่ยนะคะจะเริ่มวันที่4กันยายน2569เป็นต้นไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถทยอยวางแผนการออมตามกำลังของตนเองแล้วก็สร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับครอบครัวค่ะพร้อมทั้งร่วมลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ
1: ใช่เบื้องต้นนะครับก็จะเป็น2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นของ3ปีนะครับอันนี้ดอกเบี้ยจะ 1.8% นะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็คือ10ปี 2.8% อันนี้เนี่ยคุณทรงพลเล็งอยู
2: ่10ปีเหรอ
1: ใช่เขาบอกผม
2: อุ้ยดิฉันต้องตามคุณทรงพลแล้วล่ะเพราะว่าคุณทรงพลเนี่ยมือขึ้นนะทำอะไรก็ดีไปหมด
1: นะครับแล้วก็ในครั้งนี้นะครับก็จะมีการแบ่งเป็น2รอบนะครับก็คือรอบของวันนี้ที่จะเริ่มเป็นวันแรกนะครับแล้วก็อีกครั้งก็คือช่วงกันยายน
2: ถูกต้อง
1: นะครับแบ่งเป็น2 รอบด้วยกันรอบละประมาณ 2,000 ล้านบาท
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับตรงนี้ก็จะใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมไปดูในแอปเป่าตังนะ
2: ขั้นต่ำขั้นต่ำ2ข้อกำหนดเนี้ยต่างกันนะ100กับ 1,000 บาทนะคะ
1: อ
2: ันแรกเนี่ย100ท่านก็สามารถซื้อได้แล้วนะคะส่วนอันที่2เนี่ยก็ 1,000 บาทนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงแรกนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ต้องติดตามกันนะครับสำหรับกรณีของยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับเป็นสายท่องเที่ยวนะคร
2: ับ
1: คุณฮารุนโซโล่นะครับซึ่งอย่างที่มีข่าวนำเสนอกันไปก่อนที่เราจะหยุดยาวนะครับว่าทางญาติเนี่ยไม่สามารถติดต่อคุณฮารุนได้หลังจากที่ไปจอร์เจียนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อในช่วงของวันหยุดยาวที่ผ่านมาก็มีการอัปเดตนะครับว่าจากทางคุณว่านไฉคุณว่านไฉเนี่ยคือเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะครับก็มีการออกมาเปิดเผยว่าคุณฮารุนเนี่ยได้เสียชีวิตน
2: ะ
1: ครับจากการที่ได้ประสานงานไปกับทางตำรวจในฝั่งประเทศจอร์เจียนะครับแล้วก็มีการมาให้ข่าวนำเสนอข่าวออกมาซึ่งก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู
2: ่
1: นะครับซึ่งทางภาครัฐเองนะครับก็มีการติดตามเรื่องนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศที่ดูแลในเรื่องของการทูตระหว่างประเทศก็ต้องมามีการออกในเรื่องของกระบวนการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการรับส่งร่างผู้เสียชีวิตนะครับหรือว่าการประสานงานกับในส่วนของประเทศที่อยู่ฝั่งที่คุณฮารุนไปแต่ว่าคุณฮารุนเนี่ยไปที่จอร์เจียแต่ว่าจอร์เจียเนี่ยไม่มีสถานทูตไทย
2: ไม่สถานทูตสถานทูตไทยก็เลยจะน่าจะล่าช้าแล้วก็จะลำบากสักเล็กน้อยนะคะ
1: ต้องไปประสานที่สถานทูตตุรกีนะครับให้มาดูแลในเรื่องนี้แทนนะครับซึ่งคุณศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีนะครับขออภัยครับคุณศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับมีการกล่าวถึงกรณีความคืบหน้าการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เต็งสุขหรือว่าฮารุนโซโล่นะครับยูทูบเบอร์ชื่อดังสายท่องเที่ยวว่าครั้งนี้เนี่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าทางคุณฮารุนเองเนี่ยก็ได้เดินทางไปหลายประเทศขณะที่นี้นะครับกระทรวงการต่างประเทศเองก็ได้มีการประสานไปยังสถานทูตไทยในกรุงอังการาประเทศตุรกีนะครับโดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังกรุงทบิลิสนะครับซึ่งตรงก็เป็นเมืองหลวงของจอร์แดนนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีการประสานไปกับทางขออภัยครับจอร์เจียนะครับไปที่จอร์เจียนะครับตรงนี้ก็มีการตรวจสอบการเสียชีวิตขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตนะครับต้องรอการที่ทางฝั่งจอร์เจียเนี่ยสรุปให้ก่อนว่าเป็นอะไรนะครับสรุปออกมาอย่างเป็นทางการแล้วก็รอการรายงานจากเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในตุรกีด้วยนะครับส่วนการประสานงานการนำร่างของคุณบวรทัศน์หรือว่าคุณฮารุนเนี่ยกลับประเทศไทยนั้นคุณศรีหศักดิ์บอกว่าเมื่อมีการสอบสวนเรียบร้อยนะครับก็จะนำร่างกลับมายังประเทศไทยตามความประสงค์ของญาติหลายอย่างก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของทางญาติด้วยนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับตอบคำสหามในเรื่องของกระบวนการตามหาตัวของคุณฮารุนนะครับว่าเป็นไปด้วยความล่าช้าหรือไม
2: ่
1: ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าการสูญหายเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายวันแล้วนะครับที่ไม่ได้พบแล้วก็การสูญหายเนี่ยก็คือเกิดจากการขาดการติดต่อของคุณฮารุนกับทางครอบครัวหรือว่าคนที่รู้จักนะครับก็รีบไปสารไปยังจอร์เจียเลยแล้วก็ทางนั้นเนี่ยก็รีบดำเนินการพบร่างในห้องพักที่โรงแรมตามที่เป็นข่าวนะครับซึ่งระหว่างที่ทางคุณฮารุนเนี่ยได้เดินทางไปที่จอร์เจียก็มีการถ่ายรายการปกติเรื่อย
2: ๆ
1: และพอมีการขาดการติดต่อเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องประสานไปนะครับในส่วนของการที่หลายคนยังติดใจประเด็นของการชีวิตนะครับทางไทยก็ต้องร่วมสอบสวนตรงนี้นะครับทางคุณศรีหศักดิ์บอกว่าไทยก็มีเจ้าที่อยู่ที่นั้นอยู่ที่ตรงนั้นอยู่นะครับก็ต้องหาทางให้ทางจอร์เจียเนี่ยสอบสวนให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จะแจ้งผลให้ทราบต่อไปตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถสรุปอะไรได
2: ้
1: นะครับการสันนิษฐานการเสียชีวิตต่างๆว่าเป็นการถูกทำร้ายหรือว่าเป็นเพียงการคาดการณ์ตรงนี้เนี่ยขอให้รอผลการชันสูตรที่ชัดเจนก่อนนะครับไม่อยากให้สรุปประเด็นอะไรไปที่เป็นการคิดไปเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราต้องรอฟังการสอบสวนจากทางจอร์เจียซึ่งคาดว่าทางประเทศของจอร์เจียตอนนี้เนี่ยก็เร่งที่จะทำให้กับภาคฝั่งบ้านเรานะครับแล้วก็ในส่วนของการแจ้งทางครอบครัวตรงนี้ก็ย้ำว่าจะต้องมีการนำร่างนะครับจะต้องการนำร่างเนี่ยจะต้องมีการรอผลการตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนนะเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการ ไปขัดในเรื่องของการดำเนินการทางฝั่งนั้นนะครับ
2: ค่ะ
1: ส่วนที่ประเทศไทยไม่มีสถานทูตจอร์เจียนั้นนะครับจะทำให้ทำงานยากหรือไม
2: ่
1: คุณศิริศักดิ์บอกว่าไทยไม่สามารถมีสถานทูตได้ในทุกประเทศนะครับแต่ว่าจอร์เจียเนี่ยมีสถานเอกอัครราชทูตของตุรกีรับผิดชอบอยู
2: ่
1: นะครับก็พอที่จะมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปดูแลให้กับประเทศไทยได้อยู่นะครับอันนี้เป็นความคืบหน้าของฝั่งทางกระทรวงการต่างประเทศที่มาดูแลในเรื่องนี้นะครับ
2: ค่ะก็คือเราสามารถใช้สถานทูตประเทศข้างเคียงได้เนาะเพราะว่า
1: เป็นพื้นที่ที่มีการดูแลอยู่
2: ใช่ก็คือแต่ว่าโอเคแหละในเรื่องของการประสานมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วเท่ากับประเทศที่มีสถานทูตของเราอยู่ในนั้นเนาะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราก็ติดตาม
1: เรื่องนี้กันต่อ
2: จากทางการ
1: ครับ
2: นะอย่าเพิ่งไปฟังจากตรงอื่นนะ
1: อย่าเพิ่งไปสันนิษฐานหรือว่า
2: เอาเอง
1: หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมองผมเห็นในโซเชียลเน
2: า
1: ะ
2: ก็มีการออกมาพูดเรื่องวิพากษ์วิจารณ
1: ์วิพากษ์วิจารณ์เรื่องประเทศจอร์เจียในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแต่ว่าจริงๆภาพรวมของประเทศเนี่ยเราจะเหมารวมไม่ได้
2: ใช่ค่ะเพราะว่าคือบางท่านก็คือเท่าที่เราเห็นในสื่อโซเชียลเนาะบางท่านก็ออกมาพูดว่าปลอดภัยไม่มีอะไรแต่สำหรับบางท่านที่ไปแล้วไปเจอสถานการณ์ที่มันไม่ดีเนี่ยเขาก็ออกมาพูดในเรื่องว่าไปแล้วมันไม่แบบปลอดภัยมีขโมยกระโจนนู่นนี่นั่นเพราะว่าเขาไปประสบเหตุที่ไม่ดีอันนี้ก็คือ แล้วแต่ความเห็นถูกต้องค่ะ
1: อย่างบ้านเราก็มีไม่ได้ว่า
2: ใช่ใช่
1: บ้านเราก็มีขโมยกระโจนอยู่
2: เพราะว่าเราขนาดเราเองเรายังรู้สึกเลยว่าอย่าเหมารว
1: ม
2: ว่าเป็นทั้งประเทศมันเป็นแต่ละจุดแต่ละคนที่จะเจอนะคะคนดีก็มีคนที่ไม่ดีก็มีเหตุจะเกิดกับใครอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูความจริงนะข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นจากทางหน่วยงานราชการที่จะออกมาพูดถึงนะคะส่วนทางด้านตำรวจบ้านเรานะคะทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ท่านก็ออกมาพูดในส่วนของกระบวนการพิสูจน์ต่างๆในการคลี่คลายคดีนะคะเนื่องจากว่ามันมีประเด็นของมาตรา115ของประเทศจอร์เจียที่มีการพูดถึงในสื่อโซเชียลอยู่เหมือนกันนะคะ
1: โด
2: ยท่านพลตำรวจโทไตรรงเนี่ยท่านบอกว่าการตรวจพิสูจน์ในกระบวนการทางเคมีการตรวจพิสูจน์สารบางตัวหรือการตรวจพิสูจน์บางประเภทเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการเก็บตัวอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อเยื่อหรือตัวอย่างอื่นๆที่อยู่ในอวัยวะต่างๆมันขึ้นอยู่กับเวลาด้วยคือบางอวัยวะตรวจตอนนี้ไม่ได้หรือตรวจหลังจากนี้เลยไปแล้วก็ไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งการตรวจพิสูจน์มันมีหลายองค์ประกอบในการตรวจค่ะอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะว่าสารบางตัวอาจจะอยู่ในร่างกายได้ระยะเวลาหนึ่งแต่จากการพบศพหรือว่าการชันสูตรพิศพเนี่ยต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางกฎหมายของประเทศนั้นๆ นะคะคงจะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในการชันสูตรพิศพการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆหรือสถานที่เกิดเหตุค่ะว่ามีพยานหลักฐานอื่นวัตถุพยานหลักฐานอื่นอยู่ในสถานที่เกิดเหตุหรือไม่ตลอดจนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กระบวนการสนทนานะคะประกอบกับข้อมูลการเดินทางที่พักหรือพยานหลักฐานหรือพยานบุคคลอื่นๆที่พบเห็นน้องเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยมันต้องรอการดำเนินการเพื่อที่จะยืนยันข้อเท็จจริงกับสาเหตุการเสียชีวิตของฮารุนค่ะโดยข้อมูลที่เป็นทางการจากทางจอร์เจียนะคะก็คือต้องรอข้อมูลที่เป็นทางการจากจอร์เจียก่อนซึ่งต้องให้เวลาในการดำเนินการตามกฎหมายของประเทศนั้นๆด้วยมาดูประเด็นที่มันเป็นประเด็นนะคะประเด็นมาตรา115ของประเทศจอร์เจียที่ระบุว่าการเสียชีวิตน่าจะเกิดจากการทำร้ายตัวเองหรือฆาตกรรมซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้หลายคนไม่สบายใจนะส่วนตัวเนี่ยท่านโฆษกท่านมองว่ามันเป็นเพียงกฎหมายที่ใช้ในการดำเนินการสอบสวนค่ะไม่ใช่ข้อสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่ามีผู้กระทำให้ตายยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยเราเนี่ยกรณีพบศพตำรวจจะดำเนินการในการชันสูตรพลิกศพตามกฎหมายยังไม่ตั้งข้อกล่าวหาว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งทำให้ตายหรือสาเหตุการตายเนี่ยเกิดจากอะไรเพียงแค่เป็นกฎหมายในการเทียบกรอบการสอบสวนเพื่อที่จะหาพยานบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับสาเหตุการตายเพื่อจะหาสาเหตุการตายเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา115ก็จะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะเปิดโอ อกาสให้ฝ่ายสืบสวนและฝ่ายสอบสวนเนี่ยในกระบวนการยุติธรรมของประเทศจอร์เจียได้ดำเนินการที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปนะคะสำหรับการสาเหตุการเสียชีวิตหรือว่าการเสียชีวิตเนี่ยนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยได้รับทราบข้อมูลการหายตัวไปจึงมีการประสานกับอินเตอร์โพลนะคะหรือว่าตำรวจสากลที่ประเทศจอร์เจียซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องรอการสอบสวนอย่างเป็นทางการก่อนนะคะแต่ในเรื่องของการประสานงานหลักๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงการต่างประเทศนะของประเทศไทยเนี่ยได้ดำเนินการอยู่แล้วอย่างที่คุณโดนัทได้รายงานไปเมื่อสักครู่นะคะ
1: ค
2: แต่ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินการทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องของข้อมูลจะมีการประสานผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศก็ดีหรือว่าทางอินเตอร์โพลก็ดีนะคะก็จะประสานกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียว
1: ครับตรงนี้ก็ยืนยันว่ายังไม่ได้มีการตัดทุกสมมติฐานนะคร
2: ับ
1: ในการเสียชีวิตของทางคุณฮารุณนะครับทางตำรวจไทยก็จะมีการประสานกับทางอินเตอร์โพลหรือว่าตำรวจสากลนะครับที่อยู่ในฝั่งของจอร์เจียต่อไปในเรื่องนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่เป็นหน่วยงานที่มาดูแลนะครับในเรื่องของการคุ้มครองนะครับที่ทางคุณฮารุณก็ได้ทำไว้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกการเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าการเป็นครีเอเตอร์ที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยจำเป็นนะ
2: ต้องมี
1: ในเรื่องของการทำประกันภัยไว้นะครับเผื่อเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันก็จะได้รับเงินตรงนี้มาในเรื่องของการดูแลสุขภาพตรงนี้นะครับซึ่งทางคุณอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์ครับรองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบของทางคปภ.นะครับมีการกล่าวออกมานะครับว่าทางคุณฮารุณเนี่ยมีการทำประกันอุบัติเหตุเดินทางไว้1ฉบับนะครับเป็นการเดินทางที่อาจจะยาวกว่าทริปนี้นะครับซึ่งทริปจอร์เจียเนี่ยคุ้มครองอยู่แน่นอนนะครับทุนประกันเนี่ยอยู่ที่5ล้านบาทครับหลักการคือคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือว่าการฆาตกรรมอันนี้คุ้มครองด้วยนะครับก็กรณีการเป็นโรคประจำตัวหรือว่าในส่วนของการเป็นโรคอื่นๆเนี่ยกรมธรรม์ไม่ได้คุ้มครองนะครับกรณีเป็นโรคประจำตัวก็จะต้องมีการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสียชีวิตทุกกรณีนะครับส่วนจะเคลมได้หรือไม่ได้นั้นเนี่ยก็ต้องมีใบมรณบัตรหรือว่าใบความเห็นของแพทย์หรือว่าใบนิติเวชที่นำมาประกอบการยื่นเคลมประกันนะครับซึ่งขณะนี้รอแค่ทางเอกสารเท่านั้นถ้าหากว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเป็นเหตุการณ์ที่พวกเราคิดกันอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีการมายื่นได้นะครับแล้วก็พอยื่นเนี่ยก็พร้อมที่จะจ่ายทันทีนะครับตรงนี้ทางในส่วนของการถ้าเกิดว่าเป็นการไหลตายคืออยู่ดีหลับไปแล้วก็เสียชีวิตไป
2: ก็จะไม่เข้าเกณฑ์
1: ถือว่าเป็นโรคนะครับตรงนี้ก็จะต้องมีการมาชันสูตรซ้ำว่าเป็นปรากฏว่าตรงนี้เนี
2: ่
1: ยเป็นการไหลจริงๆไหมหรือว่ามีสาเหตุอื่นๆที่ตามมาจากตรงนี้นะครับทางคปภ.เนี่ยยืนยันว่ากรณีนี้จะต้องรับฟังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไม่แน่ใจว่าการที่ไปทำในครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่เป็นอุบัติเหตุหรือว่ามีการเกิดการฆาตกรรมเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยทางคปภ.ยืนยันว่าสามารถที่จะมายื่นเคลมได้เลยนะครับพร้อมจ่ายให้เลย5ล้านบาทนะครับเพราะว่าการคุ้มครองของทุนประกันที่ทางคุณฮารุณเนี่ยมีการทำไว้เนี่ยก็คือ5ล้านบาทนั่นเองนะครับแต่ว่าเรื่องเราทั้งหมดจะต้องมีการ
2: เขาต้องตรวจสอบแหละเพราะว่าเนื่องจากว่าเห็นว่ามีเพื่อนของน้องฮารุณได้มีการให้สัมภาษณ์นะคะว่าทุกครั้งไม่ว่าจะเข้าออกโรงแรมหรือว่าการเดินทางเนี่ยมันจะมีการบันทึกไว้ตลอดเดี๋ยวเขาก็ต้องไปดูแหละว่าตัวกล้องที่น้องเขาจะพกไปตลอดเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรไหมหรือว่ากล้องวงจรปิดของโรงแรมนะบันทึกการเข้าออกมีอะไรผิดปกติไหมหรือใดๆเพราะว่าเวลาถึงน้องจะไปแบ็คแพ็คคนเดียวนะ
1: ค
2: ือเขาจะไม่ค่อยขาดการติดต่อกับเพื่อนหรือว่ากับทางบ้านนะฮะอันนี้ก็มันระถึงเป็นเหตุให้คนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องรอให้ทางการของจอร์เจียเนี่ยได้มีการตรวจพิสูจน์เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้กับทางประเทศไทย
1: นะครับก็ต้องรอติดตามนะครับตอนนี้มีการประสานงานนะครับจากทางกระทรวงการต่างประเทศอยู่แล้วก็ในส่วนของทางฝั่งตำรวจก็มีการติดตามเรื่องราวของคดีอยู่นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูกันต่อเนื่องนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นประเด็นที่หลายๆคนก็คาดเดากันไปต่างๆนานา
2: ใช่ค่ะเพราะว่าน้องเป็นที่น่าสนใจด้วย
1: ใช่นะครับมีผู้ติดตามเยอะด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าเพิ่งไปสรุปใจความเอาเองนะครับฟังจากทางการนะครับจะได้มีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็เรียกว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนด้วยครับ
2: ใช่อย่าเพิ่งแชร์กันไปก่อนนะบางทีมันไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกอ่ะแชร์ออกไปแล้วจะเอานำกลับมาเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็การแชร์บางข้อมูลบางอย่างเนี่ย างทีเราต้องเห็นใจครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะมันเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์มันจะยังคงอยู่ถาวรแล้วก็อาจจะไปกระทบจิตใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค
1: ่
2: ะไปติดตามมาตรการใหม่ๆกันบ้างนะคะในเรื่องของใบสั่งดูซิว่าคุณมีใบสั่งอยู่ในระบบหรือไม่คุณมีไหม
1: คือหลังจากเนี้ยถ้านับจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะถือว่าคุณจะมีข้อผูกโยงกับกฎหมายใหม
2: ่
1: มาตรการใหม
2: ่
1: แต
2: ่
1: ว
2: ่
1: าก่อนหน้า
2: ตัดทิ้งหรอ
1: ไม่แน่ใจแต่ว่าจริงๆแล้วใครที่มีใบสั่งค้างอยู่เนี่ยควรจะชำระ
2: ควรชำระค่ะด
1: ิ
2: ฉันชำระตลอดเลย
1: ผมก็ชำระตลอดเลย
2: เพราะเดี๋ยวนี้มาที่บ้านไง
1: เ
2: ดี๋ยวนี้ใบสั่งมาที่บ้านปั๊บแล้วก็สะดวกสบายก็คือว่าคุณสามารถสแกนจ่ายได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ชำระ
1: สบายในการจ่
2: าย
1: แต่ว่าหลังจากนี้นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีการจับมือ
2: ร่วมมือกัน
1: ครับกับทางกรมการขนส่งทางบกคร
2: ับ ใช่มันเป็นการยกระดับระบบข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่นะคะถ้าเกิดว่าใครได้รับใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่แล้วไม่ชำระค่าปรับตามกำหนดข้อมูลมันจะมีการเชื่อมโยงนะมันจะถูกเชื่อมโยงไปที่กรมการขนส่งทางบกค่ะแล้วก็อาจจะส่งผลเมื่อถึงเวลาต่อภาษีรถประจำปีนะอ่ะสิ่งที่ต้องรู้คุณต้องรู้อะไรบ้าง
1: ครับ
2: พรุ่งนี
1: ้
2: 1สิงหาคม
1: เ
2: ริ่มใช้ใบสั่งรูปแบบใหม่นะจ๊ะนะคะถ้าเกิดว่าไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนดข้อมูลนั้นจะส่งไปที่กรมการขนส่งทางบกทันทีนะคะแล้วก็ในเรื่องของการต่อภาษีคือเมื่อก่อนเขาบอกว่าถ้าไม่ชำระจะต่อภาษีไม่ได้อ่ะเขาบอกว่าต่อภาษีได้นะแต่หากมีใบสั่งค้างชำระจะได้รับเพียงเอกสารชั่วคราว30วันยังไม่ได้รับป้ายแสดงการเสียภาษีป้ายแสดงการเสียภาษีก็คือป้ายวงกลมเมื่อก่อนมันเป็นป้ายวงกลมค่ะเดี๋ยวนี้มันเป็นป้ายสี่เหล
1: ี่ยม
2: แล้วเปลี่ยนแล้วนะคะ
1: จริงๆแล้วครั้งนี้คือไม่ได้มีการจะไม่ให้ต่อ
2: คือต่อได้แต่คุณจะได้แค่ใบเป็นเอกสารชั่วคราวคุณจะไม่ได้ตัวจริงอ่ะไอตัวป้ายวงกลมไปติดหน้ารถคุณมันก็จะรู้ว่าคุณยังชำระไม่ครบคุณยังชำระไม่หมดนะคะ
1: ค
2: ือจะคุณจะได้ฉบับจริงก็ต่อเมื่อคุณชำระค่าปรับครบแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังปล่อยให้เอกสารชั่วคราวตัวนี้เนี่ยหมดอายุแล้วยังไม่ดำเนินการไปจ่ายค่าปรับให้ครบเนี่ยเข้าข่ายมีความผิดใช้รถโดยไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษีตามกฎหมายนะจ๊ะนะเหมือนคุณไม่ได้เสียภาษีนะคะซึ่งระบบใหม่จะช่วยให้ประชาชนนั้นตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสนะคะก
1: ็
2: คือตรวจสอบสำเนาใบสั่งและหนังสือแจ้งเตือนได้นะคุณก็ดูให้ดีแล้วกันว่าคุณมีไหมใบส่งใบสั่งนะคะตรวจสอบหลักฐานการส่งหนังสือได้มีข้อมูลเจ้าคือจะมีข้อมูลเลยว่าใครเป็นผู้ออกคำสั่งออกใบสั่งให้คุณนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบในเรื่องของการชำระค่าปรับได้ที่จุดบริการขนส่งขีดเส้นใต้รอยเส้นนะคะว่ามาตรการนี้ไม่มีผลย้อนหลังมีผลบังคับใช้เฉพาะใบสั่งที่ออกตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไป
1: ครับแต่ว่าคุณก็ต้องจ่ายอยู่ดี เพราะว่าไม่อย่างนั้นคุณก็จะเป็น
2: มันก็จะ

0: เปียในปีพ.ศ. 2350
1: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
0: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
1: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
2: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
3: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
2: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
3: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นน่ะหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
1: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
5: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
7: ์ช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้เรามาพูดคุยกันหน่อยในพื้นที่ของชายแดนใต้นะครับต้องบอกว่าในส่วนของชายแดนใต้เนี่ยมีผลไม้เยอะเหมือนกันนะครับ
8: ใช่อร่อยๆทั้งนั้นเลย
7: ถูกต้อง
8: ดิฉันชอบ
7: นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันหน่อยนะครับกับสถานการณ์ผลไม้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะครับแล้วก็การบริหารจัดการผลผลิตรวมถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางคุณรัตดาวันจันทิศเกษตรจังหวัดนราธิวาสนะครับมาร่วมพูดคุยกับเราตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
8: สวัสดีค่ะท่านคะ
9: สวัสดีค่ะ
8: ค่ะท่านคะอยากจะให้ช่วยอัปเดตภาพรวมสถานการณ์ผลไม้เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดนราธิวาสในปีนี้ค่ะว่ามีแนวโน้มเป็นยังไงแล้วก็คาดการปริมาณผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดทั้งหมดเนี่ยเยอะแค่ไหนคะ
9: ค่ะก็ในส่วนของจังหวัดนราธิวาสนะคะเป็นแหล่งผลิตผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้นะคะโดยที่มีเศรษฐกิจหลักๆ ก็มีทุเรียนมังคุดเงาะแล้วก็ลองกองนะคะเป็นพืชหลักแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในจำนวนมากนะคะแล้วก็เป็นสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพทั้งในเรื่องของการบริโภคภายในประเทศแล้วก็มีการส่งออกต่างประเทศด้วยนะคะก็ในภาพรวมณตอนนี้นะคะผลไม้ทุกชนิดเนี่ยมีการออกผลผลิตเนี่ยเกินกว่าปีที่แล้วนะคะปี2069เนี่ยมากกว่าถึง 30% ของปี68นะคะก็ในส่วนของทุเรียนค่ะมีผลผลิตอยู่ที่จำนวน 17,400 ตันนะคะ4ตันค่ะตั้งแต่ก็จะออกตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม2169นะคะจ ะออกมากที่สุดในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยค่ะก็คิดว่าจะออกในห่วงเดือนของสิงหาคมประมาณ 49% นะคะ
7: ครับ
9: ในส่วนของมังคุดค่ะผลผลิตรวมนะตอนนี้ก็

0: 14,481 ตันนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ค่ะที่จะออกสู่ตลาดนะคะแล้วก็สูงสุดเนี่ยก็จะออกถึงในห้วงของเดือนสิงหาคมเช่นเดียวกันค่ะก็มากถึง 44% นะคะในส่วนของเงาะผลผลิตรวมเนี่ยจำนวน 4,877 ตันค่ะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนะคะก็จะออกยาวนิดนึงค่ะออกมากที่สุดในเดือนสิงหาคมเช่นเดียวกันค่ะก็คิดเป็นร้อยละ 69.70 นะคะสำหรับรองกองผลผลิตรวมที่คาดว่าจะออกในจำนวน 6,640 ตันค่ะก็จะเริ่มออกเดือนสิงหาคมนี้นะคะแล้วก็ถึงเดือนตุลาคมค่ะยาวนิดนึงเนื่องจากว่าออกหลายรุ่น3รุ่นด้วยกันนะคะแล้วก็ออกมากที่สุดก็ในห้วงของเดือนกันยายนค่ะก็คิดเป็นร้อยละ64นะคะของผลผลิตทั้งหมดค่ะ
1: ครับอย่างทุเรียนบางนาราเป็นสินค้า GI นะครับที่อยู่ในพื้นที่ของทางฝั่งนราธิวาสตรงนี้มีการเปิดกิจกรรมตัดทุเรียนมีดแรกนะมีการเปิดไปตรงนี้ท่านเกษตรครับอยากทราบว่ารายละเอียดและก็วัตถุประสงค์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ค่ะสำหรับการมันเป็นงานประชาสัมพันธ์นะคะของทุเรียนบางนาราซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI นะคะเราก็จะเน้นหนักในงานเนี่ยจะสร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์และความเชื่อถือรวมถึงในส่วนของคุณภาพและความปลอดภัยของผลทุเรียนและของเรานะคะที่ตัดในมิตรแรกค่ะเพื่อที่จะส่งไปสู่มูลค่าเพิ่มของสินค้านะคะโดยที่เราตั้งใจที่จะสร้างการรับรู้ในเรื่องของการสร้างแบรนด์ก็คือคำว่าทุเรียนบางนาราจีไอนะคะซึ่งเป็นทุเรียนสายแร่ทองคำแห่งนาราธิวาสนะคะก็คือสตอรี่ของมันเป็นการที่พื้นที่ปลูกสภาพดินน้ำและภูมิอากาศที่เหมาะสมนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนบางนาราเราจะเน้นในเรื่องของตราสินค้า GI เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะคะซึ่งทุเรียนสายแร่ทองคำที่เราพูดถึงเนี่ยเราไม่ได้คือเวลาเรียกถึงทุเรียนบางนาราซึ่งเราจด GI เนี่ยใช้ชื่อคำว่าทุเรียนบางนาราแต่ในสตอรี่เนี่ยมันเป็นในเรื่องราวของทุเรียนสายแร่ทองคำค่ะซึ่งสื่อถึงแหล่งผลิตที่มีทรัพยากรธรรมชาตินะคะ
1: ครับ
0: โดยที่ต้นกำเนิดจากอำเภอสุขิรินที่มีสายแร่ทองคำไหลผ่านทั้ง9อำเภอของจังหวัดนราธิวาสสู่แม่น้ำสายบุรีก็จะเป็นการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เน้นหนักไปในเรื่องของสายน้ำของสายแร่ทองคำนะคะสำหรับสื่อสารจุดเด่นของสินค้าที่เราต้องการสื่อให้กับทางประชาชนผู้บริโภคได้รับทราบนะคะก็คือในเรื่องของคุณลักษณะที่มีเปลือกบางรีบเนื้อสีทองละเอียดกลิ่นหอมนุ่มนะคะรสชาติหวานมันกลมกล่อมผลผลิตผ่านมาตรฐานของแล้วก็ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาย้อนกลับได้ของ GAP นะคะ
1: คอัน
0: นี้ค่ะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือในส่วนที่เราต้องการการประชาสัมพันธ์ในเรื่องผ่านสื่อดิจิตอลต่างๆก็มีการถ่ายทอดในเรื่องราวต่างๆมีการทำวิดีโอทำอะไรส่งสื่อหลายๆหน่วยงานที่ช่วยกันทำนะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมเปิดฤดูกาลทุเรียนบางนารามิตรแรกเนี่ยค่ะก
1: ็
0: จัดขึ้นโดยที่เรามีการประกาศเปิดฤดูการผลิตและก็จำหน่ายทุเรียนบางนาราอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็มีการตัดทุเรียนมิตรแรกจากสวนต้นแบบนะคะก็คือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคโดยมีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านบุญช่วยหอมยามเย็นค่ะเป็นประธานในการเปิดมิตรแรกให้เรานะคะโดยที่ไปที่สวนต้นแบบของนายนิโรธศรีสุวรรณค่ะเป็นเกษตรกรต้นแบบอำเภอแหวงค่ะก็มีการประชาสัมพันธ์ถึงในเรื่องของการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะแล้วก็มีการจัดนิทรรศการทางวิชาการในเรื่องของโรงเรียนเกษตรกรทุเรียนนะคะทุกกระบวนการทุกขั้นตอนว่าถ้าเกษตรกรจะทำทุเรียนคุณภาพเนี่ย เราต้องดำเนินการเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินอย่างไรการดูแลในเรื่องของศัตรูพืชอย่างไรค่ะจนถึงในเรื่องของการตลาดการแปรรูปนะคะรวมถึงในวันนั้นเนี่ยเรามีเทคโนโลยีการเกษตรอย่างเช่นโดรนมาให้เกษตรกรได้ดูนะคะว่าการที่เราจะพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันต้องดำเนินการแบบไหนนะ
2: คะ
0: มีการบริการกล่องฟรีแล้วก็ส่งฟรีของกรมการค้าภายในซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร่วมกับทางไปรษณีย์ของนราธิวาสนะคะไปให้บริการณจุดที่สวนตรงนั้นด้วยค่ะทั้งนี้เนี่ยในการบริการกล่องฟรีแล้วก็ส่งไปรษณีย์ก็ยังบริการอยู่ณตอนนี้นะคะสามารถรับกล่องได้ที่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ส่งที่ไปรษณีย์นราธิวาสทุกสาขาได้เลยค่ะก็ในนอกจากนั้นเรายังมีการเชิญชวนผู้ซื้อผู้ประกอบการมาพบกันนะคะโดยที่มีสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนมาร่วมกันชิมชมแล้วก็เลือกซื้อผลผลิตค่
2: ะ
0: ในงานค่ะสำหรับ
2: ค่ะเชิญค่ะ
0: สำหรับกิจกรรมอื่นๆนะคะในการประชาสัมพันธ์ในของทุเรียนบางนาราเนี่ยก็คือในเทศกาลไม้ผลไม้และของดีชายแดนใต้ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ค่ะที่ห้างหาดใหญ่วิลเลจนะคะแล้วก็อีกงานที่เป็นประจำทุกปีก็คืองานวันลงกงปี2569ค่ะครั้งที่49ระหว่างเราจะจัดในระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2568นะคะเอ้ย69
2: ค
0: ่ะก็หน้าสวนสาธารณะของเทศบาลนราธิวาสค่ะ
2: ค่ะก็คือว่ากิจกรรมทุเรียนมีดแรกเนี่ยวันที่7ถึง9สิงหาอย่างนี้เหรอคะท่านเกษตรคะ
0: มีดแรกจัดไปเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมา
2: ค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าการที่กำหนดมิตรแรกเนี่ยก็เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการสร้างการรับรู้ตราสินค้าของทุเรียนบางนาราจีไอนะคะ
2: ค่ะ
0: ก็คือทุเรียนสายแร่ทองคำของเราเนี่ยค่ะ
2: ค่ะ
0: ให้เป็นที่รู้จักวงกว้างแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าทุเรียนบางนาราเรามีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างไรนะคะสามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับมาแหล่งผลิตของเราได้นะ
2: คะ
0: รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางเกษตรกรด้วยนะ
2: คะ
0: เพราะว่าในวันนั้นเราก็มีให้เกษตรกรมาเปิดตลาดขายแล้วก็ส่งกับไปรษณีย์ได้เลยค่ะแล้วก็มีการส่งเสริมการผลิตทุเรียนตามมาตรฐาน GAP นะ
2: คะ
0: เพื่อรักษาสินค้าตรงนี้ค่ะอีกอันก็คือเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันการตัดทุเรียนอ่อนและยกระดับคุณภาพผลผลิตก่อนออกสู่ตลาดค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก็จะมีการตรวจเนื้อแห้งของแป้งของแป้งของทุเรียนนะ
2: คะทีนี้ในเรื่องของด้านการบริหารจัดการตลาดล่ะคะท่านคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทราบว่าทางจังหวัดนราธิวาสเนี่ยได้มีการร่วมมือกับภาคเอกชนเปิดโรงรับซื้อทุเรียนเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีนนะคะอยากจะให้ท่านพูดถึงรายละเอียดในเรื่องของความร่วมมือนี้หน่อยค่ะแล้วก็ในเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยการรองรับคุณภาพเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจแก่ตลาดต่างประเทศค่ะ
0: ค่ะก็นราธิวาสเรานะคะโดยการนำของทางท่านผู้ว่าบุญช่วยหอมยำเย็นนะคะก็ได้มีการดูแลการความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะก็ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยนะคะในการที่เปิดลงรับซื้อทุเรียนบางนาราปิดตู้ที่นราธิวาสนะคะก็คือเพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะก็ในส่วนนี้ก็ถือเป็นกลไกสำคัญนะคะที่ขับเคลื่อนและเพื่อยกระดับของห่วงโซ่อุปทานทุเรียนนะคะนอกจากที่เกษตรผลิตแล้วเนี่ยยังมีทีมนะคะทางผู้ว่าเนี่ยเราตั้งทีมคณะทำงานด้านเศรษฐกิจเนี่ยมีสองมีชุดใหญ่ก็คือด้านเศรษฐกิจแล้วก็ชุดเล็กเนี่ยจะมีในเรื่องของเศรษฐกิจด้านการผลิตก็จะมีทางเกษตรจังหวัดเป็นเลขานุการนะคะทางผู้ว่าราชการที่รับผิดชอบงานเศรษฐกิจคือท่านรองผู้ว่าชาคิดเนี่ยจะเป็นในส่วนของการที่เป็นประธานด้านการผลิตนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านการตลาดก็พาณิชย์จังหวัดจะเป็นเลขาในการขับเคลื่อนงานซึ่งก็ทางเกษตรก็ร่วมทั้งสองคณะนะคะแต่ว่า รับผิดชอบต่างกันในเรื่องของการผลิตและก็การตลาดโดยที่รายละเอียดของมาตรฐานเนี่ยนะคะก็เบื้องต้นเลยเรามีการที่ให้ทางเกษตรกรเนี่ยค่ะสร้างการรับรู้แล้วก็พยายามพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้ผลิตขนาดของผลทุเรียนที่ตามที่ตลาดส่งออกต้องการนะคะก็คือขนาด2กิโลถึง4กิโลต่อแล้วก็มีภูเต็มทั้ง4ถึง5ภูของผลทุเรียนนะคะซึ่งต้องไม่มีศัตรูพืชแล้วก็หนอนเจาะเมล็ดนะคะอันนี้สำคัญค่ะแล้วก็ในส่วนของแปลงทุเรียนต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า GAP นะคะโรงคัดบรรจุเนี่ยต้องได้รับ GMP ซึ่งของเราได้มาตรฐานตามนั้นเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีมกส9070นะคะที่ทางด่านกรมวิชาการเนี่ยเป็นผู้ให้มาตรฐานตรงนี้แล้วก็ควบคุมดูแลอยู่นะคะก็จะมีเป็นการรวบรวมและโรงคัดบรรจุทุเรียนต้องไปบัตรตามมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ค่ะก็ในเรื่องของหลักปฏิบัติตรวจรับเนี่ยก็กรมวิชาการก็เน้นหนักในเรื่องนี้ในเรื่องของระบบการตรวจรับการคัดแยกนะคะการบันทึกข้อมูลรวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับของทุเรียนทุกล็อตค่ะก
1: ็
0: จะมีเลขก่อนส่งเราก็จะมีตราที่ติดไปที่กล่องทุกใบนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นในล็อตนั้นเนี่ยก็จะต้องส่งกลับแต่ของนราธิวาสเราเนี่ยที่ปีที่ผ่านมาแล้วก็ในรอบนี้ที่ส่งไปหลายล็อตแล้วเนี่ยนะคะก็ยังไม่มีการตีกลับมานะคะในเรื่องของจากต้นทางนะคะจากปลายทางนะคะ
2: ค่ะ
0: สำหรับมาตรการที่เราคุ้มเข้มก็คือในเรื่องของการกรองชั้น4ชั้นนะคะ96ชั่วโมงค่ะก็คือชั้นที่1เนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบก่อนเก็บเกี่ยว7วันนะคะแล้วก็ตัดแล้วเนี่ยเราต้องชั้นที่2คือตัดแล้วเราต้องกักรอไว้เนี่ยในสวนก่อนนะคะ24ชั่วโมงค่ะก่อนที่จะถึงมาที่ลงนะคะเมื่อลงมาถึงที่ลงแล้วเนี่ยชั้นที่3ก็คือตรวจรับกักรอแล้วก็คัดกรองอีก72ชั่วโมงนะคะโดยที่ดูในเรื่องของศัตรูพืชอย่างเช่นราอย่างเช่นหนอนเจาะเมล็ดอะไรแบบนี้ค่ะก็ถ้าว่า7รวมทั้งหมด96ชั่วโมงเนี่ยก็จะทางถ้ามีหนอนเจาะเนี่ยมันก็จะออกมานะคะแต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ไปถึงสหรัฐแอฟที่จีนแล้วเนี่ยก็ต้องปลอดในเรื่องของหนอนเจาะแล้วก็เชื้อรานะคะการตรวจในระหว่างที่ถึงลงแล้วนะคะนอกจากเราตรวจที่สำนักงานเกษตรอำเภอต่างๆแล้วก็ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรแล้วเนี่ยเรามีบริการแต่ละจุดอยู่นะคะทั้งหมด8จุดด้วยกันค่ะในการตรวจเปอร์เซ็นต์แป้งแต่สำหรับที่ลงเราก็ต้องมีการตรวจเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันในส่วนของน้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนนะคะก็ถ้าเป็นหมอนทองต้องไม่น้อยกว่า32%นะคะน้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนค่ะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ีกอันก็เราจะเน้นในเรื่องของการขึ้นทะเบียนโรงคัดบรรจุนะคะเพื่อการส่งออกจีนเนี่ยก็จะเป็นโรงที่ส่งออกไปจีนต้องได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเหมือนที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ได้รับการรับรองจากหน่วยงานศุลกากรของจีนตามกำหนดนะคะ
1: ครับครับก็เป็นรายละเอียดนะครับสำหรับการเปิดโรงรับซื้อทุเรียนของทางฝั่งนราธิวาสนะครับท้ายนี้ครับอยากให้ท่านฝากถึงคุณผู้ฟังประชาชนกันหน่อยครับเชิญชวนมาซื้อขายนะครับมาร่วมจับจ่ายใช้สอยกับสำหรับผลไม้สำหรับเกษตรกรชาวจังหวัดนราธิวาสครับ
0: ค่ะก็ในส่วนของความร่วมมือนะคะก็อยากจะขอให้ทางทุกท่านผู้บริโภคไม่ว่าจะในส่วนของจังหวัดนราธิวาสหรือต่างจังหวัดอื่นๆนะคะก็อยากจะให้สนับสนุนและอุดหนุนผลไม้คุณภาพของจังหวัดนราธิวาสนะคะ
1: ค
0: เป็นทุเรียนบางนาราจีไอที่มาจากสายแร่ทองคำที่อำเภอสุขิรินทร์พัดผ่าน9อำเภอที่เราว่านะคะก็ผลไม้ที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เรียบร้อยนะคะมังคุดของเราเนี่ยก็ รสหวานหอมรสหวานนะคะอมเปรี้ยวเนื้อแน่นคุณภาพดีมังคุดไม่ต้องห่วงเลยที่นี่ปลอดสารแน่นอนค่ะก็จะเป็นลายมังกรหน่อยๆนะคะในแบบนี้ค่ะสำหรับเงาะนะคะสดใหม่จากสวนรสชาติหวานกรอบค่ะลูกผลใหญ่นะคะก็ลองพวกเรามาลองชุบชิมกันนะคะสำหรับลงกงนะคะก็เป็นผลไม้อัตลักษณ์ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI อีกตัวหนึ่งก็คือเราใช้ชื่อคำว่าลงกงนราธิวาสนะคะก็ในส่วนของการรสชาติก็หวานมีต้องเป็นหัวจีบหวานหอมจะมีเอกลักษณ์ของอัตลักษณ์ของทางลงกงนราธิวาสอยู่แล้วถ้าใครได้ชิมนะคะก็จะติดใจในส่วนของลงกงนราธิวาสนะคะสำหรับการเลือกซื้อผลไม้ในท้องถิ่นเนี่ยก็ไม่เพียงแต่ได้ลิ้มรสความอร่อยนะคะยังสามารถช่วยชาวเกษตรกรชาวนราธิวาสโดยตรงเพื่อที่จะให้เขามีรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนทำให้เกษตรกรเรามีขวัญและกำลังใจอีกส่วนหนึ่งนะคะที่จะให้พวกเราได้ผลิตได้มาตรฐานให้ตามที่ตลาดต้องการต่อไปนะคะ
2: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณรัตวรรณจันทิศนะคะเกษตรจังหวัดนราธิวาสที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็เจาะลึกนะว่าทางนราธิวาสมีการบริหารจัดการในเรื่องของผลไม้อย่างไรโดยเฉพาะทุเรียนนะคะวันนี้ขอบคุณท่านมากค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ของฝั่งนราธิวาส
2: ดิฉันอยากทานเลยค่ะมีทุเรียนมีมังคุดมีลองกองทานทุเรียนเสร็จแล้วเนี่ยควรทานมังคุดค่ะเพราะว่าทุเรียนเนี่ยของร้อนมังคุดเนี่ยของเย
1: ็นมาดับ
2: ดิฉันอยากไปซื้อเลยนะแล้วถือว่าเป็นสินค้า GI ด้วยใช่ไหมคะนะก็ถือว่า
1: น่าสนใจ
2: มันมีความการันตีว่าอร่อยแน่นะสายแร่ทองคำ
1: ถูกต้องนะครับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในจังหวัดนราธิวาสนะครับใครที่ไปก็ไปร่วมซื้อ
2: กันได้ซื้อมาฝากเราก็ได
1: ้นะครับ
2: เราไม่ติด
1: วิทยุแห่งประเทศไทย
2: วิทยุแห่งประเทศไทย เขียนหน้ากล่องมาส่งมาถึงแน่นอน เพราะว่าเมื่อกี้ท่านเกษตรจังหวัดท่านบอกว่ากล่องฟรี
1: ครับ
2: ไปรับกล่องได้ที่พาณิชย์จังหวัดนราธิวาสนะคะที่จะสำหรับใส่
1: บรรจุภัณฑ์
2: บรรจุใส่ผลไม้นะคะแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ท่านก็ส่งมาที่ไปรษณีย์จากไปสนิทนะที่ว่าส่งตรงมาที่วิทยุแห่งประเทศไทยได้เลย
1: คุณบอกรายละเอียดขนาดนั้นได้หรอคุณสันพร
2: นั่นแหละเผื่อจะเสียงนี้จะไปถึง
1: นะครับขอบคุณมากๆด้วยนะครับสำหรับท่านเกษตรจังหวัดนราธิวาสวันนี้มาร่วมพูดคุยกันนะครับไปอัปเดตกันหน่อยครับคุณสันพรครับก
2: ับ
1: ประเด็นของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: เป็นยังไงบ้างเนาะ
1: ไปอัปเดตกันหน่อยสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: มีคนพูดถึงกันเยอะเหมือนกัน
1: ถูกต้องนะครับตอนนี้มีผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไปแล้วกว่า 200,000 รายนะครับกับกรณีการอุทธรณ์ปมรถเก่านะครับซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็ดำเนินการอยู่นะครับในการทบทวนสิทธิ์แล้วก็จะคืนสิทธิ์ให้นะครับซึ่งวันนี้ทับ31กรกฎาคม2569คุณรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการเปิดเผยถึงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาการถือในเรื่องของการถือครองยานพาหนะนะครับของทางโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตอนนี้นะครับกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลที่มีผู้ที่เข้าเกณฑ์เนี่ยได้รับคืนสิทธิ์จากทางสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศกว่า214สาขานะครับและก็บริเวณในส่วนของศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จหรือว่า One Stop Service ของทางกระทรวงมหาดไทยในระดับอำเภอด้วยนะครับเพื่อที่จะได้นำข้อมูลต่างๆเนี่ยส่งต่อไปยังกระทรวงการคลังนะครับในการติดตามคืนสิทธิ์ตามโครงการโดยตรงนี้นะครับประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือว่าดำเนินการใดเพิ่มเติมเพื่อให้ความสะดวกและก็เป็นการลดภาระของประชาชนรวมถึงในเรื่องของการที่จะมีการลดการใช้เอกสารที่ซ้ำซ้อนด้วยนะครับยื่นไปแล้วก็คือจบรออย่างเดียวนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับโฆษกรัฐบาลบอกว่าสำหรับผู้ที่ยื่นอุทธรณ์นะครับข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยมีกว่า 200,000 กับอีก 10,000 รายนะครับครอบคลุมยานพาหนะไปแล้วกว่า 370,000 คันนะครับเป็นจักรยานยนต์เนี่ย 310,000
2: ค
1: ันรถยนต์อีก 64,000 คันนะครับแล้วก็ยานพาหนะประเภทอื่นๆอีกประมาณกว่า 2,000 คันนะครับซึ่งจังหวัดที่ยื่นมากที่สุดเนี่ยที่โคราช นะครับนครราชสีมามาเป็นอันดับ1ตามมาด้วยเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์และที่นราธิวาสนะครับจากกรณีของยานพาหนะที่มีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงกรณีการโอนลอยด้วยนะครับหรือว่ารถที่สิ้นสภาพไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีการนำมากำหนดใหม่ไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปรถยนต์รถพ่วงรถเพื่อใช้ในการเกษตรนะครับที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปด้วยทั้งนี้การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวนะครับก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของประชาชนที่เกิดขึ้นนะครับก็ใครที่ยื่นทบทวนไปก็จะสามารถยื่นได้อีกนะครับ
2: ค
1: ือใครที่ยังไม่ได้ยื่นไปยื่นได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ตอนแรกเดี๋ยวจะสิ้นสุดวันนี
2: ้
1: แต่ว่าครม.มีการอนุมัติเพิ่มเติมไปจนถึงเดือนหน้านะครับสิ้นเดือนหน้า31สิงหาคมแล้วก็การได้รับสิทธิ์เนี่ยจะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติเงื่อนไขของโครงการครับ
2: ก็ดูใครยื่นไปแล้วทบทวนไปแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูแล้วว่าตัวเองจะยังไงเข้าเกณฑ์อะไรตรงไหนไม่เข้าเกณฑ์อะไรตรงไหนหรือว่าจะต้องยื่นทบทวนอีกเพราะว่าก็เห็นใจนะสำหรับใครที่
1: ระบบมันอาจจะมีการไม่สอดคล้องกันบ้าง ในช่วงแรกนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกพอรัฐบาลเห็นปัญหาต่างๆก็
2: แก้ไขนะ
1: แก้ไข
2: คือรัฐบาลนี้ดีอยู่ที่ว่ารู้ว่าตรงไหนผิดต้องแก้เนี่ยก็คือออกมายอมรับแล้วก็คือแก้ทันทีให้ทันท่วงทีนะคะไม่เขาเรียกอะไร
1: ไม่ปล่อยให้มันเป็นไปยาวนาน
2: ใช่ไม่ปล่อยให้เป็นปมนะก็แก้เลยว่าตรงนี้มันต้องแก้อันนี้มันผิดก็คือยอมรับแล้วก็แก้เพื่อให้ผลประโยชน์สู่พี่น้องประชาชนมากที่สุดนะคะ
1: คร
2: ับ แต่ในการ56นาทีเหลืออีกประมาณ4นาทีหน่อยๆนะคะก่อนที่จะจากลากันไปในวันนี้วันศุกร์นะคะไปติดตามฝนฟ้าอากาศกันนิดนึงคุณโดนัท
1: ครับ
2: เมื่อคืนฝนตกไหมที่บ้าน
1: โอ้โหต้องบอกว่าเมื่อคืนผมนอนที่นี่
2: นอนที่นี่
1: ใช่มาตั้งแต่หกโมงครึ่ง
2: ค่ะ
1: ยาวไปจนถึงตีสองตีสามฝนยังไม่
2: ฟ้าผ่าเปียงๆด้วยนะเมื่อคืนนะคะฝนทั้งฝนทั้งลมมาหมดเลยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเห็นว่าก็น่าจะหนักอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะคะก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนนะทั่วไทยฝนตกหนักนะทะเลน้ำทะเลเนี่ยคลื่นจะสูง2เมตรเลยทีเดียวเขาว่ากทม.มีฝน 70% แต่ 70% นั้นจะไปตรงไหนเดี๋ยวรู้กันนะคะตอนเย็น
1: ๆ
2: ภาคเหนือเองเดี๋ยวนั้นมันจะมีกรุงเทพมหานครมีภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเอ๊ะเกือบทุกพื้นที่เลยนะ
1: กี่เปอร์เซ็นต์
2: ครับ 70%
1: โอ้โห
2: จะมีแค่ภาคใต้อ่าวไทยเท่านั้นแหละแค่60
1: ครับ
2: แต่ไม่ต่าง70 60ไม่ต่างเลยนะคะทางกรมทรัพยากรธรณีก็ออกมาเตือนว
1: ่
2: า15จังหวัดถ้าฝนตกหนักเนี่ยมันจะเสี่ยงดินถล่มน้ำป่าไหลหลากได้นะคะ15จังหวัดที่ว่านี้มีที่ไหนบ้างนะจะมีจังหวัดตากนะคะมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนจังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดระนองจังหวัดพังงาค่ะ15จังหวัดนี้ช่วงนี้ระมัดระวังก่อนระวังนิดนึงนะคะก็คือต้องแล้วก็เขาประกาศเนี่ยให้ระมัดระวังไปจนถึงวันที่1สิงหาเลยนะคะ
1: ก็ถึงวันพรุ่งนี้
2: ใช่ก็เฝ้าฟังกันให้ดีแล้วกันนะว่าในพื้นที่จังหวัดของตนเองเนี่ยมีอะไรยังไงเพราะว่าเขาก็จะมีแจ้งกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็อยากจะให้อาสาสมัครเครือข่ายต่างๆในทุกๆพื้นที่เฝ้าระวังการแจ้งเตือนธรณีภัยพิบัติของกรมทรัพยากรธรณีนะและเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยแล้วก็วัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์แผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบค่ะแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วนะคะก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ทันท่วงทีซะหน่อยจะได้หอบข้าวหอบของ
1: มีระวังไว้นะครับจะได้เกิดเหตุการณ์อะไรจะได้เตรียมตัวทัน
2: ใช่ค่ะ
1: ทักทายแฟนรายการหน่อยครับคุณสันพรอีกไม่กี่นาทีเราจะ
2: ได้ค่ะมีใครบ้างวันนี้ใครมาแซวเราบ้างหรือว่ามีใครมาคอมเมนต์อะไรเราบ้าง
1: นะครับมีหลากหลายท่านนะครับคุณสมภพนะครับบอกว่าที่ตำบลสุรนารีที่อำเภอเมืองนครราชสีมาวันนี้ภาพเสียงชัดเจนครับ
2: ค่ะ
1: นะครับคุณสมยงบอกว่าสวัสดีครับพิธีกรทั้งสองท่านนะครับแล้วก็มีนมัสการพระรุ่งขัตติยะด้วยนะครับรวมถึงพี่สุเทพนะครับบอกวันนี้แชร์ครับสว
2: ั
1: สดีน้องพึ่งมิ้วแล้วก็น้องโดนัทด้วยนะครับ
2: คุณอุไรบอกว่าฟังอยู่ที่ลพบุรีนะ
1: ครับพี่พิสมัยบอกว่าแชร์ให้แล้วน้องพึ่งมิ้วนะครับแล้วก็น้องโดนัท ทีมงานที่น่ารักทุกท่านติดตามตลอดเลย
2: ชอบตรงน่ารักนี่แหละ
1: นะครับอีกหลากหลายท่านครับคุณต้นน้ำปรมินนิรโสพี่อัชราคุณจันทิวานะครับอีกหลากหลายท่านหลากหลายคอมเมนต์พี่บางออนนะครับพี่ทองพูนทักทายกันเข้ามานะครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับวันนี
2: ้โอ้โหไวจังเลยนะคะ
1: อยากจะอ่านเยอะกว่านี
2: ้อยากจะอยู่กับผู้ฟังมาอีกสักชั่วโมง2ชั่วโมง
1: เดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับวันนี้ลาไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
2: ดิฉันสันพรปัญญาดิโลพร้อมทีมงานไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดเสี่ยงเตรียมรับมืออุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนคุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดเสี่ยงเตรียมรับมืออุทกภัยแจ้งเตือนช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
5: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.บูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569เน้นย้ำหลักการการรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนล่วงหน้าเตือนประชาชนเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ปภ.ได้รายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงและอยู่ระหว่างเร่งระบายโดยจังหวัดเชียงราย2อำเภอได้แก่อำเภอแม่จันและอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อำเภอแม่อายและจังหวัดพะเยาได้แก่อำเภอเมืองพะเยาเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยขนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกการจราจรและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหากประชาชนประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางสายด่วนนิรภัย1784หรือแอปพลิเคชันปภ.รับแจ้งเหตุ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงฉนันธิดาสังทองรายงาน
1: นายอำเภอศรีสาครตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลย้ำยกระดับรักษาความปลอดภัยพร้อมเริ่มปฏิบัติหน้าที่รูปแบบใหม่3สิงหาคมนี
6: ้นายกิตตินันท์เซงกาชรีนายอำเภอศรีสาครพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49ผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรศรีสาครและฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง4แห่งในพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดราธิวาสรวมทั้งตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจและกำลังพลหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษประจำจุดตรวจเฉลิมชัยเพื่อติดตามความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดส พิ่มความพร้อมด้านกำลังพลการตั้งเวรยามและการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งชุดคุ้มครองตำบลรูปแบบใหม่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันตั้งแต่วันที่3สิงหาคมนี้เป็นต้นไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตรังพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้
7: นายอุดมพรการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเปิดเผยว่าในระยะนี้จังหวัดตรังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากคาดว่าจะส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆเพิ่มมากขึ้นจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำตรังโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจได้รับผลกระทบในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากได้เตรียมพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้พร้อมเน้นย้ำให้โครงการชลประทานตรังพิจารณาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำร่วมด้วยเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM
1: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระโศกนิกรแท้สองก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนิกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดล้ำเลิศจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าดร.โชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวภูเก็ต
1: ในหนึ่งวันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
4: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
3: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
4: ้เฮ้ย
3: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
5: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
4: ขับขี่มีสติ
3: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: มันวันนี้

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้ทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการอันดามันวันนี้ทางสวทรนองนะครับรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะครับออกอากาศพร้อมกันกับอีก4สถานีฝั่งอันดามันนะครับสวทพังงากระบี่ภูเก็ตและตะกั่วป่านะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะครับ31กรกฎาคม2569เป็นวันศุกร์นะครับท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่ฝั่งอันดามันรวมถึงจังหวัดระนองยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตกหนักมากๆเลยนะครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับก็มีปัญหาน้ำท่วมขังบางพื้นที่รวมถึงดินสไลด์ดินโคลนถล่มก็เป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขับรถขับรานะครับยวดยานพาหนะทุกประเภทต้องใช้ความระมัดระวังที่สำคัญนะครับติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่การพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับผมภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งนะครับ 70% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุด22องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 70% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสมาดูที่ภาคใต้นะครับฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่ง 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับมาดูที่ฝั่งภาคใต้อันดามันกันบ้างนะครับวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับ 70% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสนะครับทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับก็คือสรุปแล้วยังคงมีฝนตกทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเราเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่นะครับกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสมาคมการค้าปลีกไทยนะครับจัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันภายใต้ชื่อไทยช่วยไทยนะครับโลคอลโลคอสระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130ร้าน800สาขาทั่วประเทศนะครับเพื่อลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนและเป็นการขยายโอกาสให้กับร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงนะครับครั้งนี้จะลดราคาสูงสุดกว่า 60% และกระตุ้นเศรษฐกิจในการใช้จ่ายภายในประเทศพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME และสินค้าชุมชนในพื้นที่สามารถนำสินค้ามาจำหน่ายในราคาพิเศษผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นและร้านค้าโชว์หวยในพื้นที่อีกด้วยนะครับรวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการเลือกซื้อสินค้าได้อย่างทั่วถึงผ่านนโยบายไทยช่วยไทยพัฒน์60/40นะครับสำหรับสินค้าที่ร่วมโครงการประกอบไปด้วย17หมวดสินค้าได้แก่สินค้าบริโภค8หมวดข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชซีอิ๊วและเครื่องปรุงน้ำตาลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับรวมถึงอาหารกระป๋องแล้วก็กาแฟนะครับแล้วก็มีสินค้าอุปโภค9หมวดได้แก่แชมพูครีมนวดผมสบู่และครีมอาบน้ำยาสีฟันน้ำแปรงสีฟันนะครับรวมถึงน้ำยาล้างห้องน้ำล้างจานต่างๆนะครับดังนั้นขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและมีคุณภาพในราคาประหยัดที่ร้านค้าส่งปลีกท้องถิ่นใกล้บ้านที่มีสัญลักษณ์ไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งสนับสนุนสินค้า SME สินค้าชุมชนและกระจายรายได้สู่ชุมชนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: ข่าวมาคุย
1: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่จังหวัดกระบี่นะครับนายวงศพัฒน์วัฒนจำนงผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงกระบี่เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ50วันปัญญาสมวานแห่งการสิ้นพระชนเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทีราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับที่วัดมหาธาตุวชิระมงคลพระอารามหลวงวัดบางโทงนะครับอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่โดยมีนายวิรุฒเทพรัฐการวงหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่นะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะครับตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนะครับสำหรับพิธีในวันนี้ประกอบด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลโดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกคาถานะครับนำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีก็เข้าประจําจุดเพื่อร่วมตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรนะครับจำนวน57รูปไปที่จังหวัดพังงาบ้างนะครับส่งเสริมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาจัดโครงการส่งเสริมเขาหลักเซิร์ฟทาวกิจกรรมงานเทศกาลเปิดฤดูการโต้คลื่นนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันตลอดทั้งปีผ่านกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้มีมาตรฐานในระดับสากลโดยใช้ศักยภาพของพื้นที่ทั้งทางบกและทางทะเลกระจายรายได้สู่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับตลอดจนเสริมสร้างความพร้อมของกลุ่มจังหวัดอันดามันภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปนะครับที่บริเวณเขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับไปต่อที่จังหวัดภูเก็ตนะครับนายธรรมวัฒน์วงเจริญยศนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตในฐานะบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบกีฬามวยไทยนะครับร่วมชมการแข่งขันมวยไทยรายการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลรอบรองชนะเลิศโซนภาคกลางและภาคใต้โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันนะครับวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ณเวทีมวยชั่วคราวบริเวณปลายแหลมสะพานหินศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้งนะครับอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปแล้วก็รับชมการถ่ายทอดสดนะครับทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36ช่วงเวลา 20:30 นถึง 22:30 นอย่าลืมนะครับขอมวยห้ามพลาดนะครับอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ปิดท้ายที่จังหวัดระนองนะครับชวนครีเอเตอร์ทั่วประเทศนะครับร่วมประชันไอเดียการประกวดคลิปวิดีโอระนองกลีนช็อตซีซั่นคอนเทนต์2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะครับนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับขอเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับร่วมเข้าประกวดกิจกรรมระนองกลีนช็อตซีซั่นคอนเทนต์เที่ยวระนองปุ๊บสุกปั๊บเชิญชวนเยาวชนและประชาชนทั่วประเทศไทยเลยนะครับที่มีใจรักการถ่ายภาพการผลิตสื่อดิจิทัลร่วมส่งผลงานเข้าประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดปลุกพลังครีเอเตอร์ถ่ายทอดระนองในมุมที่โลกต้องเห็นเพื่อร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนเสน่ห์ความงดงามและอัตลักษณ์ของจังหวัดระนองแหล่งท่องเที่ยวผ่านมุมมองใหม่ๆนะครับที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาสัมผัสที่จังหวัดระนองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชนะนะครับรุ่นประชาชนจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติยศนะครับแล้วก็มีเป็นโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อสร้างสรรค์อีกด้วยนะครับผู้ที่สนใจสามารถติดตามการเปิดรับสมัครช่องทางรับสมัครนะครับได้ทาง Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองและสื่อประชาสัมพันธ์ของจังหวัดระนองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปพบกับช่วงเปิดอกถกประเด็นนะครับวันนี้เราจะไปพบกับคุณศิวพรเกียรติตั้งหรือว่าโกหยินนะครับจะมานำเสนอมาเล่านะครับเกี่ยวกับเรื่องเหมืองสร้างเมืองนะครับก็คือประวัติความเป็นมาของจังหวัดระนองนะครับว่า เมืองสร้างเมืองนั้นสามารถสร้างเมืองระนองได้แบบไหนอย่างไรนะครับขอเชิญไปชมรับฟังกันเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์มรดกดีบุกสยามซึ่งอยู่ภายในร้านตินคาเฟ่นะครับตำบลหงาวอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับในอดีตเคยเป็นนะครับที่ก่อตั้งของบริษัทไชมิสตินจำกัดนะครับโดยเป็นบริษัทที่ขุดเหมืองแร่นั่นเองในพื้นที่ของจังหวัดระนองวันนี้นะครับเราอยู่กับผู้ที่นะครับมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำเหมืองแร่ในสมัยนั้นก็คือคุณโกหยินนะครับผมสวัสดีครับโกหยินครับ
0: สวัสดีครับก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อน
1: ครับผมเชิญเลยครับผม
0: ชื่อศิวพรเกียรติตั้งอดีตเคยเป็นพนักงานของบริษัทไซมิติน
1: ครับ
0: ปัจจุบันนี้เหลืองไซมิตินได้หยุดกิจการลงไปแล้วก็เกษียณออกมาก็มาช่วยดูแลมาช่วยเป็นวิทยากร
1: ครับผม
0: สำหรับการที่นักท่องเที่ยวหรือคนอยากจะมีความรู้เกี่ยวกับการทำเหมืองการเหมืองแร่ที่ผมเคยใช้เรือขุดนะได้มารับรู้เรื่องต่างๆก็จะมีโอกาสมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ฟังเหมือนอย่างที่ทางสทของระนองมาวันนี้นะครับด้วยความยินดี
1: ครับผมก็จะเริ่มตั้งแต่แรกเลยคือโกหยินเป็นคนพื้นที่ในตำบลหงาวนี่เลย
0: จริงๆแล้วผมเป็นคนในเมืองคือคนในเมืองจังหวัดระนองเนี่ยนะคนในตำบลขุนเวศก็ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานที่บริษัทไซมิตตินเนี่ยเมื่อปีพ.ศ. 2520
1: 220ก็
0: ประมาณสัก40กว่าปีที่แล้ว
1: ครับ
0: ตอนนั้นกลิ่นไอของไซมิตตินมันอยู่ปลายๆแล้วนะเป็นยุคปลายๆของไซมิตตินแล้วนะก็ได้มีโอกาสเข้ามาซึมซับบรรยากาศในการทำเหมืองแร่ดีบุกโดยการใช้เรือขุด1ปีแรกที่เข้ามาเนี่ยได้มีโอกาสไปเป็นเสมียนอยู่บนเรือขุดอยู่1ปีก็ตอนเช้าต้องลงไปในเรือขุดเพื่อทำรายงานการเดินเรือการขุดแร่ต่างๆเนี่ยเพื่อส่งรายงานนั้นเนี่ยให้กับสำนักงานหลังจากหมดหน้าที่ในการทำบันทึกรายงานต่างๆแล้วเนี่ยก็ได้คุมแร่ซึ่งขุดได้แต่ละวันเนี่ยขึ้นมาส่งให้กับทางโรงแต่งแร่ของบริษัทนะ
1: ครับผม
0: หลังจากส่งแร่

0: ก็ปี2555หลังจากทางเซนตินหรือแฟร์มอนต์สเตทเนี่ยได้ขายที่ดินแปลงนี้ให้กับคุณนันทนาตันติเวชเรืองเดชไปเนี่ยมันก็ปิดตำนานเหมืองของเซนตินโดยสิ้นเชิงนะรวมระยะเวลาตั้งแต่ปี2454จนถึงพ.ศ. 2555เนี่ยก็ประมาณ101ปีจะถามว่าระนองทำไมมีการทำเหมืองแร่ดินบุกกันอย่างแพร่หลาย
1: ครับผม
0: นะครับมันก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะสมัยรัชกาลที่3ทำไมผมย้อนไปไกลอย่างนั้นเพราะสมัยรัชกาลที่3เนี่ยมันมีจีนชาวจีนฮกเกี้ยน
1: ครับผม
0: นามว่าคอสุเจียงนะท่านก็ได้อพยพจากเมืองจีนผ่านเข้ามาทางปีนังเข้าสู่ภูเก็ตตอนหลังท่านเห็นลู่ทางในการประกอบธุรกิจในการทำการค้าของท่านนะท่านก็เดินทางเข้าสู่จังหวัดระนองและทราบว่าในพื้นที่จังหวัดระนองเราเนี่ยมันมีแร่ดีบุกอยู่เยอะด้วยศักยภาพของสภาพของภูมิอากาศซึ่งมันเป็นภูมิอากาศที่มีฝนตกและมีอากาศชื้นตลอดทั้งปีโดยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดระนองเนี่ยมันมีสายแร่ซึ่งมันพาดผ่านจากประเทศพม่าเข้าสู่จังหวัดระนองไปจังหวัดพังงาไปจังหวัดภูเก็ตจนผ่านออกไปสู่ประเทศมาเลเซียจนถึงอินโดนีเซีย
1: ฝั่งอันดามันนี่เลาะมาเรื่อยๆเลย
0: ฝั่งภาคใต้ตั้งแต่ระนองพังงาภูเก็ตจนออกมาเลเซียจนถึงอินโดนีเซียเนี่ยแร่ตัวนั้นคือแร่
1: ดีบุก
0: แต่รัชกาลที่3รัชกาลที่4จนถึงปลายรัชกาลที่5น่ะซึ่งพอสุเกียงท่านได้ทำเหมืองอยู่หลังจากท่านถึงแก่อนิจกรรมเมื่อประมาณกลางนี้ตอนปลายๆของรัชกาลที่5เนี่ยนะแต่ช่วงระหว่างรอยต่อของปลายของท่านพอสุเกียงเนี่ยกับฝรั่งเนี่ยมันเริ่มปลายพอสุเกียงแล้วก็ฝรั่งมันก็เริ่มชาติตะวันตก
1: เริ่มเข้ามาประเทศไทย
0: เข้ามาเพราะฝรั่งเขาก็รู้ว่าในพื้นที่แถบอันดามันเนี่ยมันมีแร่ดีบุกเยอะใช่ไหมพอชื่นยกพ่อสุเกียงท่านพ่อสุเกียงแล้วส่วนใหญ่บุตรของท่านก็รับราชการเป็นส่วนใหญ่นะเป็นเจ้าพระยาเป็นผู้ว่าหัวเมืองของภาคใต้เนี่ยเกือบทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สืบสานในการทำเหมืองเนี่ยมันก็เลยไม่มีฝรั่งมันก็เลยเข้าพอมันเริ่มฝรั่งเข้ามาฝรั่งมันก็เอาเครื่องจักรซึ่งทันสมัยขึ้นใช่ไหมใช้กำลังคนน้อยลง
1: ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าไทย
0: เข้ามาแทนใช่ไหมแล้วผลผลิตที่ขุดมันก็ได้เยอะกว่าแต่นั่นแหละมันต้องแลกด้วยต้นทุนที่สูงเพราะการสร้างเรือขุดมาลำนึงเนี่ยมันไม่ใช่ใช้เงินเล็กๆน้อยๆนะเพราะลำเรือขุดเนี่ยลักษณะของเรือขุดเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนบ้านกึ่งโรงงานซึ่งลอยอยู่ในน้ำใช่ไหมเนี่ยลักษณะเหมือนบ้านกึ่งลง
1: เคลื่อนที่ไปหาแร่ไปเรื่อย
0: เคลื่อนที่ไปหาแร่ใช่แต่การเคลื่อนที่ของเรือขุดเนี่ยเรือขุดเนี่ยไม่มีเครื่องยนต์สำหรับขับเคลื่อนให้เรือขุดเดินไปเรือขุดเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยสายสลิง5เส้นมีสายหัว1เส้นสายข้างด้านขวา2เส้นมีหัวกับท้ายมีด้านซ้ายอีก2เส้นมีหัวกับท้ายรวมทั้งสิ้นมีสายสลิง5เส้น
1: ครับ
0: เวลาจะเคลื่อนไปข้างหน้าก็ดึงสายหัวให้ตึงไอตัวบักเก็ตน่ะไอตัวลูกกระเชอสำหรับขุดมันก็ขุดไปเรื่อยใช่ไหมลักษณะการขุดของเรือขุดเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยมันจะต้องมีพื้นที่ดินก่อนพื้นที่นี่มาจากไหนอ่ะก็มาจากทางบริษัทเนี่ยเขาไปขอสัมปทานจากรัฐ
1: สำรวจ
0: ไปขอสัมปทานรัฐก็ออกสัมปทานหรือเรียกว่าประธานบัตรเนี่ยให้แต่ละแปลงต้องมีการเมื่อสัมปทานตกมาถึงบริษัทอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องเข้าไปสำรวจในพื้นที่สัมปทานแปลงนั้นว่ามีความสมบูรณ์ของแหล่งแร่เนี่ยเยอะพอที่จะเปิดเหมืองได้หรือไม
1: ่
0: แต่ถ้ามีความสมบูรณ์เยอะพอเราก็ทำการเปิดเหมืองโดยการใช้เรือขุดเข้าไปในพื้นที่แปลงนั้นครับไซมิตินเนี่ยเริ่มแรกเริ่มเดิมที

0: นี่ยเริ่มจากฝรั่งชาวอังกฤษ
1: ครับ
0: ชื่อมิสเตอร์เฮนรี่จอร์จสกอตท่านเป็นวิศวกรเหมืองแร่ชาวอังกฤษซึ่งท่านมีโอกาสได้เข้ามารับราชการในสมัยรัชกาลที่5ในช่วงปีพ.ศ. 2439จนถึงพ.ศ. 2450
1: ร้อยกว่าปีมาแล้ว
0: นั่นแหละท่านเข้ามารับราชการในร.5ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้ากรมโลหะกิจ
1: ครับ
0: นะก็หลังจากท่านทำงานอยู่ประมาณสัก10ปีท่านก็ทรงทูลลาออกจากร.5ด้วยเหตุผลสั้นๆว่าท่านอยากทำเหมืองแต่ก่อนที่ท่านจะลาออก1ปีในปีพ.ศ. 2449เนี่ยท่านก็ไปแอบจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไซมิตินเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2449ที่ประเทศอังกฤษ
1: ครับ
0: หลังจากท่านลาออกแล้วท่านก็กลับเข้ามาเมืองไทยแล้วก็มา
1: เริ่มก่อตั้งบริษัท
0: มิสเตอร์ไมล์แล้วก็ได้มีโอกาสจ้างมิสเตอร์ไมล์เนี่ยมิสเตอร์ไมล์คือใครมิสเตอร์ไมล์เนี่ยโทมัสไมล์นี่ก็คือเจ้าของบริษัททุงคาฮาร์เบอร์ซึ่งเป็นผู้ผลิตเรือขุดลำแรกของโลกเราขุดแร่ลำแรกของโลกเนี่ยขึ้นมาก็ได้รู้จักเฮนรี่จอร์จสกอตเนี่ยเฮนรี่จอร์จสกอตก็ไปให้มิสเตอร์ไมล์เนี่ยท่านต่อเรือขุดให้ลำหนึ่งเรือขุดต่อเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2454ก็เริ่มนำมาขุดที่จังหวัดระนองเนี่ย
1: เริ่มที่ระนองเป็นที่แรก
0: 2454ขุดเป็นลำแรกหลังจากนั้นถัดมาอีก2ปี2456ก็ต่อลำที่2 2457ก็ต่อลำที่3ขึ้นมารวมทั้งสิ้นในจังหวัดระนองขุดด้วยกันทั้งสิ้น3ลำขุดในพื้นที่ของตำบลเหงาตำบลบางลิ้นเป็นหลักนี่ก็คือประวัติสั้นๆของไซมิตินที่เริ่มก่อตั้งซึ่งจริงๆแล้วไซมิตินเนี่ยหลังจากเฮนรี่จอร์จสกอตเข้ามาจัดตั้งบริษัทแล้วหลังจากนั้นมันก็ผ่านช่วงเวลาผ่านวิกฤตต่างๆมาเยอะไม่ว่าจะช่วงของสงครามโลกครั้งที่2ช่วงมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นครั้งที่1ครั้งที่2นะแล้วก็ครั้งสุดท้ายนี่จากไซมิตินหลังจากเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทไปด้วย
1: ครับ
0: จากไซมิตินเนี่ย24จาก2449ซึ่งจดทะเบียนเป็นไซมิตินเนี่ยจนถึงพ.ศ. 2517เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นก็เปลี่ยนชื่อจากไซมิตินมาเป็นบริษัทเฟเบอร์เมอร์ลินแต่ก็ยังขุดทำกิจการขุดแร่เหมือนเดิมเพียงแต่ไซมิตินเดิมอาจจะถือหุ้นน้อยลงมาแล้วก็กลุ่มเฟเบอร์เข้ามาถือเพิ่มขึ้นใช่ไหมเยอะขึ้นซึ่งบริษัทไซมิตินเราเนี่ยช่วงที่เปิดเหมืองมาโดยการใช้เรือขุดแร่ในการขุดหาแร่ดีบุกเนี่ยก็เปิดการทำเหมืองในพื้นที่จังหวัดระนองมานานนะจบจนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2502 2502อ่ะนะทางบริษัทก็ได้มีโอกาสรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่9และพระราชินีหรือพระพันปีในปัจจุบันนะท่านได้เสด็จประพาสหัวเมืองภาคใต้โดยเดินทางจากกรุงเทพผ่านจังหวัดต่างๆมาเข้าสู่ชุมพร
1: ครับ
0: แล้วก็วกเข้าทางตำบลปากจันทร
1: ์ครับ
0: แล้วก็แวะมาที่หินสลักพระนามาภิไธย
1: ครับ
0: จปล.ซึ่งตรงนั้นเราเรียกว่าตำบลปากจันทร
1: ์ครับ
0: นะครับแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็แวะมาที่อำเภอกบุรีออกจากอำเภอกาบุรีท่านก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดระนองก่อนที่จะเข้าจังหวัดระนองเนี่ยท่านได้เสด็จประพาสขึ้นสู่หรือไปทอดพระเนตรชมการขุดแร่ดีบุกโดยการใช้เรือขุดของบริษัทไซมิตินนะซึ่งพื้นที่ที่ท่านขึ้นไปทอดพระเนตรณเรือขุดของบริษัทตอนนั้นน่ะก็คือตำบลบางโนนนะ
1: ครับถ้าเป็นปัจจุบันคาดว่าจะอยู่ตรงไหนครับ
0: ปัจจุบันนี้น่าจะอยู่แถวๆไอ้เขาเรียกโกโบ
1: นั่นห้างโกโบ
0: ตรงนั้นมันจะเป็นพื้นที่ต่ำลงไปจากถนนนะแถวๆนั้นแหละ โกลบอลหรือว่าไอ้อะไรรีสอร์ทนะมันจะมี
1: ครับอยู่ใกล้ๆกันบริเวณนั้น
0: มันน่ะเป็นโกลบอลเป็นมีรีสอร์ทอยู่รีสอร์ทอยู่ตรงนั้นอ่ะอยู่ข้างหลังข้าง
1: เพราะว่าอยู่ใกล้กับถนนที่เสด็จผ่านด้วยก็สะดวกที่จะ
0: มันก็อยู่ในถนนเพชรเกษมอ่ะอยู่บริเวณนั้นแหละนะ
1: ครับ
0: เพราะมันก็นานมาเยอะแล้วที่ผมจำได้เนี่ย
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนผมเด็กๆเนี่ยพ่อผมเนี่ยเคยทำงานไซมิตินแต่ท่านเคยไปทำที่เงินลำบางนนผมจำได้ว่าผมอายุประมาณสัก5-6 ปีอ่ะท่านเคยพาผมไปเที่ยวแต่ตอนนั้นในหลวงเสด็จแล้วนะท่านเสด็จแล้ว
1: เรือยังอยู่ใช่ไหมครับตอนนั้น
0: เรือยังอยู่มันจะมีโรงงานโรงซ่อมของบริษัทอยู่ตรงนั้นนั่นแหละผมถึงบอกว่านั่นแหละมันอยู่แถวๆกูโบ้ตรงนั้น
1: อ
0: ่ะก็คือเป็นเก็ดเล็กๆน้อยๆในพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระราชินีซึ่งได้มีโอกาสพระพาสหัวเมืองภาคใต้และก็ได้มีโอกาสขึ้นไปเยี่ยมชมบนเรือขุดของบริษัทไซมิติน
1: บริษัทไซมิตินเนี่ยเป็นบริษัทที่ขุดเหมืองแร่ดีบุกนะครับก็คือดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลา100กว่าปีเลยตั้งแต่นะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยแล้วนำสิ่งใดบ้างที่เข้ามาสู่ในพื้นที่จังหวัดระนองบ้างครับผม
0: อันดับแรกก็คือสร้างเศรษฐกิจ
1: ครับ
0: นะให้สร้างเศรษฐกิจสมัยนั้นให้จังหวัดระนองมีความเจริญรุ่งเรืองต่อเนื่องจากท่านคอสุเจียง
1: ครับผม
0: นะท่านยุคท่านคอสุเจียงท่านก็
1: อยู่แรกเริ่ม
0: เจริญขึ้นมาแล้วนะจากที่เป็นป่ารกร้างท่านก็เริ่มของท่านมาพอสู่ปลายยุคของท่านสิ้นยุคของท่านก็เข้าสู่ยุคของฝรั่งฝรั่งเมื่อเข้ามาทำเหมืองอย่างที่ผมบอกก็มีการดึงแรงงานเข้ามาไม่ว่าจะเป็นสัญชาติอังกฤษสัญชาติออสเตรเลียสัญชาติอินเดียนะ
1: จีนก็ม
0: ีจีนเนี่ยมันเขามีอยู่แล้วนะก็มาผสมผสานกันเนี่ยใช่ไหมมันก็สร้างเศรษฐกิจซึ่งมันดีอยู่แล้วมันก็เริ่มดีขึ้นใช่ไหมแล้วอีกอย่างนึงที่เห็นชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งของคนตำบลหนาวและตำบลบางลิ้นนะเพราะเรือขุดส่วนใหญ่แล้วจะขุดอยู่สองตำบลนี้ทำให้คนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลสองตำบลนี้ลืมตาอ้าปากได
1: ้
0: สามารถส่งลูกหลานเนี่ยเรียนหนังสือได้สูงๆนะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: อัน
0: นี้คือเห็นได้ชัดเข้ามาสร้างอาชีพสร้างรายได้นะทำให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นรวมถึงส่งผลให้เศรษฐกิจระดับจังหวัดเนี่ยมันดีขึ้นก็มาจากเหมืองแร่ดีบุกเนี่ยเป็นเบื้องต้นนะครับ
1: นอกจากมีการงานทำเสร็จก็จะมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินการแต่งกายด้วยนะคร
0: ับใช่เมื่อมีการอพยพแรงงานเข้ามาเนี่ยแรงงานแต่ละเชื้อชาติสัญชาติเนี่ยเขาก็นำวัฒนธรรมและก็ประเพณีต่างๆของเขาเข้ามาด้วยนะผสมผสานกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเนี่ยมันก็เลยเกิดวัฒนธรรมผสมอ่ะ
1: เราเรียกว่าเครื่องแต่งกาย
0: เราเรียกว่าพหูวัฒนธรรมอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายอาหารการกินนะศาสนา
1: ครับ
0: นะมันเข้ามาหล่อหลอมรวมกันกลายเป็นพหูวัฒนธรรมการแต่งกายก็มีการแต่งกายแบบบ้าๆย่าๆนะหรือเราเรียกภาษาทันสมัยเขาเรียกอะไรเพลาน
1: าการ
0: นั่นแหละอาหารการกินก็มีอาหารแปลกๆใหม่ๆขึ้นมานะมีอะไรยาวเยมี
1: ก๊กซิมบี
0: ้บี้นะแต่แร่ดีบุกมันยังมีนะในใต้ดินนะ
1: แต่ว่าเราไม่ได้ขุดต่อเท่านั้นเอง
0: แต่มันอาจจะเหลือปริมาณซึ่งไม่มากพอที่จะให้เราเปิดเหมืองได
1: ้ครับ
0: แต่สำหรับถ้าหากว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยถือเรียงล่อนแร่เนี่ยเป็นล่อนในลำคลองเนี่ยวันนึงก็สามารถหาได้สักครึ่งกิโล1กิโลเนี่ยมันก็เอามาเป็นค่ากับข้าวในครัวเรือนได้แล้ว
1: ครับ
0: ใช่มั้ย
1: ก็ถือว่าสมกับคำที่ว่าเหมือนข้างหลังที่เรานั่งอยู่ก็คือ
0: เหมืองสร้างเมืองระนองนะก็มาจากดีบุกนั่นแหละ
1: ครับผม
0: เป็นตัวดึงให้จากทุกหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาในนี้นะ
1: จนถึงชื่อจังหวัดระนองเหมือนกันก็มาจากระนอง
0: ระนองเนี่ยตามประวัติเขาว่า มาจากคำว่าแร่นอง
1: ครับ
0: เพราะเดิมทีเขาตามที่เขาเล่าสืบต่อกันมาเขาบอกว่าไปที่ไหนก็ตามที่มันเป็นพื้นที่น้ำเวลาฝนตกแล้วมันจะดำปื้นปื้นไปหมดคล้ายๆกับมีแร่นองอยู่ท
1: ั่วไปเยอะมากมากเลยสมัยก่อน
0: ม
1: ัน
0: มากใช่ไหมมันก็เลยแร่นองแล้วเปลี่ยนกลายมาเป็นระนองในปัจจุบัน
1: อ
0: ่ะพวกก่อนเหมืองเยอะระนองอ่ะทั้งเหมืองสูบเหมืองฉีดเหมืองเรือขุดทุกหย่อมหญ้าแหละไปมีเหมืองทั้งนั้นอ่ะขุดเหมืองเล็กเหมืองน้อยทำกันเป็นอาชีพหลักอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ละกันนะครับอย่าให้โกยหลังหูกับวิธีการทำเหมืองแร่หรือว่าอยากจะเข้ามาสัมผัสนะครับที่ศูนย์มรดกดีบุกสยามแห่งนี้นะครับสามารถประชาสัมพันธ์หรือว่าติดต่ออย่างไรบ้างนะครับและมาแล้วจะได้เรียนรู้อะไรบ้างเชิญฝากท่านผู้ชมได้เลยครับผม
0: คือจริงๆแล้วระนองเราเนี่ยเริ่มเติบโตมาจากแร่นะเพราะฉะนั้นแร่ดีบุกของเราเนี่ยที่เรามีในจังหวัดระนองเนี่ยมันเหมือนกับทรัพย์สินนั้นมีค่าซึ่งสร้างจังหวัดระนองและสร้างบุคลากรต่างๆในจังหวัดระนองขึ้นมาเยอะสามารถดำรงความเป็นจังหวัดระนองความเจริญจนมาถึงปัจจุบันนี้ได้เนี่ยก็จนสู่ลูกจนถึงสู่ยุคลูกหลานได้เนี่ยอันดับแรกเริ่มต้นก็คือดีบุกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นโยชนรุ่นหลังเนี่ยถ้าอยากจะศึกษาหรือหาความรู้เกี่ยวกับ อาชีพของบรรพชนของเราอะนะเราสามารถเนี่ยมาศึกษาหาความรู้ได้ที่ศูนย์มรดกสยามเนี่ยตราบที่ผมยังมีโอกาส นั่งเล่าให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยนะผมจะเล่าจากประสบการณ์ของผมเนี่ยให้ทุกท่านได้ฟังนะถึงแม้ว่าเป็นประสบการณ์ของผมเองเนี่ยก็ถือไปเป็นคนรุ่นใหม่ของคนระนองนะมันจะมีคนรุ่นเก่าจากผมซึ่งเขาสัมผัสกับความเป็นเหมืองแร่แท้ๆเนี่ยแต่ณวันนี้เขาไม่มีโอกาสมานั่งเล่าตรงนี้นะผมมีโอกาสมานั่งเล่าตรงนี้ด้วยกำลังวังชาที่มีอยู่เนี่ยก็อยากจะเล่าเป็นวิทยาทานหรือเป็นความรู้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้รับฟังสิ่งที่เยาวชนรุ่นหลังหรือประชาชนทั่วไปไม่ว่าคนจังหวัดระนองหรือคนต่างจังหวัดเมื่อมาเที่ยวที่จังหวัดระนองแล้วเนี่ยถ้าอยากซึมซับที่อยากจะรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแร่ดีบุกนะก็ขอเชิญมารับฟังการบรรยายหรือว่าให้ผมเป็นวิทยากรได้ที่ศูนย์มรดกดีบุกสยามหรือณที่ติมคาเฟ่หรือติมรีสอร์ทตำบลเหงาจังหวัดระนองนะครับส่วนอีกแหล่งหนึ่งก็คือวัดบ้านเหงาวัดบ้านเหงาของเราเนี่ยมีพระประธานซึ่งประดิษฐานอยู่ในอุโบสถของวัดบ้านเหงาเนี่ยอย่างที่ทราบกันว่าพระประธานของวัดบ้านเหงาเราเนี่ยเราหล่อด้วยดีบุกทั้งองค์ถามว่าทำไมจึงต้องหล่อด้วยดีบุกคนรุ่นหลังเนี่ยเขาอาจจะไม่ทราบนะแต่จุดประสงค์ประเด็นหลักของการหล่อของพระประธานของวัดบ้านเหงาที่หล่อด้วยดีบุกเนี่ยมีจุดประสงค์หลักเดียวก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยเวลามากราบไหว้หลวงพ่อดีบุตรเนี่ยได้รับและรำลึกถึงบรรพชนของคนจังหวัดระนองเพราะแร่ดีบุตรเนี่ยคือสายน้ำแห่งชีวิตของจังหวัดระนองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นแรงเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้กับคนในพื้นที่จังหวัดระนองหรือว่าคนต่างจังหวัดทั่วไปเนี่ยสิ่งนั้นที่เราจะนำมาสร้างพระนี่มาหล่อพระเนี่ยมันคือดีบุกเท่านั้นเป็นอื่นไม่ได้ต้องขีดเส้นใต้คำว่าเท่านั้นเลยน่าจะหล่อด้วยทองเหลืองก็ได้อันเหลือปูนก็ไม่เอามันจะต้องเป็นดีบุกเท่านั้นมันเลยเป็นที่มาที่ไปของหลวงพ่อดีบุกหรือพระติปุกะพุทธมหาสักยมุนีศีลนังเป็นพระประธานในอุโบสถของวัดบ้านเหงาก็โยชนรุ่นหลังหรือชาวบ้านทั่วไปก็เข้ามาลำลึกได้นะมาสักการะได้ที่วัดบ้านเหงาที่ได้เล่าโยงมาจนถึงวัดบ้านเหงาเนี่ยก็อยากจะให้ทราบถึงความสำคัญของแร่ดีบุกว่ามันสำคัญอย่างไร นะแล้วก็เป็นอนุสรณ์เตือนใจเราด้วยวัตถุซึ่งมีคุณค่าของคนจังหวัดระนองเนี่ยก็คือพระหลวงพ่อดีบุกนะซึ่งเป็นดีบุกองค์โตซึ่งเรายังมองเห็นชัดเจนอยู่นะก็ขอฝากเยาวชนรุ่นหลังไว้ว่าก็เข้ามาศึกษาความรู้นะแล้วก็ต่อยอดความรู้ของเราเพื่อจะได้ทำให้เรื่องราวต่างๆของการทำหลวงแร่ดีบุกในจังหวัดระนองเนี่ยมันไม่สูญหายหรือเลือนหายไปจากความรู้สึกของคนจังหวัดระนองและคนทั่วไปนะครับขอฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ
1: ครับนี่ก็คือทั้งหมดของรายการอันดามันวันนี้นะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับวันนี้สวทระนองนะครับขอบคุณมากเลยต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแต่อีกสักครู่นะครับเดี๋ยวจะมีรายการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมวาน50วันในการเสด็จพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนทีลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับณพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครนะครับโดยรับสัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆนำท่านผู้ฟังรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่31กรกฎาคมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามหมายกำหนดการนั้นในเวลา10นาฬิกานะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีภริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยาราชนารีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอนิตยาธรกิติคุณรับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงกราบจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนปิ่นโตพัฒหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะจากนั้นประทับพระราชอาสน์เมื่อทรงจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้ประเคนปิ่นโตพัฒหารถวายพระสงฆ์ตามลำดับเจ้าพนักงานพนักงานถอนปิ่นโตพัฒหารเสร็จแล้วจะได้ลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงทอดพระไตรสิบไตรพระสงฆ์สนับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งจากนั้นเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสนับประกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วจะพนักงานลาดพระพิสาโยงและเสด็จไปส่งท่อพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกจากนั้นจะได้ส่งท่อพระไตรในพระสงฆ์อีก10 เอ็ดรูปในเที่ยวต่อไปและทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบจำนวน3เที่ยวเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จผ่านพระบรมสารีริกธาตุและข้าราชการผู้มาเฝ้าและทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบาดมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรธมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับและถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระราชินีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาจึงออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาและเสด็จประทับพระยศพระที่นั่งที่นางด้านหน้าประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาและเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังสิทธิ์ในการพระราชพิธีในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับในขณะนี้ภายในพระวังพิมานรัตยานั้นนะครับซึ่งผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในขณะนี้ก็ได้เข้าอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วซึ่งในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จประทับในภายในพระนั่งพิมานรัตยานะครับพร้อมด้วยเสด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักอัครราชกุมารีกรมประสิทธิ์สว่างควัตวรคัตยาราชนารีนะครับและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณนะครับซึ่งภายในการปฏิสถานตั้งแต่งภายในพระนั่งพิมานรัตยาทางผู้บรรยายนะครับคุณชโลธรจันยาจะได้นำเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบในลำดับนี้ครับ
2: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการตั้งแต่งภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเบื้องหน้านั้นเป็นพระโกศทองใหญ่นะครับพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลภายใต้ฉัตร7ชั้นซึ่งแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตร5ชั้นบังแทรกฉัตร7ชั้นต้นไม้ทองเงินณพระที่นั่งพิมานรัตยาหมู่พระมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังนะครับและในเบื้องหน้านั้นนะครับได้มีพระรูปนะครับที่ประดิษฐานหน้าแท่นพระโกศในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เป็นพระรูปทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรหญิงในการรักษาการในเขตพระราชฐานครับตลอดจนวางยามในหมายพระราชกิจและพิธีต่างๆด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่นะครับในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นะครับและในช่วงเดียวกันนะครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับพระพุทธรูปประจำวันประสูติในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีอันเป็นวันประสูตรนะครับตามคติไทยโบราณนั้นก็ถือว่าเป็นวันแห่งครูวันแห่งความรู้และเป็นวันแห่งธรรมะนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแสดงพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมานราบพระวรกายตั้งตรงอย่างสำรวมพระพักสงบนิ่งพระหัตถ์ทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเผ่านะครับโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายพระชงขวาทับพระชงซ้ายซึ่งตรงนี้ก็เป็นท่วงท่าที่สืบทอดมาตั้งแต่ความเป็นศิลปกรรมโบราณในทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็ก ราชวัลลบรักษาพระองค์ฉลองพระองค์ชุดพระราชฐานพระรูปเบื้องหน้าพระโกศนั้นนะคะสำหรับเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดดเด่นด้วยหมวกยอดสีขาวมีสายรัดคางโซ่ถักหน้าหมวกมีตราราชวัลลบทำด้วยโลหะสีทองและสายสะพายคันชีพสีทองจากบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวาค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้รับพระราชทานพระยศทางทหารตามลำดับคือปี2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ปี2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ปี2547ร้อยเอกหญิงปี2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2562พลโทหญิงปี2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2568พลเอกพิเศษหญิงและทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับเครื่องประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่นั้นตั้งม้าหมู่ทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนี้นะคะด้านซ้ายของพระโกศนั้นจะประกอบไปด้วยเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายซึ่งได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทธารถทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาสำหรับด้านขวาของพระโกศนั้นได้ประกอบเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในเครื่องขติยราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยื่อระบับฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยื่อระบับค่ะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับคำว่าปัญญาสมวานนั้นนะครับหมายถึงการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพนะครับซึ่งเนื่องจากเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัย และส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการให้ทราบทั้งหมด7ฉบับนะครับและในเวลาต่อมาวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอัณฑะนะครับทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติซึ่งเป็นพระอาการที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนเมษายนในปีเดียวกันก่อนหน้านะครับก่อนที่ทางสำนักพระราชวังจะมีการออกประกาศเมื่อวันที่12มิถุนายนนะครับว่าแม้การคณะแพทย์นะครับจะได้การถวายการรักษาจนสุดความสามารถแต่พระอาการก็ได้ทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ณเวลา 19:48 นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสิริพระชันษา47พรรษานะครับซึ่งในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในเวลาต่อมานั้นนะครับเราก็จะแบ่งเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันนะครับ7วันจะเรียกว่าสัตตมวานครบ15วันนะครับจะเรียกว่าปันนระสมวานและในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันนั้นเรียกว่าปัญญาสมวานนะครับซึ่งในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลใน50วันที่ผ่านมานะครับท่านผู้ฟังได้มีหน่วยงานและบุคคลหลักนะครับในการร่วมพระราชทานมีพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับมีทั้งหน่วยงานทางคณะองคมนตรีและคณะรัฐบาลนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีและคณะนั้นก็ได้ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์มีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานสังกัดรัฐบาลต่างๆที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพนะครับและทางภาคเอกชนและภาคประชาชนทั้งสมาคมมูลนิธิภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปที่แสดงความจงรักภักดีและในเนื่องนะครับเนื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับจากประเทศอื่นๆนะครับได้มีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังซุกและสมเด็จพระราชินีแห่งพูตานได้เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานหรือ7วันอีกด้วยนะครับและในทางของรัฐบาลของไทยเรานะครับในพิธีปัญญาสมวานในวันแรกก็คือเมื่อวานวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับเมื่อเวลา 7:30 นณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีนะครับโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสไว้วัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยครับ
1: ครับในขณะนี้นะครับท่านผู้ฟังครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้เรียนเชิญอาจารย์วัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมจากทางกรมศิลปากรนะครับและเป็นผู้ดำเนินรายการเล่าเอาเรื่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นได้เรียนเชิญมาเป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ในช่วงเวลานี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับ
1: กับในขณะนี้ก็จะเข้าสู่ในขั้นตอนที่เราจะรอเวลาที่จะได้เสด็จพระราชดำเนินถึงในการประกอบพิธีในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินคำว่าทั้งสัตตมวานปันนระสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานก็จะให้อาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังถึงคำเหล่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับ
4: ถ้าในแง่ของตัวรูปศัพท์นะครับคิดว่าคำอธิบายผู้ที่บรรยายรายการได้อธิบายไประดับหนึ่งแล้วนะครับคือคำว่าวานหรือวาระก็คือช่วงเวลานั่นแหละนะครับส่วนภาษาบาลีที่อยู่ข้างหน้า ถ้าว่าในเรื่องของบทบาทหน้าที่ก็คือเป็นคำสังขยาสังขยาตัวนี้ไม่ใช่เป็นของหวานนะ
1: ครับ
4: เป็นคำบาลี หมายถึงว่าการนับนะครับดังนั้นคำที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นบอกว่าวาระตรงนั้นเนี่ยเป็นวาระด้วยเนื่องด้วยเลขเท่าไหร
1: ่ครับ
4: นะครับสัตตะก็7นะครับซึ่งตัวสัตตะเนี่ยพอเวลา ขออภัยครับมาใช้ในบ้านเรามีการแปลงรูปเหมือนกัน
1: ครับ
4: นะครับจากสัตตะที่แปลว่า7ในบาลีมาแปลงเป็นสัปตะนะครับซึ่งเป็นรากคำของคำว่าสัปดาห
1: ์ครับ
4: นะครับดังนั้นเนี่ยในสมัยดั้งเดิมเนี่ยเขาจึงมีความคิดหรือว่าเป็นการสั่งสอนให้คนที่ใช้ภาษาพึงระลึกว่าด้วยเหตุที่คำว่าสัปดาห์เนี่ยมาจากรากของสัปตะดังนั้นเนี่ยต้องอ่านเป็นสัปดาห์เท่านั้นจะอ่านสัปปดาไม่ได
1: ้ครับ
4: นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็มีการอนุโลมให้อ่านโดยเรียกว่าตามความนิยมนะดังนั้นจุดที่จะเป็นที่ให้ความสำคัญและก็ให้เราล้ำลึกอยู่เสมอว่าการที่ตามความนิยมไม่ได้แปลว่าถูก
1: ครับ
4: ดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่คนที่มีภูมิทางภาษาก็ควรที่จะออกเสียงให้ถูกตามความเรียกว่ารากศัพท์ด้วยนะ
1: ค
4: ือสัปดาห์เนี่ยถูกทั้งในแง่ของเสียงและการมาของคำนะครับแต่คนที่ใช้สัปดาห์ถึงแม้จะไม่ผิดแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคำที่ถูกต้องนะดังนั้นการที่เราใช้ให้ถูกต้องเนี่ยน่าจะเป็นการถูกทั้งที่มาด้วย
1: ใช่ครับ
4: คราวนี้ ในส่วนของเลขลำดับเนี่ยอธิบายไปแล้วแต่ว่าทำไมถึงจะต้องมี7วันมี50วันนะครับแล้วจากนี้ไปก็เป็น100วันนั่นแหละนะครับก็คงต้องโยงใหญ่ไปในเรื่องราวของการที่เรามีความเชื่อว
1: ่
4: าบุคคลที่สิ้นชีพไปแล้วนะครับส่วนคำว่าสิ้นชีพนี่ก็คงจะมีลำดับของศัพท์ในการใช้แตกต่างกันไปตามฐานานุสักนะครับตั้งแต่คำว่าตายของสามัญชนคนธรรมดานะครับหรือว่าในแง่ของมรณภาพสำหรับภิกษุนะยิ่งระดับเจ้านายก็มีไล่ชั้นขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงชั้นสูงสุดนะครับแต่ว่าในแง่ของการที่จะมีใช้ศัพท์ในมีความหมายในเครื่องการสิ้นชีพหรือตายไปแตกต่างกันไปเนี่ยตัวสาระสำคัญของการบำเพ็ญกุศลไม่ว่าจะเป็นวาระ7วัน50วันซึ่งตอนหลังก็มีการเติม15วันด้วย
1: ครับ
4: ไล่ไปถึง100วันเนี่ยมันโยงใยไปกับความเชื่อนะครับว่าการที่จะทำการกุศลได้เนี่ยก็คงจะต้องเฉพาะที่มีผู้ที่มีร่างอยู่เท่านั้นผู้ที่สิ้นชีพไปแล้วเนี่ยคงจะทำบุญให้ตัวเองไม่ได
1: ้
4: นะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่เขามีความคิดก็คือถ้าเป็นการทำงานชั้นต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งกุศลให้
1: ครับนะ

0: นี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งสิทธิ์มหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมโอสานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเมื่อสักครู่ได้นำเรียนถึงเรื่องของนะครับในส่วนของวันต่างๆนะครับวาระต่างๆคราวนี้ก็เป็นในส่วนของ50วันหรือปัญญาสัพพวานครับ
1: คือย้อนกลับสักครู่นิดหนึ่งนะครับว่าผู้ที่จะทำหน้าที่ส่งกุศลให้ได้เนี่ยก็คือคนที่ยังมีชีวิตอยู
0: ่ครับ
1: นะครับทำไมถึงต้องมีการทำเป็นวาระอื่นๆอีกนะครับก็คงจะต้องบอกว่าความเชื่อนั่นแหละเป็นที่ตั้งเลยทีเดียว
0: ครับ
1: ว่าหากว่าบุคคลที่สิ้นชีพไปนั้นนะ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนกัญญามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสารวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลรองทูลพระบาทสมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมเสด็จประเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชหาดนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติครับและส่งกราบ

0: ซึ่งพระพุทธรูปประจำวันประสูติจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีตามที่ท่านผู้บรรยายได้นำเรียนสักครู่นี้นะครับเมื่อทรงจุดธูปเทียนเคลื่อนนมัสการผ่านทองสองชั้นแล้วและประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่รัตนศีลครับ
1: ติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตัทิยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตัทิยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ

0: Ami. Imani Panjatika Padani Sede na Dukati Nyanti Sede na Bhogadambata Sede na Niputi Nyanti Tatma Siram Viso Thaye.
1: ที่จบตรงนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพร

0: านผู้ฟังครับลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตพระทหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะครับโดยรายนามพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนนั้นจึงรับพระราชทานปิ่นโตพระทหารประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิรคุณดิลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้ถวายพรพระคำว่าถวายพรพระครับอาจารย์ครับ
2: ผมจะต้องบอกว่านี่ก็ถือเป็นการสวดชุดหนึ่ง
1: ครับ
2: คือเป็นการบ่งบอกเรียกว่าขั้นตอนถัดไปนะครับว่าหลังจากจบถวายพรพระแล้วเนี่ยจะมีการถวายภัตตาหาร
1: ครับ
2: พระจะฉันนะครับถือกันว่าเป็นชุดของการสวดถ้าเราว่าง่ายๆคือบทสวดบูชาพระรัตนตรัยนั่นแหละ
1: ครับ
2: ซึ่งเราจะคุ้นกันไล่ตั้งแต่อิติปิโสภควานะครับเป็นการไหว้พระพุทธเจ้านะครับว่าด้วยสวาขาโตไหว้พระธรรม
1: ครับ
2: สุปฏิปันโนไหว้พระสงฆ์เสร็จแล้วนี่ก็จะต่อด้วยพาหุงนะแล้วก็มหาการุณิโกบางทีก็จะบอกพาหุงมหาการนั่นแหละนะ
1: ครับ
2: แล้วก็จะเป็นการให้พรในชุดหลังที่เป็นในแง่ของพระวัตุสัพพมังคลัง
1: ครับ
2: ดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าพอเป็นการสวดชุดนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการถวายพัตตาหารหลังจากนั้นพระก็จะฉัน
1: ครับ
2: ดังนั้นจึงสังเกตได้ว่าถ้าหากว่ามีการทำบุญในช่วงของหลังเพลไปแล้วจะไม่มีถวายพรพระเพราะว่าไม่ได้

0: การถวายภัตตาหาร
1: ครับ
0: พระไม่ต้องฉันต่อ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ถ้าเป็นการที่อยู่ในวัดนะจะสังเกตได้ว่าก่อนที่พระจะฉันเนี่ยก็จะมีการสวดชุดเฉพาะถวายพรพระแต่เพียงอย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเป็นการทำบุญข้างนอกนะไปทำบุญตามบ้านเนี่ยอาจจะมีบทสวดอื่นๆนำมาก่อนหลายครั้ง
1: ครับ
0: แต่ว่าก่อนจะจบและก่อนที่จะมีการถวายพระตาหารก็จะมีการถวายพรพระก่อนทุกครั้งเหมือนกันครับ
1: ครับและพระสงฆ์ทั้ง10รูปที่ได้ในการถวายพินตุพระตาหารแล้วนะครับทั้ง10รูปก็คือท่านสมเด็จทั้ง10รูปด้วยกันตามที่ได้เรียนรายนามให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ซึ่งยังนั่งอยู่ที่อาสงก็ขณะนี้เจ้าพนักงานก็ได้ลาดพระผู้สายโยมจะได้ส่งทอดพระไตร10ไตรลำดับแรกนี้จะเป็น10ไตรในพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์ชั้นสมเด็จ
0: ครับ
1: พระราชคณะนี่นะครับสมเด็จท่านสมเด็จพระราชคณะทั้ง10รูปด้วยกันนะครับก็จะรูปแรกก็คือสมเด็จพระอริยวงศ์สักขตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งการทอดผ้าพระผู้สายโยงลาดพระผู้สายโยงนั้นก็จะได้ลาดจากพระโกศพระศพอยู่ในขณะน
0: ี
1: ้ครับเมื่อลาดพระผู้สายโยงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินส่งทอดพระไตร10ไตรพระไตรทั้ง10ไตรที่เคยได้นำเรียนนะครับอาจารย์ก็ได้นำเรียนถึงในที่มาที่ได้มีสิ่งที่เป็นอยู่ในพระไตรนี้นะครับ
0: ครับผม
1: ทั้ง10ไตร
0: แต่เราจะเห็นได้อย่างหนึ่งในการที่จูงพระผู้สายโยงที่เราได้เห็นกันนะครับว่าหากว่าประธานในพิธีนั้นเป็นผู้ที่มีศักดิ์สูงกว่าผู้ที่สิ้นชีพไป
1: ครับ
0: นะครับจะมีการที่เรียกว่าเชื่อมผ้าผูกสายโยงให้เรียบร้อยแล้วก็ถวายผ้า
1: ครับ
0: นะครับซึ่งเราเห็นได้ว่าในงานพระราชพิธีที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยพอจากการที่มีการเชื่อมผ้าแล้วก็จะมีการทอดผ้า
1: ครับ
0: ถ้าเป็นในหลวงท่านเป็นประธานแต่สังเกตไหมครับว่าในตอนที่ในหลวงรัชกาลท่านสวรรคตเนี่ยพอเวลาที่จะมีการทอดผ้าเนี่ยไม่ได้มีการเชื่อมผ้าโดยตรงก่อน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ในขณะนี้พระสงฆ์จะได้สนับสนุนก่อนครับ

0: จะได้การเก็บพระพุทธาโยมที่ได้ลาดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลักทักษิณโอทกและพระสงฆ์จะถวายอนุโมทนาถวายอันเทเวและถวายพระพรลานะครับในจำนวนพระสงฆ์ทั้ง10รูปครับ
1: วาติวาหาปุฎาปริปุเรนติสาวะลังเอวเมวะอิโตทินังเอตานังอุปปัตติอิจิตังปิติตังตุมหังคิปเมวะตะเมจโตสัพเพปุเรนโอตังกะปาตันโทปนรโตยะถามณีโชติรโตยะ

อติเลกาวัตสตังจีวัตุอติเรกาวัตสตังจีวัตุอติเรกาวัตสตังจีวัตุทีวายโกโหตุอโรโกโหตุทีวายโกโหตุอโรโกโหตุทุกิโตโหตุปะระเมนมหาราชาสัพพะธัมมราชิเมสิทธิกิจจังสิทธิอัมมังสิทธิกาโคเทโยนิจังปะระเมนมหาราชวรสาปะระมณียาสหะโอวาทุสัพพะทาขอถวายพระพร

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาถวายอธิเรกและถวายพระพรลาแล้วนะครับเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากอาสงที่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาครับอย่างคำพระสกุลนี้นี่ในส่วนของการถวายอนุโมทนาถวายอธิเรกและถวายพระพรลาครับใน3ส่วนนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
2: เป็นชุดเดียวกันเลยครับ
1: ครับ
2: เป็นคำชุดคือในส่วนของการที่มีการถวายพระพรลาเนี่ยไล่กันมาตั้งแต่ถวายอนุโมทนาก่อน
1: ครับ
2: นะครับคือในส่วนของการพอถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับทรงประเคนจตุปัตไตรเทธรรมแล้วพระสงฆ์ก็ถวายอนุโมทนาที่ภาษาบ้านๆเราคือยถาสัพพีนั่นแหละ
1: ครับ
2: นะครับ เสร็จแล้วจากนั้นนะครับก็จะเป็นการที่ถวายอนุโมทนาหลังจากจบสัพพีนะที่เป็นอายุวันโนสุขังพลังนะครับแล้วก็จะมีการถวายอดิเรกซึ่งตรงจุดถวายเรียกเนี่ยเป็นการถวายพระพรพิเศษ
1: ครับ
2: สำหรับพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีดังนั้นเนี่ยคนอื่นไม่ต้องยกมือขึ้นประนม
1: ครับ
2: แล้วก็ถวายพระพรลาก็เข้าในธรรมเนียมที่ว่าผู้ที่เป็นอคันตุกะนะครับเมื่อมาเยี่ยมบ้านแล้วเนี่ยหรือมาเยี่ยมแล้วก่อนจะกลับก็ถือเป็นธรรมเนียมว่าจะต้องเป็นการลานะคร
1: ับ
2: นี่ก็คือเป็นกระบวนการที่เราเข้าใจกันอยู่ครับ
1: ครับแล้วมาสักครู่พระที่ได้ถวายพระพรลาก็คือพระสงฆ์รูปที่3ในจำนวน10รูปคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยาราม
2: ครับใช่ครับ
1: เป็นรูปที่3ครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง10รูปที่ได้นะครับได้เข้าในการสวดพระพุทธมนต์นะครับได้ออกจากพระที่นั่งแล้วครับทั้ง10รูปและขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นดังอาสงฆ์แล้วก็จะได้สวดมาติกาโดยมีและนามพระสงฆ์ดังนี้นะครับ
3: ครับโดยพระสงฆ์เที่ยวแรกนะครับมีพระสงฆ์จำนวน11รูปครับสมเด็จพระญาณวชิโรดมวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสระเกศสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวชิรโสพลวัดบึงพลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดพระพรหมวชิราจารย์วัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามและพระพรหมวชิระเมธีวัดอรุณราชวรารามครับ
1: สำหรับรายนามพระสงฆ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปครับที่จะได้สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ขึ้นอย่างอาสงและจะได้สวดมาติกานะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งทอดพระไตรในเที่ยวแรกนี้11รูปเป็นเที่ยวแรกและพระสงฆ์จะสดับประกอบนะครับจำนวน47รูปครับท่านพระชนมายุครับอาจารย์จะมีในระยะยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
2: คือในส่วนของการที่จัดการสวดนะครับหรือการถวายพระเนี่ยโดยปกติแล้วก็มักจะเอาเลขของผู้ที่วายชนไปนะ
1: ครับ
2: เป็นตัวตั้งนะครับซึ่งพระองค์ท่านนั้นสิ้นไปเมื่อพระชนมายุ47
1: ครับ
2: นะครับก็ใช้เลข47จะสังเกตได้ว่าเวลาในการทำบุญในเชิงมงคลเรามักจะบวก
1: ครับ
2: นะครับมักจะบวกขึ้นไปแต่ว่าในแง่ของการที่การงานว่ามงคลในแง่ของการสิ้นพระชนไปเนี่ยก็จะใช้ตามเลขที่ส่งสิ้นไปจริง
1: ๆครับ
2: ในลักษณะอย่างนั้น
1: เท่ากับจำนวนทั้งหมด
2: ใช่
1: จำนวนที่สิ้นพระชนนะครับและจำนวน11รูปในทั้งหมด3เที่ยว ครับอาจจะจะแบ่งเป็น3เที่ยวเที่ยวละ11รูป
2: ฮะครับใช่ครับคือในการแบ่งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้มีความสะดวกเป็นที่ตั้งนั่นแหละ
1: ครับ
2: เพราะว่าถ้าหากว่าถ้าจะขึ้นมาทั้งหมดเลยทีเดียวเนี่ยคงจะเป็นการแน่นพอสมควรนะครับในความในเรื่องของการจัดการนะครับแล้วคราวนี้ในเรื่องของการสวดเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าท่านมันจะมีคำหนึ่งที่เราคุ้นๆกันคือมาติกา
1: ครับ
2: นะครับคือคำว่ามาตะเนี่ยนะหรือมาตุเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามีความหมายที่เราคุ้นกันอยู่แล้วก็คือมารดาก็คือแม่นั่นแหละนะครับดังนั้นมาติกามาตาอิกะนะมาตุอิกะเนี่ยก็คือเป็นแม่บท
1: ครับ
2: นะครับคือถ้าว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นคำสำคัญถ้าคนอ่านหนังสือนะคำว่ามาติกาก็เหมือนกับสารบัญนะครับก็คือว่าประมวลด้วยคำอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างนะครับไม่ได้มีการแจกแจงรายละเอียดลงไปส่วนหนึ่งการที่ใช้มาติกาหรือแม่บทเนี่ยก็เพื่อที่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาแต่ว่าให้พูดว่าให้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือสิ่งใดที่ต้องการพูดบ้างครับ
1: โดยปกติคำนี้ก็ได้ยินในทั่วไป
2: ใช่คร
1: ับ กับเมื่อพระสงฆ์11รูปนะครับในจำนวนเที่ยวแรกได้ขึ้นยังอาสงแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระภูษาโยงก็จะได้ลาดพระภูษาโยงเช่นเดียวกันครับอาจารย์ใน
2: คือว่าง่ายๆคือหลังจากจบมาติกาก็มักจะมีการทอดผ้า
1: ครับ
2: ถ้าว่ากันภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือเป็นการที่อธิบายไม่ใช่อธิบายเป็นการพูดถึงคำที่เป็นแม่บทเสร็จแล้วก็เป็นการทอดผ้าทุกๆครั้งนะถือว่าเป็นสิ่งที่เราเป็นนัยยะเชิงซ่อนอยู่นะครับ
1: ครับเที่ยวแรกของพระสงฆ์11รูปได้ขึ้นอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยครับภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็จะมีพื้นที่ที่จะย่อมมาหน่อยเพราะว่ามีเป็นพระที่นั่งที่ค่อนข้างจะมีพื้นที่จำกัดนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระภูษาโยงนะครับของสมณศักดิ์ในลำดับเที่ยวแรกนี้จะมีกำหนดไหมครับอาจารย์ครับ
2: คิดว่าในแง่ของการจัดลำดับที่ทางฝ่ายศาสนพิธีคงจัดลำดับด้วยชั้นอยู่แล้วล่ะนะครับ
1: ครับ
2: โดยธรรมเนียมของเรานี่ก็เรื่องเกี่ยวกับฐานานุศักดิ์นี่เรายังคงให้ความสำคัญอยู่
1: ครับแล้วก็จะมีสิ่งที่บ่งบอกได้ก็คือจะเป็นเรื่องของทางด้านพัดยศกับ
2: ใช่ครับ
1: พัดนะครับส่วนเมื่อวานนี้มีพัดรองที่มีพระนามของ
2: พระพัดคือส่วนตบทในแง่ของคำว่าตาลปัดเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ในส่วนของที่ใช้อยู่จะมีตาลปัดอยู่2ลักษณะที่เราเห็นกันอยู่นะครับที่คุณปิญโยพูดถึงเนี่ยก็คือมีตาลปัดที่เราใช้ในแง่ของการที่พัดโบก
1: ครับ
2: นะซึ่งมักจะเป็นหน้าที่ของตาลปัดธรรมดานะเพราะว่าตาลปัดตะนี่ก็คือพัดที่ทำจากใบตาลว่าง่ายๆเถิดนะครับดังนั้นลักษณะที่เป็นการใช้ทั่วไปเนี่ยนะวันนี้ก็มีฐานนะเหมือนกับเรียกว่าเป็นพัดรองเพราะว่าจะมีพัดที่เป็นพัดที่มีชั้นศักดิ์ที่เรียกว่าพัดยศ
1: ครับ
2: ซึ่งพัดยศนี้ก็จะมีการแบ่งแยกรายละเอียดลงไปอีกนะครับว่ายศชั้นไหนแล้วก็จะมีการแบ่งฝ่ายอีกนะครับถ้าเป็นวิปัสสนาธุระก็ลักษณะสีหนึ่งนะถ้าเป็นลักษณะของที่เป็นคันธธุระก็เป็นลักษณะสีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นการแจกแจงรายละเอียดในเชิงที่เราได้เคยฟังได้เคยรู้กันมาแล้วครับ
1: เมื่อวานมีการได้นิมนต์พระที่จะได้เทศนะครับก็จะมีส่วนของได้เทศในการได้ประวานการพระราชพิธีประวานนี้นะครับก็จะมีพัดรองที่ลึกในวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะเป็นพัดที่นะครับหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มนะครับซึ่งเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีกลางพัดปักด้วยดินทองเป็นลายพระหัตถ์อักษรพระนามพัชรกิติยาภาแล้วก็นมพัดเป็นโลหะดุลเป็นข้อความที่ได้มีการเชิญพัดรองนี้มาด้วยเมื่อวานนี
2: ้
1: นะครับถ้าท่านท่านผู้ที่ได้ชมอยู่จะได้เห็น
2: พัดรองในสมัยรัฐมีรายละเอียดก็มักจะเป็นงานเฉพาะกิจ
1: ครับ
2: ครับคือพัดรองนี้จะมีหลายลักษณะด้วยกันเป็นพัดรองที่ใช้ทั่วไปนะครับหรือว่าเป็นพัดรองที่สร้างขึ้นมาเฉพาะงานนะ ก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปอีกนะครับ
1: ครับเรื่องของเมื่อวานนี้มีคำว่าธรรมคาถากับคำว่าธรรมกถากอไก่กับคอควายนะอาจารย
2: ์คือตัวนี้น่าสนใจมากนะครับคือธรรมะเนี่ยทุกคนคงเข้าใจกันหมดแล้วล่ะนะถ้าตีความในมิติก็มีความหลากหลายเหมือนกันส่วนที่น่าสนใจคำว่าคาถากับกถานี่แหละนะครับเพราะว่าในภาษาบาลีเนี่ยคาถานะซึ่งสะกดด้วยคอควายสระอาต่อถุงสระอาเนี่ยหมายถึงคำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง
1: ครับ
2: นะคือถ้าว่ากันก็เหมือนกับเป็นโครงชั้นกาบกลอนในบ้านเรานี่แหละนะครับแต่ถ้ากถานี่แปลว่าการสาธยายการพูดนะครับ

0: ท่านผู้ชมครับหลังจากที่พระสงฆ์11รูปในที่แรกได้สวดมาติกาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลากพระครูสาอยู่และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระเจ้าเนินทรงทอดพระไตร11ไตรนะครับในที่แรกขณะนี้ได้เสด็จพระเจ้าเนินไปที่ด้านหน้าสงฆ์และที่หน้าละพระครูสาอยู่เพื่อจะได้ทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกนะครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดพระไตรทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกของพระสงฆ์จำนวน11รูปก็จะได้กลับมาประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์จะสดับประกรณ์ลำดับต่อไปนะครับการสวดมาติกานี่ก็จะได้สวดจำนวนเที่ยวเดียวในเที่ยวแรกเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คือเหตุที่ได้คุยกันเมื่อสักครู่ว่าตัวมาติกานี่คือตัวแม่บทเนี่ยนะครับก็คือเป็นการสรุปรวมมาจากตัวของคัมภีร์ทั้ง7นะครับซึ่งที่เราเคยคุยกันไปแล้วว่าเป็นที่ข้องใจตั้งแต่มาอดีตแล้วว่าทำไมมาใช้คำว่าสดับประกรณ์กัน
0: ครับ
1: เพราะว่าผู้ที่มาสดับประกรณ์คือผู้สวดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสดับแปลว่าฟังนะครับนั่นเขาถึงได้บอกว่าจริงๆแล้วน่าจะเดิมเนี่ยจะเป็นสัตตประกรณ์สัตตปะก็คือ7
0: ครับ
1: ก็คือมาสวด7คัมภีร์
0: ครับขณะนี้พระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ครับ

0: สนับประกอบแล้วพระบาทสมเด็จสิ้นหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลับทักษิณทบครับประสงค์จะได้ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญและถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งแล้วจะพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปจึงยังอาสม
1: ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา

อติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาภูชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวัตสะปรมราชินิยาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระมงคิดพระราชสมภารพระองค์ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: หลังจากที่พระสงฆ์11รูปในเที่ยวแรกได้ถวายอนุโมทนาถวายอัติเรกและถวายพระพรลาก็จะได้ออกจากพระที่นั่งจะพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์เที่ยวที่2ในจำนวน11รูปในเที่ยวต่อไปซึ่งมีรายนามดังนี้ครับ
2: รายนามพระสงฆ์ที่สดับประกรณ์ในเที่ยวที่2นั้นนะครับพระพรหมมงคลวัชราจารย์วัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีพระพรหมวชิรานุวัฒน์วัดบพิตรพิมุขพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกยารามพระพรหมวชระมิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์พระพรหมวชระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกัสสิตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรพระพรหมวชรยานกวีวัดโสมนัสวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมสุธีวัดหัวลำโพงและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีครับ
1: พระสงฆ์เที่ยวที่2 11รูปที่จะได้ขึ้นอย่างอาสงภายในพระนางพิมารัตยาในเที่ยวต่อไปนะครับก็ทั้งหมด12รูปนะครับในเที่ยวนี้ก็จะ12รูปที่จะได้เป็นเที่ยวที่2คือจะขึ้นมาอย่างอาสงภายในพระดังพิบัติรัตยานะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปที่ได้นำเรียนทั้งรายนามพระสงฆ์นั้นก็จะมีจากทั้งในพระอารามในกรุงเทพมหานครและก็ในต่างจังหวัดด้วยครับอาจารย์
3: ใช่ครับ
1: ครับก็จะมีท่านส่วนนี้จะสมณศักดิ์จะเป็นท่านพระพรหม
3: เห็นว่าคณะแรกเนี่ยคือไม่ได้เป็นถึงขนาดว่าจะบังคับว่าจะต้องจัดลำดับอย่างไรหรอกนะครับ
1: ครับ
3: แต่ว่าในแง่ของเราเห็นอย่างว่าถึงแม้ว่าจะมีในส่วนของการที่ชุดที่เป็นชุดแรกเนี่ยนะสมณศักดิ์ท่านสูงนะครับท่านไล่ลงมาแต่ว่าในกลุ่มของแต่ละกลุ่มเองก็ยังมีการไล่สมณศักดิ์อีกเหมือนกัน
1: ครับ
3: สังเกตนะครับ
1: ครับ
3: งั้นเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยการจัดลำดับเนี่ยนะนอกเหนือจากส่วนของการที่อายุของพรรษาแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของสมณศักดิ์เป็นส่วนสำคัญด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
3: นะครับเพราะว่าบางคนที่ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมพระบางรูปพอเราเห็นเนี่ยเพิ่งยืนดุมอยู่เลยทำไมนั่งอยู่ก่อนนะคือถ้าไม่นับอายุของการใช้ชีวิตในเชิงโลกครับนะใครบวชก่อนพรรษามากกว่าก็ถือว่าสูงกว่าครับ
1: ครับในขณะนี้ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ครับก็ได้ขึ้นอย่างอาสงแล้วนะครับโดยเจ้าพนักงานจะได้ลาดพระผู้สายโยงเช่นเดียวกับเมื่อสักครู่นี้ครับซึ่งทั้งผู้สายโยงทั้ง2ชั้นนะครับทั้งผู้สายโยงที่เป็นชั้นรองสีขาวนะครับก็พระผู้สายโยงที่ได้ลาดมา
3: ใช่ครับคือในส่วนของที่ได้คุยกันเมื่อช่วงต้นเหมือนกันนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าหากว่าในหลวงท่านเป็นองค์ประธานเนี่ยในการที่จะทอดผ้าจะมีการสารผู้สายโยงเรียบร้อยก่อน
1: ครับ
3: นะครับแต่ถ้าหากว่าศักดิ์ของผู้ที่ทอดผ้านั้นต่ำกว่าเขาจะทอดผ้าให้เรียบก่อนแล้วเขาจะสารนะครับ
1: ครับ
3: นะเราจะเห็นได้ว่างานพระราชพิธีแต่ก่อนมาเนี่ยเราจะเห็นว่าก็มีการประสานมาตลอดนะเพราะวัดในหลวงท่านเป็นประธานแต่วัดที่บอกให้สังเกตตอนที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านสิ้นเนี่ยนะครับส่วนโคตรเนี่ยจะใช้วิธีการที่ว่าให้ถวายผ้าแล้วก็มีการประสานครับ
1: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่ได้ทรงพระนามโปรดเกล้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้เสด็จส่งทอดพระไตรในเที่ยวที่สองนี้สำหรับพระสงฆ์ทั้ง12รูปนะครับจำนวน12รูปที่ได้จ นะครับทอดพระไตรโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกลับเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วจะได้เสด็จกลับไปที่ประทับพระราชฐานเช่นเดิมนะครับและเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วพระสงฆ์ก็จะได้สดับประกอบในลำดับต่อไปครับ

0: ทานอุปาทวยธรรมมิโนอุปาจิตวานิรุจันติเตสังอุปสโมสุโค
1: เมื่อพระสงฆ์ได้สดับประกรณ์ในเที่ยวนี้แล้วพระบาทสมเด็จเจ้าหัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการครับในลำดับต่อไปซึ่งหลังจากที่เจ้าพนักงานได้เก็บพระพุทธสายโยกแล้วครับพระสงฆ์ก็จะได้ออกจากอาสงในเที่ยวที่สองครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง47รูปเท่าพระชนมายุนะครับก็ได้เข้าในการทำในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระฐานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิสิพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับจะพนักงานครับจะได้นิมนต์พระสงฆ์ครับจำนวน12รูปในเที่ยวนี้ออกจากอาสม

0: การเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิรวัฒน์บางกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถราชกัญญานีพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาเทพเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์จันทร์ทองกิติคุณนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปครับจำนวน12รูปนี่รายนามดังนี้ครับ
1: โดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่3นะครับในการสดับประกรณ์นั้นนะครับพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิระสิทธาจารย์วัดคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิสยารามพระธรรมวชิรญาณโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระเทพสุธีวัดชนะสงครามพระเทพวชิระสุนทรวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระเทพวชิระนันทาพรวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิระวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำพูพระเทพสิริวัตรวัดสัมมาชัญญาวาสและพระราชวชิราลังการวัดวชิราลงกรวรารามจังหวัดนครราชสีมาครับ
0: รายนามพระสงฆ์ที่ได้ทำปฏิบัติในการจะได้ขึ้นอย่างอาสงทั้ง12รูปก็ได้นั่งอย่างอาสงเรียบร้อยแล้วครับจะพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่3เพื่อที่จะได้สรับประกรณ์ในเที่ยวนี้เป็นจำนวนเที่ยวสุดท้ายนะครับครับก็มีอีก1เที่ยวนะครับขออภัยครับในเที่ยวที่3แล้วนะครับแล้วก็จะมีอีก1เที่ยวอีก12รูปนะครับเมื่อพระสงฆ์ได้นั่งอย่างอาสงที่ด้านหน้าก็จะได้ลาดพระผู้สายโยงเช่นเดียวกันในสักครู่ที่ผ่านมาครับเจ้าพนักงานได้ลาดพระผู้สายโยงที่ด้านหน้าอาสงของพระสงฆ์12รูปในเที่ยวที่3ครับและก็จะได้มีการนิมนต์พระสงฆ์อีก1เที่ยวนะครับในเที่ยวสุดท้ายหรือเที่ยวที่4นับรวมทั้งสิ้นนะครับ47รูปตามจำนวนของเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาเทพเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักการินีพิริยพัฒน์รัชสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินได้ทอดผ้าไตรพระสงฆ์ในเที่ยวนี้12รูปจำนวน12ไตรนะครับเมื่อเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดผ้าไตรของหน้าพระสงฆ์12รูปแล้วครับก็จะได้เสด็จพระดำเนินประทับที่พระที่แก่พระที่นั่งอีกพระราชอาณาอีกครั้งหนึ่งนะครับและเมื่อประทับแล้วก็จะประสงค์ทั้งนั้นจะได้สดับประกรณ์ในเที่ยวที่3ในลำดับต่อไปครับและวันนี้จะมีส่วนของผู้ที่เข้ามาเข้าเฝ้านั้นนะครับก็จะมีท่านพระราชวงศ์ครับราชสกุลและก็จะมีในส่วนของทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับและคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานรัฐสภานายสมบูรณ์สารรำครับและประธานศาลปกครองสูงสุดนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภนะครับที่นั่งอยู่ด้านแถวหน้า เข้าเฝ้าทูลองทูลิประบาทอยู่ในขณะนี้ลำดับนี้พระสงฆ์เที่ยวนี้จะได้สดับประกรณ์ครับ
2: ยาวัตสังฆารา ิโนภูปัสสิตวานิรุสสันติเตสังสัมภูปโน

ังจากที่พระสงฆ์ได้สดับประกอแล้วเจ้าพนักงานได้เก็บพระภูษาโยคืนอย่างที่เดิม

0: ในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้นะครับเที่ยวที่3นี้ก็จะออกจากอาสมไทยในพื้นนั่งพิมานรัตยาและจะได้นิมนต์พระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปนะครับอีก12รูปซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายนะครับก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ดังรายนามต่อไปนี้ครับ
1: ครับโดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่4ซึ่งเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับจากพระสงฆ์ทั้งหมด47รูปนั้นนะครับเที่ยวที่4มีพระราชวชิระประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราพระราชสิริวัตรวัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีพระราชวชิระคณาธรวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการพระราชวชิระดิลกวัดนรนาถสุนทริการามพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระวชิระภาวนาภิรัตวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระวชิรานุวัตรวัดราชสิงห์ขอนพระกิตติวิมลเมธีวัดบุกผารามพระปริยัติวชิระโมลีวัดพระยายังพระวชิระคณาพรวัดบวรนิเวศวิหารพระวชิระโพธิวิเทศวัดไทยเชตวันมหาวิหารประเทศอินเดียพระวชิระวาทีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรชบุรีซึ่งนี่คือรายนามพระสงฆ์นะครับในเที่ยวสุดท้ายในการสดับประกอบครับ
0: พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นยังอาสงแล้วนะครับมีพระที่จากประเทศอินเดียต่างประเทศด้วย
2: ครับ
0: ครับ
2: คงจะต้องบอกว่าในแง่ของการที่พระราชทานสมณศักดิ์ในราชการนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษหลายอย่าง
0: ครับ
2: ที่เราได้เห็นนะครับในแง่ของการที่พระที่ปฏิบัติพุทธกิจนะและสืบสานพุทธกิจในต่างประเทศนี้เป็นสิ่งที่เราได้เห็นอยู่เสมอๆอยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่ว่าที่มีพิเศษก็คือว่าก็จะมีการที่พระราชทานสมณศักดิ์ให้แก่พระที่ต้องบอกว่าเป็นพระที่เป็นชาวต่างประเทศเรามาบวชในสังคมพุทธบ้านเรานะครับและได้เป็นพระผู้ใหญ่นี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในราชการนี้ครับ
0: ครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นนั่งอย่างอาสงแล้วจะพนักงานได้ลาดพระทุสาโยงที่หน้าอาสงและในลำดับต่อไปครับทรงพระอุดาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมที่จะให้พระวงศานุวงศ์นะครับได้ทอดผ้าซึ่งในขณะนี้ได้ทรงพระนาโปรดเจ้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาครับได้เสด็จทอดผ้าไตรที่หน้าอาสงฆ์12รูปเมื่อสมทอดพระไตรครบ12รูปแล้วนะครับจะเสด็จกลับมาประทับที่ไปสวดของพระราชาอีกครั้งหนึ่งและพระสงฆ์ก็จะได้สรรพากรในเที่ยวนี้อีกเที่ยวหนึ่งนะครับถ้าจะมีพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์จากชาวต่างชาติที่ได้ขึ้นถึงเป็นชั้น
2: พ
0: ระศักดิ์
2: เจ้าคุณสมเด็จ
0: เจ้าคุณสมเด็จด้วย
2: ครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญทีเดียว
0: ครับ
2: ครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากการที่ในแง่คิดของพุทธศาสนา
0: ครับ
2: ไม่ได้มีการกีดกั้นวรรณะชาติรวมทั้งเพศด้วย
0: ครับ
2: ในการที่จะได้รับรู้และทราบซึ่งในพุทธธรรมในสังคมบ้านเราก็ถือว่าเป็นการเปิดเหมือนกันที่ว่าไม่ต้องผูกขาดว่าต้องเป็นพระที่เป็นชาวไทยเท่านั้นถึงจะได้สมณศักดิ์จากสถาบันสงฆ์ไทย
0: ครับแบบนี้พระสงฆ์จะได้สรรพากรครับ
3: อันนี้จะ

0: พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้สถาปกรณ์เสร็จสิ้นลงแล้วครับเจ้าพนักงานก็จะได้เก็บพระพุทธาโยมและจะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ได้ออกจากอาสงฆ์นี้มาครับก็จะมีในส่วนของพัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสมณศักดิ์ทั้งพัดยศพัดรองพัดอย่างต่างๆก็มีสิ่งที่แสดงถึงสมณศักดิ์ของพระสงฆ์นั้นก็เป็นส่วนที่จะใช้ในการพระราชพิธี สำคัญนี่นะครับ
1: คือในส่วนของผู้ที่ได้ดูการถ่ายทอดอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมการที่ทำภูสายโยงเนี่ยนะครับต้องมีการเก็บเข้าเก็บออกเก็บเข้าเก็บออกตลอดเวลานะครับ
0: ครับ
1: คงจะต้องบอกว่าสถานะของพระภูสายโยงนี่คงไม่แตกต่างไปจากสายศีล
0: ครับ
1: ที่เราได้เห็นกันในทั่วๆไปในการพิธี
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าเราสังเกตจะเห็นได้ว่าแค่ชั้นสายศีลเนี่ยในการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ทำการข้ามสายศีล
0: ครับ
1: นะครับจะหยิบจะส่งอะไรต้องลอดใต้สายศีลทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยในแง่เดียวกันนะหลังจากที่มีการทอดผ้าแล้วยังมีการทำกิจอื่นๆต่ออีกดังนั้นเนี่ยก็ต้องเก็บผ้าผูสายโยงให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะทำของกิจการเกี่ยวเนื่องกันไม่งั้นก็ต้องข้ามซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดทีเดียวครับ
0: ครับไม่ว่าจะในส่วนของในพระราชพิธีหรือว่าสามัญชนธรรมดาก
1: ็
0: เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับเราแสดงให้เห็นถึงในเรื่องของการสืบสานในพระพุทธศาสนา
1: ใช่ครับเป็นเรียกว่าเชิงพิธีกรรม
0: เชิงพิธีกรรม
1: แล้วความเชื่อที่เราทำกันมาตั้งอย่างต่อเนื่องครับ
0: ครับเมื่อพระสงฆ์ได้ออกจากอาสงและเจ้าหน้างานได้เก็บพระภูษายงแล้วขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการได้ทรงกราบนะครับซึ่งที่ด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับ เมื่อทรงกราบแล้วก็จะได้ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าซึ่งวันนี้ก็จะได้มีผู้มาเฝ้าทูลรองทูลีพระบาทนะครับอยู่หลายท่านแต่นี่นำเรียนไปมาสักครู่นี้และเมื่อได้ถวายความเคารพผู้มาเฝ้าแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมสารีริกธาตุและข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับส่งจุดธูปเทียนที่บูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมซึ่งพระพิธีธรรมจะได้สวดพระพิธรรมทั้งสองด้านคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับ

0: อกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิบัติรัตยาแล้วนะครับการสวดพระพิธรรมครับอาจารย์ก็จะสวดนี้ต่อเนื่องไปทุกวันก็จะมีการสวดพระพิธรรมตลอดอยู่แล้ว
1: ใช่ครับแต่ว่าในแง่ของการทำน้องสวดเนี่ยนะครับหรือว่าสำรับพระที่สวดเนี่ยคิดว่าเราก็คงจะคุ้นกันอยู่เสมอคือเรียกว่าเป็นพระพิธีธรรม
0: ครับ
1: นะครับคงจะต้องคุยกันนิดนึงเกี่ยวกับทำนองสวดที่ใช้ในงานอวมงคลหรืองานศพที่ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้นะครับ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินประทับพระยนต์พระที่นั่งพระบรมศรีพระราชาพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระนั่งพระมหาอัตยาแล้วนะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนาริรัตน์ราชกัญญาเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติครับ

0: ที่รถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรวัฒน์มังกรสิริวิบูลย์ราชกุมารและชกุลพระศรีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งมหาสถานพระราชวังดุสิตแล้วนะครับกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและสักครู่ในเรื่องของพระพิธีธรรมซึ่งได้สวดพระพิธรรมก็นำเรียนว่าจะต้องมีการสวดแล้วก็ในการสวดต่อเนื่องไป
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คือบอกว่าในส่วนของทำนองในการสวดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในส่วนของการสวดในงานอวมงคลโดยเฉพาะยิ่งในงานศพเนี่ยนะครับถ้ามีการแยกในการสวดที่เราได้ยินกันอยู่จะมีอยู่5รูปแบบด้วยกัน
0: ครับ
1: นะครับถ้าเราได้ฟังตามการสวดตามวัดของบรรดาคนสามัญทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีสวดที่แบบธรรมดา
0: ครับ
1: ธรรมดาก็หมายความว่าทางฝั่งของธรรมยุทธ์นะครับก็อาจจะได้ยินและทำนองมคตนะครับคือเน้นความถูกต้องหรือความชัดเจนของอักขระเป็นที่ตั้ง
0: ครับ
1: แล้วทางฝั่งของมหานิกายก็จะเป็นสวดของสังโยคนะการอ่านสวดทำนองโยนต่อเนื่องกันไป
0: ครับ
1: โดยการที่ใช้สวดเจ็ดคำพีเป็นที่ตั้งว่านั่นนะครับ
0: ครับ
1: อีกทำนองหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าการสวดแบบสหัสไนนะครับอันนี้ก็เป็นการสวดผสมทำนองสวดคือมีการกระทุ้งเสียงมีการกระทุ้งตาลปัดอันนี้นะส่วนมากแล้วก็มักจะทำการสวดเพื่อที่จะไม่ให้บรรยากาศการ

0: ฟังสวดเบื่อหน่ายไปนะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีการสวดแบบเรียกว่าธรรมมัทสังคหะอันนี้ถ้าเรามักจะเรียกว่าสั้นๆว่าสวดสังคหะที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้ก็ใช้สวด9ปริเชตเน้นท่วงทํานองแล้วความพร้อมเพรียงอันนี้เป็นจุดเฉพาะนะครับแล้วก็ในแง่ของการสวดที่ตอนนี้กันมาอยู่ในวงคาราเรียกว่าวงคาราวาสกันอยู่เยอะแต่วันนี้พระก็กลับมาสวดกันแล้วนะในสมัยก่อนเนี่ยห่างหายกันไปภาคหนึ่งคือสวดทํานองของพระมลัยนะซึ่งก็จะมีลีลาลูกเล่นกันนะซ
1: ึ่
0: งบางทีการตัดก็เพราะว่ามาเกินสมณสารูปดูสนุกเกินไปนิดหนึ่งแล้วก็ทำนองหลวงนี่คือส่วนที่อยู่ในพระพิธีธรรมซ
1: ึ่
0: งทำนองหลวงก็จะมีสำนักต่างๆกันออกไปอีกนะคร
1: ับ
0: เรื่องทำนองนี้ก็มีมากมายแต่วันนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่ทำนองเท่านั้นเองนะอาจจะได้ยินที่เป็นกะปิดเป็นกะเปิดเป็นทำนองเลื่อนของเป็นทำนองอะไรขึ้นมา
1: ลากสูง
0: ลากสูงแต่ว่าสมัยก่อนถ้าอยู่ในเขาเรียกว่าวัตรนะวัตรก็มีทั้งหมด32ลีลาซึ่งอันนี้คงจะเป็นภาครายละเอียดที่จะต้องคุยกันต่อไปในช่วงถ้ามีโอกาสอันควรครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์วัฒนบุญจับนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมนะครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ประสูติเมื่อวันพระหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุปโตสุชาตินั่นคือความสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดานะคะสำหรับพระราชพิธีในการพระศพตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตติยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงค่ะและสำหรับการถ่ายทอดเสียงการเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสำหรับอาจารย์วัฒนบุญจับผู้บรรยายร่วมนะคะและขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่รับสัญญาณเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงวันนี้ทีมเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสายชนนีสังผู้บรรยายค่ะคุณพินโยรุ่งสมัยคุณชโลธรจัญญาและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ท่านใช้รถใช้ถนนในทุกวันนี้ขอให้พี่น้องประชาชนตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่เคารพสัญญาณไฟและให้ทางแก่ผู้ข้ามถนนความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ข้อความร่วมมือจะถูกฐานร่วมกันสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมขับขี่ปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
1: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
3: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
2: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
3: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วย

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันประจำวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะปุณรัตน์ทิติพัสโสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz และยังสามารถรับชมรับฟังรายการของเราค่ะได้ทาง Facebook Live สวท.พังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังจากสวท.ตะกั่วป่าค่ะสวท.กระบี่สวท.ภูเก็ตและสวท.ระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องราวที่น้องปลายจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังค่ะได้รับทราบกันในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ค่ะลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย X Local Low Cost ลดราคาสินค้าผ่านร้านค้าส่งร้านค้าปลีกท้องถิ่นค่ะในวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ค่ะรวมไปถึงนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือจะมีการเริ่มวันพรุ่งนี้1สิงหาค่ะมีการต่อภาษีรถค่ะถ้าพบใบสั่งจราจรครั้งชำระค่ะจะไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงค่ะเพื่อที่จะเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องราวของช่องทางในการจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดค่ะผ่านช่องทางบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มค่ะและข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงาของเรานั่นเองค่ะก่อนที่คุณผู้ฟังนะคะจะไปรับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันนะคะขอเชิญคุณผู้ฟังพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าของรายการนะคะ

0: ฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
1: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
0: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
1: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปายแล้วก็รายการลอยเรื่องอันดามันค่ะวันนี้นะคะน้องปายก็มีเรื่องราวข่าวสารของกระทรวงพาณิชย์ค่ะลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย ex local low cost ค่ะลดราคาสินค้าผ่านร้านค้าส่งร้านค้าปลีกท้องถิ่นค่ะ 1-15 สิงหาคมนี้ค่ะกระทรวงพาณิชย์ค่ะโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสมาคมการค้าส่งปลีกไทยค่ะได้จัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของเราค่ะภายใต้ชื่อไทยช่วยไทย ex local low cost ค่ะในระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2569 ค่ะณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130ร้าน800สาขาทั่วประเทศค่ะเพื่อเป็นการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนขยายโอกาสให้ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นได้กระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงค่ะโดยลดราคาสูงสุดกว่า 60% และกระตุ้นเศรษฐกิจในการใช้จ่ายภายในประเทศค่ะพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME และสินค้าชุมชนในพื้นที่นะคะสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายในราคาพิเศษค่ะผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นค่ะและร้านค้าโชว์หวยในพื้นที่ด้วยและเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการเลือกซื้อสินค้าได้อย่างทั่วถึงผ่านนโยบายไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะสำหรับสินค้าที่ร่วมโครงการนะคะจะประกอบไปด้วย17หมวดสินค้าค่ะได้แก่สินค้าบริโภค8หมวดได้แก่ข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชซีอิ๊วและเครื่องปรุงน้ำตาลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องและกาแฟและสินค้าอุปโภคบริโภค9หมวดนะคะได้แก่แชมพูและครีมนวดผมค่ะสบู่และครีมอาบน้ำยาสีฟันและแปรงสีฟันผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานค่ะและก็รวมไปถึงกระดาษทิชชู่ผ้าอนามัยและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ค่ะจึงขอเชิญชวนประชาชนค่ะและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นค่ะที่มีคุณภาพในราคาประหยัดค่ะณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นใกล้บ้านค่ะที่มีสัญลักษณ์ไทยช่วยไทย ex local low cost ค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งสนับสนุนสินค้า SME ค่ะสินค้าชุมชนและกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยค่ะเรียกได้ว่านะคะงานนี้นะคะได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายเลยนะคะนอกจากจะช่วยลดค่าครองชีพให้พวกเราทุกคนแล้วนะคะยังช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ SME สินค้าชุมชนด้วยละค่ะและมากันที่ข่าวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนค่ะต้องฟังทางนี้เลยนะคะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะวันที่1สิงหาคมค่ะจะมีการเริ่มบังคับใช้มาตรการเข้มข้นค่ะซึ่งรัฐบาลจับมือกับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรค้างชำระโดยหากใครไปต่อภาษีรถประจำปีนะคะแต่ยังมีใบสั่งค้างชำระอยู่นะคะจะยังไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงค่ะจนกว่าจะชำระค่าปรับครบถ้วนค่ะเพื่อเป็นการยกระดับวินัยจราจรและเป้าหมายลดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะโดยนางสาวพลอยทะเลค่ะลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลค่ะเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพ.ศ. 2565ถึง2570ค่ะได้กำหนดเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนค่ะให้เหลือ12คนนะคะต่อประชากร 100,000 คนค่ะและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติค่ะรัฐบาลค่ะโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกได้ลงนามความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ค่ะ ปรับระบบให้เป็นไปตามแนวคำพิพากษาศาลปกครองค่ะหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายซึ่งระบบใหม่นะคะจะเปิดให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลใบสั่งของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนดำเนินการชำระค่าปรับค่ะโดยระบบค่ะจะเพิ่มรายละเอียดสำคัญได้แก่สำเนาใบสั่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือนสำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับและข้อมูลเจ้าพนักงานจราจรผู้ออกใบสั่งค่ะตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปหลังจากออกใบสั่งนะคะประชาชนผู้กระทำผิดยังไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนของกฎหมายหากยังไม่มีการชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะข้อมูลใบสั่งค้างชำระค่ะจะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกโดยกระบวนการทั้งหมดนะคะคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 60-90 วันค่ะนับจากวันที่ออกใบสั่งหากประชาชนตรวจพบว่ามีใบสั่งจราจรค้างชำระนะคะสามารถตรวจสอบรายละเอียดและชำระค่าปรับผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีค่ะแต่หากยังค้างชำระใบสั่งสามารถชำระภาษีประจำปีได้แต่จะยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีนะคะหรือป้ายภาษีฉบับจริงค่ะจนกว่าจะชำระค่าปรับตามใบสั่งครบถ้วนค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะก็คือให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพค่ะคุณผู้ฟังเนื่องจากค่ะประเทศไทยของเราค่ะยังมีสถิติอุบัติเหตุทางถนนและความสูญเสียในระดับสูงค่ะซึ่งเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากการขาดวินัยจราจรนะคะรวมไปถึงการมีใบสั่งจราจรค้างชำระค่ะซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะและนักท่องเที่ยวโดยการเชื่อมโยงข้อมูลในครั้งนี้นะคะก็จะช่วยกำหนดมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ค่ะและเป็นไปตามหลักนิติธรรมนะคะคุณผู้ฟังคะมาตรการนี้นะคะรัฐบาลค่ะก็เน้นย้ำค่ะว่าไม่ได้มีไว้เพื่อลงโทษนะคะแต่ทำไปเพื่อสร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยของพวกเราทุกคนบนท้องถนนค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรานะคะขอจบการนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงหน้าของรายการค่ะสวัสดีค่ะ

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยประชาชนตื่นตัวร่วมซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดวันแรกวงเงิน 2,000 ล้านบาทกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีมีผลบังคับใช้วันพรุ่งนี้
1: ผู้นำสหรัฐประกาศการบรรลุข้อตกลงปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์เพื่อปูทางไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในฉนวนกาซาการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจากไทยคว้าแชมป์รุ่น U16 พร้อมถ้วยพระราชทานได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยประชาชนตื่นตัวร่วมซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดวันแรกวงเงิน 2,000 ล้านบาทขายหมดภายใน21วินาทีสะท้อนกระแสการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินของประชาชน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าวันนี้เป็นวันแรกที่กระทรวงการคลังเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสซึ่งไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วไปแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่มุ่งแก้โจทย์ความเปราะบางเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งปัญหาหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงสัดส่วนการออมของประชาชนที่ลดลงและการเตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุพันธบัตรรุ่นนี้ชูจุดเด่นในการเป็นทางเลือกการลงทุนระยะยาวที่เข้าถึงง่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีและร้อยละ 2.8 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีพร้อมมอบสิทธิประโยชน์แบบพลัสครบมิติทั้งการเปิดจำหน่ายทุกเดือนเพื่อสร้างวินัยการออมมีระบบตลาดรองที่โปร่งใสรองรับสภาพคล่องและการขยายช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุมโดยผู้ลงทุนสามารถเริ่มต้นออมเพียง100บาทผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือเริ่มต้น 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งซึ่งเสียงตอบรับในวันแรกเป็นไปอย่างล้นหลามเมื่อวงเงิน 2,000 ล้านบาทแรกขายหมดเกลี้ยงภายในเวลา21วินาทีสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินทั้งนี้สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในรอบแรกสามารถเตรียมตัวจองซื้อรอบถัดไปได้ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม2569เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทั้งในระดับครัวเรือนยกระดับตลาดทุนและเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลังของประเทศให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกเร่งอำนวยความสะดวกผู้มีรถเก่าทบทวนสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ขณะนี้มีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 210,000 ราย
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีรับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาการถือครองยานพาหนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับคืนสิทธิ์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ214สาขาและศูนย์ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยในระดับอำเภอเพื่อส่งต่อให้กระทรวงการคลังดำเนินการคืนสิทธิ์ตามโครงการโดยประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือดำเนินการเพิ่มเติมการดำเนินการครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนลดภาระการเดินทางและการยื่นเอกสารซ้ำซ้อนทั้งนี้ตัวเลขผู้ได้รับคืนสิทธิ์จะประกาศอย่างเป็นทางการภายหลังการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากทุกหน่วยงานแล้วเสร็จสำหรับการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ภายหลังการปรับเกณฑ์ข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมการขนส่งทางบกมีผู้ยื่นคำร้องอุทธรณ์แล้วกว่า 210,000 รายครอบคลุมยานพาหนะประมาณ 370,000 คันแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ประมาณ 310,000 คันรถยนต์ 64,000 คันและยานพาหนะประเภทอื่นๆกว่า 2,000 คันโดยจังหวัดที่มีผู้ยื่นอุทธรณ์มากที่สุดได้แก่นครราชสีมารองลงมาคือเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์และนราธิวาสตามลำดับส่วนสาเหตุหลักของการอุทธรณ์คือกรณียานพาหนะมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงกรณีการโอนลอยและรถที่สิ้นสภาพการใช้งานทั้งนี้หลักเกณฑ์ใหม่กำหนดให้ไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงและรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปในการพิจารณาคุณสมบัติซึ่งสะท้อนการใช้ทรัพย์สินของประชาชนตามความเป็นจริงมากขึ้นและทำให้การพิจารณาเสร็จเป็นธรรมยิ่งขึ้นผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ยังสามารถยื่นคำร้องได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569 และการได้รับสิทธิ์จะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของโครงการผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีมีผลบังคับใช้วันพรุ่งนี
4: ้นายพุฒิพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีโดยกำหนดให้การจดทะเบียนจัดตั้งและการแก้ไขข้อมูลห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดกรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารหรือแบงก์สเตทเมนต์ย้อนหลัง3เดือนเพื่อตรวจแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่การหลีกเลี่ยงกฎหมายหลังพบผู้จดทะเบียนบางรายเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือกรรมการภายหลังเพื่อเปิดทางให้คนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการปัจจุบันมีบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 จำนวน 119,116 รายซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำว่ามาตรการดังกล่าวไม่ได้เพิ่มภาระแก่ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและป้องกันการครอบงำธุรกิจไทยผ่านนอมินีนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองเชียงใหม่เชียงรายสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมโฟโตนิกส์ไปกว่า79โครงการดึงดูดบริษัทต่างชาติลงทุนพื้นฐานดิจิทัลและ AI ในไทยกระจายรายได้สู่ภูมิภาคสร้างการจ้างงานกว่า 20,000 อัตราน
5: ายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยความสำเร็จในการดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมโฟโตนิกส์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหัวใจสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยุค AI และระบบสื่อสารความเร็วสูงโดยในช่วง5ปีที่ผ่านมามีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้วถึง79โครงการมูลค่ารวมกว่า 82,700 ล้านบาทครอบคลุมห่วงโซ่การผลิตอย่างครบวงจรตั้งแต่สายใยแก้วนำแสงชิ้นส่วนอุปกรณ์ไปจนถึงชุดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณด้วยแสงโดยมีกลุ่มบริษัทชั้นนำระดับโลกที่เป็นพันธมิตรผู้ผลิตชิ้นส่วนให้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง NVIDIA, Cisco และ AWS เข้ามาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตหลักส่งผลให้เกิดการจ้างงานบุคลากรไทยแล้วกว่า 20,000 คนนอกจากนี้ทิศทางการลงทุนกว่า160ยังกระจายตัวอยู่นอกพื้นที่ EEC เช่นพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและสระบุรีซึ่งช่วยกระจายความเจริญและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในหลายภูมิภาคทั้งนี้ BOI จะเร่งเดินหน้าส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างระบบนิเวศการผลิตที่สมบูรณ์ควบคู่ไปกับการบูรณาการร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูงรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีโฟโตนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงของภูมิภาคระดับโลกนันทิกากิปาโลรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดเสี่ยงเตรียมรับมืออุทกภัยและแจ้งเตือนช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
6: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.บูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569เน้นย้ำหลักการการรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนล่วงหน้าเตือนประชาชนเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ปภ.ได้รายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงและอยู่ระหว่างเร่งระบายโดยจังหวัดเชียงราย2อำเภอได้แก่อำเภอแม่จันและอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อำเภอแม่อายและจังหวัดพะเยาได้แก่อำเภอเมืองพะเยาเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยขนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกการจราจร และไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ระบุว่าได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ไปยังพื้นที่เสี่ยงเช่นเชียงรายเชียงใหม่พะเยาอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์และจันทบุรีพร้อมส่งศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดเข้าช่วยเหลือและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากประชาชนประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางสายด่วนนิรภัย1784หรือแอปพลิเคชันปภ.รับแจ้งเหตุ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
0: จังหวัดตรังพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้
7: นายอุดมพรการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเปิดเผยว่าในระยะนี้จังหวัดตรังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากคาดว่าจะส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆเพิ่มมากขึ้นจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำตรังโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจได้รับผลกระทบในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากได้เตรียมพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้พร้อมเน้นย้ำให้โครงการชลประทานตรังพิจารณาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำร่วมด้วยเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
0: แม่ทัพภาคที่4ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45จังหวัดนราธิวาสเสริมขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานย้ำปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายควบคู่สร้างความเชื่อมั่นประชาชนพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45จังหวัดนราธิวาสเพื่อพบปะและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงได้รับฟังผลการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจหลังเกิดเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้เน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบเสียสละยึดหลักกฎหมายเคารพสิทธิมนุษยชนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนพร้อมบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสันติสุขและความสงบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนในพื้นที่ด้านนายอำเภอศรีสาครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยในระดับพื้นที่
6: นายกิตตินันท์เซงกัจฉรีนายอำเภอศรีสาครเปิดเผยว่าพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49ร่วมกับการสถานีตำรวจภูธรศรีสาครและฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง4แห่งในพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจและกำลังพลหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษประจำจุดตรวจเฉลิมชัยเพื่อติดตามความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยกำชับให้ทุกหน่วยยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพิ่มความเข้มด้านกำลังพลการตั้งเวรยามและการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพการยกระดับการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51ชุดทั่วจังหวัดภายหลังเหตุความไม่สงบในพื้นที่โดยปรับโครงสร้างการบังคับบัญชาและเรื่องที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มแข็งในการบูรณาการระหว่างฝ่ายปกครองทหารและตำรวจเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยในระดับพื้นที่ซึ่งชุดคุ้มครองตำบลรูปแบบใหม่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันตั้งแต่วันที่3สิงหาคมนี้เป็นต้นไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
0: ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามันจังหวัดยะลาบูรณาการ3ฝ่ายขยายผลจับพ่อค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้า 1,400 เม็ด
8: ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามันจังหวัดยะลาภายใต้ปฏิบัติการ Operation 90 Day ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติด ได้มีการสนที่กำลังบูรณาการร่วม3ฝ่ายเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อทำลายวงจรการแพร่ระบาดของยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลทั้งนี้การปฏิบัติการในครั้งนี้นำโดยพันตำรวจเอกบุญเลิศตรัสสิริรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและหัวหน้าชุดขยายผลยาเสพติดภูธรจังหวัดยะลานายกิติพลเปรมรัชชานนท์นายอำเภอรามันพันเอกจตุพรธานีพัฒน์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41และว่าที่พันตำรวจเอกพงพันธ์สุริยวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรามันโดยเจ้าหน้าที่ได้ส่วนที่กำลังจากชุดปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรรามันกองร้อยทหารพรานที่4104และฝ่ายปกครองอำเภอรามันสืบสวนขยายผลเข้าจับกลุ่มนายล้อผู้ต้องหาค้ายาเสพติดในพื้นที่ตำบลอาซ่องอำเภอรามันจังหวัดยะลาพร้อมตรวจยึดของกลางประกอบด้วยยาบ้าจำนวน 1,400 เมตรโทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อในการซื้อขายยาเสพติดจำนวน1เครื่องรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุจำนวน1คันจากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรามันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอำรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มุกดาหารรับฟังเสียงประชาชนผลักดันกองทุนหมู่บ้านเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่
5: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากสมาชิกกองทุนและประชาชนเพื่อนำไปพัฒนานโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยมีนายวรยามบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนายอำเภอดอนตาลส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและนำเสนอความคืบหน้านโยบายสำคัญของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติทั้งโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนระยะที่3หรือเงินล้านที่2ซึ่งมุ่งเพิ่มโอกาสให้กองทุนหมู่บ้านมีศักยภาพในการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สมาชิกช่วยสร้างอาชีพเพิ่มสภาพคล่องลดภาระต้นทุนทางการเงินและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่กองทุนหมู่บ้านนาสโนหมู่ที่3ตำบลนาสเมงอำเภอดอนตาลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนพร้อมรับฟังตัวอย่างการนำเงินกองทุนไปต่อยอดสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนการติดตามงานครั้งนี้สะท้อนแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการให้กองทุนหมู่บ้านเป็นมากกว่าแหล่งเงินกู้แต่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจพัฒนาศักยภาพชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงพัชริดาภูปังสวท.มุกดาหารรายงาน
1: ปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมงานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาจีนอาเซียนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนำเสนอ5นโยบายการศึกษาไทยพร้อมประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพยูเนสโกเจม2027
10: นายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังเป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาจีนอาเซียนประจำปี2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติกุ้ยหยางมณฑลกุ้ยโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีศึกษาธิการจีนอาเซียนเพื่อร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาระดับภูมิภาคว่าได้นำเสนอ5นโยบายการศึกษาหลักของประเทศไทยได้แก่การคืนเวลาให้ครูโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยลดภาระเอกสารการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อกระจายโอกาสอย่างทั่วถึงสู่เด็กในพื้นที่ห่างไกลการยกระดับการเรียนรู้สู่โลกจริงผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ควบคู่กับการใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างมีจริยธรรมการพัฒนากำลังคนผ่านอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจดิจิทัลและการสร้างโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สนับสนุนสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียน ทั้งนี้ประเทศไทยได้ใช้เวทีดังกล่าวประกาศความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมยูเนสโก GEM 2027เพื่อแบ่งปันโมเดลความสำเร็จ Thailand Zero Dropout รวมถึงประกาศความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำอาเซียนอาเซียนซัมมิต2028เพื่อผลักดันวาระความเท่าเทียมและการเข้าถึงการศึกษาในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไปศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงแรงงานสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายในจังหวัดเชียงรายหลังถูกบริษัทจัดหางานหลอกไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์พร้อมเตือนคนไทยอย่าหลงเชื่อคำชวนผ่านโซเชียล
11: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจำนวนมากในจังหวัดเชียงรายที่ถูกบริษัทจัดหางานหลอกไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์และต้องสูญเงินจำนวนมากโดยดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงแล้วพร้อมเตือนประชาชนที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศอย่าหลงเชื่อคำชวนเชื่อผ่านโซเชียลหรือบริษัทที่อ้างว่าสามารถพาไปทำงานได้โดยการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะมีเพียง5วิธีเท่านั้นคือบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกต้องกับกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งแรงงานไปทำงานกรมการจัดหางานจัดส่งไปเองแรงงานเดินทางไปทำงานด้วยตนเองนายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศและนายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528ได้กำหนดบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดหลอกลวงแรงงานไปทำงานต่างประเทศโดยผู้ลักลอบจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากมีการโฆษณาการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับชวิสาประทุมมารายงาน
1: และในวันพรุ่งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจะเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่หากประชาชนถูกออกใบสั่งแล้วยังไม่ชำระค่าปรับจะไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับให้เรียบร้อย
12: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดอุบัติเหตุและสร้างวินัยจราจรอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพุทธศักราช2565ถึง2570โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและเปิดให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลใบสั่งของตนเองได้อย่างชัดเจนก่อนชำระค่าปรับพร้อมเน้นย้ำว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปหากประชาชนถูกออกใบสั่งแล้วยังไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่จะส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนหากยังคงค้างชำระภายใน 60-90 วันข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังกรมการขนส่งทางบกทันทีซึ่งหากนำรถไปต่อภาษีประจำปียังคงต่อภาษีได้ตามปกติแต่จะได้รับเพียงหลักฐานชั่วคราวและจะยังไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับใบสั่งจราจรที่ค้างอยู่ให้เรียบร้อยโดยประชาชนสามารถตรวจสอบและชำระค่าปรับผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงสาธารณสุขตั้งคณะทำงานร่วมกับสปสช.เร่งตรวจสอบกรณีประวัติการรักษาของประชาชนในแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงคาดว่าจะรู้ผลภายใน2สัปดาห์
13: นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีที่ประชาชนพบข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสและเป็นกลางโดยคาดว่าจะได้ผลสรุปภายใน2สัปดาห์โดยการตรวจสอบแบ่งออกเป็น3ประเด็นหลักได้แก่การบันทึกข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลสุขภาพแห่งชาติการบันทึกข้อมูลเพื่อผ่านตัวชี้วัดการดำเนินงานหรือ KPI การตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณโดยมิชอบหรือการสวมสิทธิ์หรือไม่และมาตรการดำเนินการหากพบว่าเกิดจากข้อผิดพลาดของระบบหรือการบันทึกข้อมูลจะเร่งแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการทำงานทันทีแต่หากพบการบันทึกข้อมูลเป็นเท็จหรือเข้าข่ายการทุจริตเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบทั้งทางวินัยทางแพ่งและอาญาโดยไม่มีการละเว้น
14: ถ้าหากว่าพบว่ามีการบันทึกข้อมูลเป็นเท็จเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดนะครับอันนี้ก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีเพราะข้อมูลเหล่านี้ส่งผลต่อการวางแผนเชิงนโยบาย ครับก็เรื่องนี้ทางผู้บริหารหน่วยบริการนะครับก็จะต้องมีการจัดทำแผนแก้ไขและควบคุมภายในนะครับรวมไปจนถึงทางส่วนกลางเองเราก็จะมีการทบทวนระบบตัวชี้วัดแล้วก็ระบบการกำกับติดตามเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ในการบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอีกหากพบว่ามีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จในการแสวงหาผลประโยชน์หรือเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณหรือสวมสิทธิ์ตามที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยครับทางกระทรวงก็จะมีการดำเนินการทั้งทางวินัยนะครับทางแพ่งหรือว่าทางอาญาเนี่ยตามระเบียบครับโดยเราจะประสานกับทางสปสช.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในการที่จะพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้น
13: โฆษกกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าประชาชนต้องไม่เสียสิทธิ์จากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของรัฐหากตรวจสอบพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องจริงหน่วยบริการจะดำเนินการแก้ไขฐานข้อมูลต้นทางพร้อมออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนได้นำไปเป็นหลักฐานยืนยันกับบริษัทประกันภัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงสาธารณสุขพร้อมช่วยประสานงานดูแลเพื่อคุ้มครองสิทธิ์อย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับกินรายงาน
1: กรมกิจการผู้สูงอายุเดินหน้าปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์ส่งเสริมการจ้างงานรองรับสังคมสูงวัยนายโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุฉบับที่พ.ศ.ว่ากรมกิจการผู้สูงอายุเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวถึงวันที่30กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเพื่อพัฒนากลไกคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้เหมาะสมทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทสังคมสูงวัยในปัจจุบันเสริมสร้างระบบสวัสดิการและการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเพิ่มเติมแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าถึงแหล่งการทำงานทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชนขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายหากไม่มีการปรับแก้ก็จะเสนอเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีและเข้าสู่กระบวนการทางนิติบัญญัติต่อไปอย่างไรก็ตามกรมกิจการผู้สูงอายุได้ขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพเข้าถึงแหล่งงานเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพอย่างต่อเนื่องคู่ขนานกับการจัดทำร่างกฎหมายทั้งการส่งเสริมผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุจัดทำคลังปัญญาผู้สูงอายุรวมถึงศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชนมีการจัดฝึกทักษะอาชีพเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงอายุก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยมีกองทุนผู้สูงอายุเป็นแหล่งทุนหนุนเสริมการประกอบอาชีพขณะเดียวกันกรมกิจการผู้สูงอายุได้มีความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจ้างงานผู้สูงอายุโดยปี2569สามารถจ้างงานผู้สูงอายุได้กว่า 36,000 คนและปี2570มีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนให้มากขึ้นกบข.ชวนสมาชิกรู้จักแผนเสี่ยงปานกลางเหมาะกับสมาชิกรับความผันผวนระยะสั้นได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีแผนการลงทุนให้สมาชิกเลือกลงทุนได้ตามระดับความผันผวนที่ยอมรับได้โดยแผนที่มีความผันผวนปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชารีอะห์และแผนเชิงรุก65ซึ่งแผนที่มีความผันผวนปานกลางเหมาะกับสมาชิกที่สามารถรับความผันผวนระยะสั้นได้มีระยะเวลาการออมนานมีการกระจายความผันผวนลงทุนในสินทรัพย์ที่เน้นให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวอาทิสินทรัพย์กลุ่มยอมรับการเติบโตสินทรัพย์กลุ่มรองรับเงินเฟ้อโดยสมาชิกควรทำแบบประเมินความเสี่ยงและศึกษารายละเอียดของทุกแผนการลงทุนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายของตนเองทั้งนี้สมาชิกกบข.สามารถแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแผนการลงทุนได้12ครั้งต่อปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
15: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
16: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
15: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
16: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: ขณะนี้เวลา 12:30 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่ระบุว่าคณะกรรมการสันติภาพได้บรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อกลุ่มฮามาสปลดอาวุธเรียบร้อยแล้วกองทัพอิสราเอลจะถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาและกองกำลังรักษาสันติภาพระหว่างประเทศจะทำงานร่วมกับกองกำลังตำรวจปาเลสไตน์ชุดใหม่เพื่อดูแลความปลอดภัยในฉนวนกาซาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นภายหลังการเจรจาระหว่างคนกลางไกลเกลี่ยได้แก่อียิปต์กาตาร์และตุรกีกับผู้นำกลุ่มฮามาสที่กรุงไคโรของอียิปต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิสราเอลยังไม่ได้ออกแถลงการที่เกี่ยวข้องกับการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์ในครั้งนี้
1: สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับนางสาวเววิสลาวาเปโตรวาชามูวารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของบัลกาเรียโดยเรียกร้องให้รัฐบาลบัลกาเรียทบทวนการอนุญาตให้อากาศยานของกองทัพสหรัฐประจำการชั่วคราวอยู่ที่ฐานทัพอากาศเบสเมอร์ในบัลกาเรียเนื่องจากการกระทำดังกล่าวเท่ากับเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับการรุกรานอิหร่านซึ่งไม่อาจยอมรับได้และขัดต่อความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างอิหร่านและบัลกา

0: ว่าจีนแสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐที่บังคับใช้กับหลายประเทศซึ่งรวมถึงจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและหารือเกี่ยวกับการรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าให้มีเสถียรภาพตลอดจนแก้ไขความวิตกกังวลของทั้งสองฝ่ายอย่างเหมาะสมด้านนายเบสเซนกล่าวว่าสหรัฐยังคงหวังว่าจีนจะปฏิบัติตามพันธกรณีเกี่ยวกับแร่หายากหรือแร่เอิร์ธและสินค้าทางการเกษตรของสหรัฐอย่างเต็มที่เพื่อเป็นกลไกไปสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศที่สมดุลเป็นธรรมและสร้างสรรค์มากขึ้น
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวท้องถิ่นของญี่ปุ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคุโมมาตะบนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย34รายขณะที่ทางการท้องถิ่นของจังหวัดคุโมมาตะจัดตั้งศูนย์พักพิงกว่า400แห่งทั่วทั้งจังหวัดซึ่งสามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ 10,000 คนด้านนายคิมูระทาคาชิผู้ว่าราชการจังหวัดคุโมมาตะระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากศูนย์การค้าอีออนมอสคุโมโมตะและโรงงานนิปปอนเปเปอร์อินดัสทรีเกิดเหตุระเบิดและพังถล่มลงมาจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตนอกจากนี้นายทาคาชิให้คำมั่นว่าจะยังคงทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติการกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวต่อไปต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ International Youth Basketball Championship IYBC 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศที่ฟินิกซ์ฮอลล์สนามบาสเกตบอลโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีรุ่น U16 ชายไดมอนด์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจากไทยเอาชนะโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจากไทยไปอย่างสูสี53-50คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จพร้อมรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนรุ่น U18 ชายไดมอนด์ RSY Group of Companiesจากฟิลิปปินส์ชนะโมดูลบูฟจากมองโกเลีย85-72และรุ่น U18 หญิง CMA น้อยนพคุณจากไทยชนะโรงเรียนศรีสุวิทย์จากไทย80-51ขณะที่รุ่น U16 หญิงสติงเรดบาสเกตบอลคลับจากกวมสหรัฐอเมริกาชนะโรงเรียนศรีสุวิทย์จากไทยไป63-53ชูพิชชุติธรรมผู้อำนวยการโครงการ IYBC 2026กล่าวว่าสำหรับรายการนี้ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติหลังจากนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนจากทั่วโลกจำนวน89ทีมรวม14ชาติได้ร่วมประชันฝีมือแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจตลอดการแข่งขันโดยทีมแชมป์ได้รับเกียรติครองถ้วยพระราชทานอันทรงคุณค่าซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จจากความมุ่งมั่นตลอดการแข่งขันนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติพร้อมตอกย้ำบทบาทของกีฬาในการสร้างโอกาสพัฒนาเยาวชนและเชื่อมโยงมิตรภาพจากทั่วโลกผ่านสนามบาสเกตบอลการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวอนันต์ณทีพงศิริเลิศนักหวดไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคาเมรอนแพดลี่จากฮ่องกง2เซตรวด6-1และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเรวันอมราสิงห์เหตจากศรีลังกาที่ในรอบรองชนะเลิศเอาชนะพิชพงศ์จีนาพันธ์จากไทยไป2-0เซต6-4และ6-1ด้านหญิงเดี่ยวนิดวรัตพลอยเกษมสุขเอาชนะซางหยุกยิงจากฮ่องกงไป2-1เซต3-66-2และ6-1ส่งผลให้นิดวรัตเข้าไปชิงแชมป์กับชิโอริอิซึกะชาวญี่ปุ่นที่ชนะอาลิสคาโดซีจากออสเตรเลียมา2-0เซต6-1และ6-3นอกจากนี้นิดวรัตยังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในประเภทหญิงคู่ได้อีกด้วยหลังจากผนึกกำลังกับจันทรรัตน์ธารานิสรเอาชนะเคเยลิมจากสิงคโปร์กับออเรลีลอยหว่องจากฮ่องกงในรอบรองชนะเลิศไป2-0เซต 6-1และ6-0

0: ขณะที่ประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศอนันต์นาทีกับก้องภพแซ่ลิ้มช่วยกันหวดเอาชนะเรวันอมราสิงห์เหจากศรีลังกากับวิหารมุลูกุตราจากอินเดีย2-0เซต6-3และ7-5ทำให้ผ่านเข้าไปชิงแชมป์กับพิชพงษ์จีนาพันธ์และเมสันใจรัตโฮจากมาเลเซียที่ตัดเชือกชนะจาเรตฉุยจากฮ่องกงกับติตุสมูโตจากฟินแลนด์มาได้2-0เซต6-1และ6-1ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปไต้หวันรอบ2ประเภทหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะเหวินยูจางมืออันดับ47ของโลกจากแคนาดาไป2-0เกม21-17และ21-11ส่งผลให้สุภนิดาผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับแทนวีชามามืออันดับ34ของโลกจากอินเดียประเภทหญิงคู่หาไทยทิพย์มิจาดกับนับประภากรตุงคาสถานคู่มืออันดับ36ของโลกเอาชนะลีโซจินกับลียอนอูจากเกาหลีใต้ไป2-1เกม21-19 13-21 และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างคู่ของซี่ยูโลกับโนรากิลาไมซาร่าจากมาเลเซียหรือซูหยินหุ่ยกับหลินเจียยุนคู่มืออันดับ11ของโลกจากไต้หวันขณะที่ออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมเอาชนะนานาโกฮาระกับริโกะคิโยเซจากญี่ปุ่น2-0เกม21-11และ21-13ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับฟรานเชสกาคอร์เบตกับเจนนี่ไกคู่มืออันดับ27ของโลกจากสหรัฐอเมริกาประเภทคู่ผสมรุทธนภักดิ์อูบทองกับเชิญนิสาสุดใจประภารัตคู่มืออันดับ21ของโลกเอาชนะเฉินตังเจียกับคลาริสาซานจากไต้หวันไป2-1เกม11-21 21-12 และ21-16ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอูกวนซุนกับลีเชียซินคู่มืออันดับ40ของโลกจากไต้หวันส่วนสุภัทรจอมเกาะกับออนนิชาจงสถาพรพันธ์ตบชนะเพลสลีย์สมิธกับเจนนี่ไก2-1เกม21-13 9-21และ30-29ผ่านข้อรอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเรฮานูฟานกุชาจานโตกับกอเลียเอมานูเอลวิจาจ้าจากอินโดนีเซียทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่ประเทศเวียดนามเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ครั้งที่6สนามแรกที่ประเทศเวียดนามโดยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซียซึ่งการฝึกซ้อมเป็นเวลา1ชั่วโมงเน้นการเคลื่อนที่การรับบอลและการเสิร์ฟรวมถึงแท็กติกที่เตรียมไว้สำหรับเกมวันนี้โดยเฉพาะโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้เป็นการฝึกซ้อมในสนามจริงเพื่อให้นักกีฬาได้ปรับตัวและมั่นใจว่านักกีฬาไทยโดยเฉพาะดาวรุ่งกระหายอยากลงสนามปล่อยพลังเต็มที่ทั้งนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ครั้งที่6สนามแรกที่ประเทศเวียดนามทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 16:00 น.ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2พบกับทีมชาติมาเลเซียโดยการฝึกซ้อมตลอด1ชั่วโมงเน้นไปที่ความสัมพันธ์ในทีมและการจบสกอร์โดยฉัตรชัยบุตรพรหมผู้รักษาประตูทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับมาเลเซียเป้าหมายเดียวคือเล่นในบ้านต้อง3แต้มเท่านั้นเพื่ออีก2แมตช์จะได้ไม่กดดันถ้ามี6แต้มก่อนทีมชาติไทยจะเข้ารอบแน่นอนแต่จะเป็นที่1หรือที่2ก็ต้องไปลุ้นกันต่อไปแต่เกมนี้สำคัญต้องทำให้ได้เชื่อว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุกและอยากให้แฟนบอลมาให้กำลังใจที่สนามกันมากๆสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 20:00 น.ก่อนไปพบฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอธเลติกและพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผานิชคาดนาครายงาน
1: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้ เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าเสาเสาเขียนสระเอสอเสือสระอารอเรือการันคำว่าเสาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าเสาระแปลว่าบุตรของพระสุริยาทิตย์ในภาษาสันสกฤตเสาระเป็นชื่อดาวเคราะห์และชื่อเทพไม่ใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์แต่ในภาษาไทยใช้เป็นทั้งชื่อดาวเคราะห์เรียกว่าดาวเสาชื่อเทพเรียกว่าพระเสาและชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันศุกร์เรียกว่าวันเสาอินเดียโบราณเชื่อว่าพระเสาเป็นเทพแห่งความโชคร้ายส่วนฝ่ายไทยเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความพินาศ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ขณะนี้เวลา 12:44 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นได้โดยภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงและจะมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา 22:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 15:48 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาที
4: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาณิชย์ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02465-6165ไม่เว้นวันหยุดราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201 ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสุขภาพดีได้ไม่ยากหากปรับพฤติกรรมท่านผู้ฟังคะการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเช่นกันกับการมีสุขภาพดีย่อมมีความสุขในชีวิตมากกว่าซึ่งการจะมีสุขภาพที่ดีอาจไม่จำเป็นต้องสร้างด้วยพฤติกรรมหรือวิธีการอะไรที่ยิ่งใหญ่เพียงแค่พฤติกรรมธรรมดาเล็กๆน้อยๆที่เราทำจนติดเป็นนิสัยบางวิธีสามารถสร้างสุขภาพที่ดีได้ยกตัวอย่างเช่นการดื่มน้ำหลังตื่นนอนหรือการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนค่ะแน่นอนว่าสุขภาพที่ดีนั้นเราสามารถสร้างให้เกิดเป็นนิสัยได้นั่นหมายถึงสุขภาพดีสร้างได้จากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันซึ่งวันนี้มีวิธีปรับพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีมาฝากค่ะเช่น 1. อย่าปล่อยให้ศีรษะรับความเย็นเมื่อต้องออกนอกบ้านในยามเช้าตรู่หรือวันที่อากาศเย็นให้รักษาความอบอุ่นบนศีรษะด้วยการสวมหมวกหากไม่ให้ความอบอุ่นแก่บริเวณศีรษะในตอนเช้าจะทำให้เกิดโรคจากความเย็นที่มากระทบได้2. หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่เย็นนานๆการอยู่ในห้องที่มีความเย็นและชื้นในระยะเวลานานอย่างเช่นห้องทึบที่เปิดเครื่องปรับอากาศนานๆหรือการนั่งในพื้นที่เปียกชื้นเป็นเวลานานจะทำให้ได้รับความเย็นชื้นมากเกินไปจึงควรเปิดหน้าต่างให้มีแสงแดดอ่อนๆสาดส่องเข้ามาในห้องบ้าง 3. เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีที่ชุ่มเหงื่อเมื่อรู้สึกว่าร่างกายชุ่มเหงื่อจนทำให้เสื้อผ้าเปียกชื้นให้รีบเปลี่ยนชุดทันทีเพราะในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำจะส่งผลให้รูขุมขนเปิดกว้างซึ่งเปิดรับโรคจากภายนอกได้ง่ายยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ความชุ่มชื้นจากเหงื่อเท่านั้นแต่การเปียกชื้นจากละอองน้ำเช่นเสื้อผ้าที่เปียกฝนแม้จะเป็นการเปียกชื้นเพียงเล็กน้อยก็ควรเปลี่ยน 4. อย่าสวมเสื้อผ้าที่ตากแดดหมาดๆความเย็นเกินไปทำให้ร่างกายเสี่ยงโรคความร้อนก็เช่นกันไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่ตากไว้กลางแดดทันทีควรรอให้ผ้าคลายความร้อนก่อนแล้วค่อยสวมใส่เพราะเสื้อผ้าที่ผ่านความร้อนจากแสงแดดจัดๆจะมีพิษร้อนสะสมอยู่ในเนื้อผ้า 5. หลีกเลี่ยงการเปิดไฟหรือจุดตะเกียงเวลานอนการเปิดไฟไม่ว่าจะเป็นแสงไฟจากธรรมชาติหรือแสงไฟจากหลอดไฟรวมถึงแสงจากจอต่างๆที่ไม่ปิดให้เรียบร้อยจะรบกวนสภาวะที่ร่างกายเปิดรับพลังงานทำให้มีผลต่อจิตใจขณะนอนหลับและส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าเพียงพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ไม่ยากเลยซึ่งยังส่งผลต่อสุขภาพของเราอย่างมหาศาลและไม่ได้มีผลดีเพียงแค่ร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการมีจิตใจและอารมณ์ที่เหมาะสมอีกด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสุขภาพดีได้ไม่ยากหากปรับพฤติกรรมนฤนาถแข็งขันเรียบเรียงปณิสราผ่านแก้วนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
9: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
8: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
9: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
4: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และทิติมาอินกลัมอ่าน

0: มหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีหกเกียรติกามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาไตรประจักษ์เป็นหลักใจน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้ซองไงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร
2: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
4: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
3: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
4: ้เฮ้ย
3: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
5: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
4: ขับขี่มีสติ
3: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: รัฐบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

0: หามงคลสมัยถ้าผู้ทรงดำรงศักดิ์เป็นหลักชัยสถิตทั่วดวงใจไทยทุกชนทรงเกื้อหนุนปวงไทยอุ่นไอรักประสบพร้อมถวายพักทุกแห่งหนพระไตรรัตน์สวัสดิ์ศรีมณีมงคลราชแท้สองเฉลิมพระชนถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจภูธรภาค8
1: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
2: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค.ป.พ.

พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระศกนิกรแท้ซ้องก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรกรอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต

0: นถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
6: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
7: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการคุยสบายตอนบ่ายโมง

0: ประชาสัมพันธ
1: ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนยกระดับการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติน
7: ายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองหรือโดป้าไนท์เซ็นเตอร์ที่วิทยาลัยการปกครองจังหวัดปทุมธานีเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติหลังพบขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติและมิจฉาชีพอาศัยช่องโหว่สวมสิทธิ์เป็นคนไทยนำสัญชาติไปใช้กระทำผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศอย่างร้ายแรงโดยเปิดเผยว่าการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและกระบวนการยุติธรรมในการสืบสวนตรวจสอบและดำเนินคดีอย่างเข้มงวดโดยมีการกำหนดจุดประสานงานหลัก3แห่งได้แก่สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองศูนย์บริการประชาชนวังชัยยาและกรมการปกครองอาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์พร้อมเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสจากประชาชนผ่าน Facebook โดป้าไนท์ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนสำหรับระยะยาวกรมการปกครองเตรียมยกระดับจัดตั้งเป็นหน่วยงานถาวรภายใต้สำนักบริหารการทะเบียนครอบคลุมงานข่าวและวิเคราะห์ข้อมูลงานสืบสวนปราบปรามและงานป้องกันประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการคุ้มครองสิทธิยกระดับความมั่นคงทางทะเบียนและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนหากพบเหตุสงสัยสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยหรือสายด่วน1584ศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตรกรมการปกครองชนันชิดาสันทองรายงาน
2: ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรติดตามสถานการณ์การสู้รบและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
8: พลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรลงพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านพื้นที่ตรงข้ามบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากบริเวณฐานปฏิบัติการเสกสรรและบริเวณจุดตรวจบ้านแม่กลเกณฑ์โดยรับฟังการบรรยายสรุปถึงสถานการณ์ในพื้นที่และการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วยพร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติ น้าที่โดยผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรได้เน้นย้ำให้หน่วยในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงและผู้นำชุมชนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มความสามารถดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
2: อินโดนีเซียพบจุดความร้อนจากไฟป่ามากกว่า 5,000 จุดในปีนี้ซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนิโยนายอาดาเสนาโซปาเฮลูบาคารรองผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาควิทยาของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียหรือ BMKG เปิดเผยว่าอินโดนีเซียพบจุดความร้อนจากไฟป่ามากกว่า 5,000 จุดในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกปาปัวใต้และเรียวนับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นเร็วกว่าช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนิโยในปี2558ปี2562และปี2566 BMKG ยังคาดการณ์ว่าในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนนี้มีความเสี่ยงของการเกิดไฟป่าสูงสุดเนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเรียวจัมบีสุมาตราใต้และอีกหลายพื้นที่บนเกาะกาลิมันตันพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังและการตรวจการในจังหวัดเหล่านี้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้จุดความร้อนลุกลามและสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
0: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: มหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีหกเกศกามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาไตรประจักษ์เป็นหลักใจน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองไงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

0: พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระสกนิกรแท้ซ้องก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิธประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรกรอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต
1: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
2: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
4: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
3: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
4: ้เฮ้ย
3: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
5: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
4: ขับขี่มีสติ
3: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึงไม่

0: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: มประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยลักลอบขนยาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: โฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยลักลอบขนยาเสพติดเชื่อไม่มีเจตนาและไม่พบเกี่ยวข้องกับขบวนการเตรียมประสานส่งกลับไทยวันพรุ่งนี
8: ้นางสาวอารีพักหนึ่งบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้าคดีของนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยอายุ28ปีอาชีพรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่นถูกจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะหลังพบยาไอรวมกว่า900กรัมซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟโดยระบุว่าได้รับการประสานจากตำรวจญี่ปุ่นแล้วและอัยการญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเจตนาและไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงกับกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติอีกทั้งไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อนหลังจากนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นจะประสานกรมการกงสุลของไทยเพื่อยืนยันสถานะการเป็นอิสระจากคดีและดำเนินการให้หญิงไทยเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้โดยยังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าจะมีข้อจำกัดหรือถูกขึ้นบัญชีห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุการประเมินผลงานของรัฐมนตรีควรใช้เวลา6เดือนถึง1ปีซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลแก้ไขปัญหาหลายด้านทั้งโครงสร้างพลังงานและการทุจริต
9: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีหรือครม.และการประเมินผลงานรัฐมนตรีโดยระบุว่าการปรับครม.จำเป็นต้องมีการพิจารณาผลงานของรัฐมนตรีทุกคนเพื่อให้ครม.สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเพียงประมาณ4เดือนยังไม่เพียงพอที่จะสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโดยเห็นว่าควรมีระยะเวลามากกว่า6เดือนและมองว่าระยะเวลาประมาณ1ปีจึงจะเหมาะสมต่อการประเมินผลการทำงานและตัวชี้วัดหรือ KPI อย่างรอบด้าน ส่วนผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาได้แก้ไขปัญหาโครงสร้างหลายด้านอาทิโครงสร้างพลังงานแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลานานโดยมองว่าการผลักดันให้เกิดการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเป็นหนึ่งในผลงานของรัฐบาลชวิสาปทุมมารายงาน
2: จังหวัดเพชรบูรณ์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่และมีการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
0: นายกองโทพรพงษ์ไหมแพงชันชัยพักรธากุลนายอำเภอหล่มเก่ามอบหมายให้นายพงษ์รัตน์เมืองปากปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักลำน้ำสาขาห้วยและคลองต่างๆรวมถึงประเมินผลกระทบจากฝนที่ตกต่อเนื่องรายงานล่าสุดพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเบื้องต้นในพื้นที่ตำบลตาดกลอยหมู่ที่8จำนวน4หลังคาเรือนขณะที่ความเสียหายด้านพืชผลทางการเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจส่วนระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณสะพาน S33 บ้านท่าไหยองตำบลศิลาวัดได้ 7.78 เมตรยังต่ำกว่าระดับตลิ่ง 1.06 เมตรส่วนระดับน้ำห้วยน้ำพุงอยู่ที่ 2.20 เมตรต่ำกว่าตลิ่ง 3.80 เมตรขณะที่ห้วยน้ำย่าและห้วยน้ำเหล่ากลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมหรือมีมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
10: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

น้อมประนตองค์ทศราชาพระยศยิ่งมหามงคลสมัยท่าผู้ทรงดำรงศักดิ์เป็นหลักชัยสถิตทั่วดวงใจไทยทุกชนทรงเกื้อหนุนปวงไทยอุ่นไอรักประสบพร้อมถวายพักทุกแห่งหนพระไตรรัตน์สวัสดิ์ศรีมณีมงคลราชแท้สองเฉลิมพระชนถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจภูธรภาค8

0: พระราชาวัชรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามล่มเย็นเป็นสุขสีพระศกนิกรแซ่ซ้องก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมศรีใต้ล่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิลวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสรรนิรันดร์เทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลเรือโทวิรุดมม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3พร้อมด้วยข้าราชการทัพเรือภาคที่3และชมรมภรรยาทัพเรือภาคที่3
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
4: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
3: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
4: ้เฮ้ย
3: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
5: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
4: ขับขี่มีสติ
3: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: ขยับกายเป็นนิด

0: 2เพลงเพราะต่อเนื่องในการทักทายคุณคุณค่ะบนคลื่นหน้าปัดของเรา 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทภูเก็ตอยู่กับตัวแล้วก็สปอตทูเดย์นะคะที่ยังคงมีเพลงเพราะๆวันนี้ครึ้มใจหยิบเพลงลูกทุ่งมาฝากคุณกันแล้วกันจื่อบอนะคะของก้านตองรักลองแลก่อนหน้านั้นนะคะอยู่กับตัวแล้วก็ข่าวสารที่น่าสนใจของวงการกีฬาละฮะช่วงนี้นะคะมีข่าวเอาไปดูประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่ามีกระแสเรื่องของการสมัครนะฮะว่าที่ผู้สมัครนะฮะชิงเก้าอี้ในส่วนของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งจะมาแทนนะคะตำแหน่งที่จะหมดวาระลงนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้นั่นก็คือดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะซึ่งหลายฝ่ายเองเนี่ยโดยเฉพาะคนในวงการกีฬานะคะวงการกกท.นะคะก็ให้ความสนใจนะคะกับเรื่องนี้กันพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าถือได้ว่าเป็นกระแสอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าใครจะมานั่งแท่นฝ่ายบริหารของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะโดยการเปิดรับสมัครนะคะผู้ชิงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังก็มีการเปิดรับสมัครกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะในขณะที่ก็มี2คนในวงการกีฬาต้องบอกอย่างนี้นะคะซึ่งอยู่ตำแหน่งณปัจจุบันเป็นรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะที่มาสมัครนะคะเพื่อเข้ารับคัดเลือกนะคะเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านคุณหมอมีชัยนะคะแล้วก็ทางด้านรองโปรดปรานสมานมิตรนะคะซึ่ง2ท่านนี้เป็นตัวแทนก็เรียกว่าเป็นตัวแทนคนในนะคะที่มาสมัครลงชิงเก้าอี้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะส่วนการคัดเลือกนะคะหลายๆคนรอติดตามกันอยู่เหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรนะคะเพราะว่าในส่วนของการสมัครก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่การสมัครตั้งแต่15ถึง29กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะในขณะที่นะคะการรายงานข่าวณตอนนี้เนี่ยมีผู้ลงสมัครชิงชัยถึง10ท่านด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังนะคะก็ไว้มาติดตามข่าวสารกันได้เลยทีเดียวนะคะว่าใน10ท่านเนี่ยนะคะลงชิงชัยเพื่อที่จะนั่งเก้าอี้นะของการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็แต่ละคนก็มีดีกรีของแต่ละบทบาทกันไปนะคะซึ่งรอติดตามข่าวสารเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเพจ Facebook ของสมาคมก็ได้นะคะเราจะหยิบประเด็นข่าวนี้มาประชาสัมพันธ์ก็ถือได้ว่ารู้ไว้ใช่ว่านะติดตามข่าวสารในวงการกีฬาอีกหนึ่งช่องทางนะคะในขณะเดียวกันเองนะคะสำหรับกิจกรรมของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จะมาสู่จังหวัดภูเก็ตเราซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ใหญ่เลยทีเดียวนั่นก็คือการจัดกิจกรรมสืบสานมวยไทยรากหญ้าสู่สากล นะคะโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยมีการแข่งขันชกมวยไทยรากหญ้าคัดเลือกในระดับภูมิภาคต่างๆแล้วก็จะเข้าสู่รอบลึกๆนะคะรอบในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจะเป็นรอบรองชนะเลิศนะคะรอบรองชนะเลิศเพื่อเฟ้นหานะคะตัวแทนเป็นการแข่งขันระหว่างภาคใต้กับภาคกลางนะคะที่จะมาแข่งกันที่จังหวัดภูเก็ตของเราแข่งเมื่อไรอย่างไรนะคะมีรายละเอียดอย่างไรสำหรับรายการนี้เดี๋ยวมาติดตามกันได้นะคะตู่ยังคงมีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะ
1: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาลดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้า

0: วันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: การเลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีมาพัฒนาภูเก็ตอบจ.ภูเก็ตขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเขต4อำเภอถลางแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในพื้นที่เขตการเลือกตั้งได้แก่ตำบลเทพสตรีหมู่ที่5หมู่ที่7หมู่ที่8และหมู่ที่9พี่น้องที่อยู่ในตำบลสาคูทั้งตำบลยกเว้นหมู่ที่1และตำบลเชิงทะเลหมู่ที่4และหมู่ที่6ในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้เวลา 8:00 นจนถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอาศัยอยู่การเลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีพัฒนาท้องถิ่นในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะคะ

0: ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจภูเก็ตดูแลประชาชน
1: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน

ลงที่บอกได้ว่ามาแรงมากเลยทีเดียวสำหรับเพลงนี้นะฮะฮักพอเป็นพิธีค่ะเสียงของต่ายอรทัยนะคะแล้วก็มาฟีเจอริ่งกับสาวใหม่โฟอีฟนะคะเปลี่ยนไอความเป็นลูกทุ่งอีสานนะคะมาฝากคุณๆกันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวแล้วค่ะอันหนึ่งรายการใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่9สิงหาคมนี้คุณผู้ฟังมาฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยก็แล้วกันเพราะว่างานนี้นายกอู๊ดนะคะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศในฐานะบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยฝากเชิญชวนพี่น้องทุกๆคนเลยทีเดียวละค่ะแล้วก็คนที่สนใจจะร่วมชมมวยนะฮะที่ภูเก็ตเราจะเป็นเจ้าภาพศึกมวยไทยรากหญ้านะคะรอบรองชนะเลิศโซนภาคกลางและภาคใต้นะคะก่อนที่จะผู้เข้ารอบก็จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะในลำดับต่อไปนั่นเองซึ่งงานนี้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเราเชิญชวนคุณมาร่วมสืบสานมวยไทยรากหญ้านะคะสู่สากลอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่เกิดขึ้นจากการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยได้รับงบประมาณการจัดงานนะคะจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินั่นเองนะคะเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์แล้วก็ต่อยอดศิลปะมวยไทยของเราพร้อมยังเป็นเวทีในการเปิดโอกาสให้นักกีฬามวยดาวรุ่งหน้าใหม่ๆแล้วค่ะก้าวเข้าสู่วงการมวยอาชีพมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะกำหนดโชว์กันในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนะคุณผู้ฟังนะที่เวทีมวยชั่วคราวปลายแหลมสะพานหินง่ะบริเวณศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้งนะคะเริ่มนะคะคู่โชว์ก็ประมาณ1ทุ่มเป็นต้นไปแล้วก็มีการถ่ายทอดสดทาง PPTV ด้วยนะคะช่อง36ค่ะในช่วงประมาณ2ทุ่มครึ่งจนถึง4ทุ่มครึ่งเลยทีเดียวนะฮะส่วนถ้าคุณอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยอยากจะไปชมแบบสดๆเลยสนุกมันทุกคู่แน่นอนนะฮะยิ่งเข้ารอบลึกๆแบบนี้ด้วยนะฮะชมฟรีตลอดงานค่ะไม่มีค่าเก็บประตูแต่อย่างใดนะฮะงานนี้นายกอู๊ดก็เลยฝากมาเชิญชวน9สิงหาคมนี้นะคะศึกมวยไทยรากหญ้าสู่สากลรอบรองชนะเลิศโซนภาคกลางพบกับภาคใต้ติดตามกันได้เลยทีเดียวค่ะ

0: Today Spot Today FM 96.75 MHz สวทภูเก็ต
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่า

0: ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
1: มาร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากาก

ธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้ารวมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.

งหาคมนี้คุณผู้ฟังในส่วนของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเรานะฮะจะมีการจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569นะคะซึ่งรายการนี้เนี่ยนะได้รับงบประมาณจากการแข่งขันจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งปีนี้นะคะสมาคมกีฬาของเรามี20ชนิดกีฬาด้วยกันนะคะที่มีการจัดการแข่งขันค่ะเรามีการประชาสัมพันธ์การผ่านเพจ Facebook ของสมาคมกีฬาด้วยนะฮะซึ่งแต่ละชนิดกีฬาเนี่ยก็จะมีห่วงเวลาของการแข่งขันที่อาจจะแตกต่างกันไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทควันโดค่ะกำหนดแข่งขัน29และ30สิงหาคมที่ดราก้อนยิมสวนหลวงนะฮะว่ายน้ำแข่งวันที่8วันที่9สิงหาคมที่สระว่ายน้ำอบจ.สาขากระทู้นะเปตองค่ะวันที่8วันที่9สิงหาคมเช่นเดียวกันสนามเปตองสะพานหินคาราเต้โดนะคะวันที่8วันที่9โรงยิม3สะพานหินแบดมินตันวันที่8วันที่9สิงหาคมโรงยิม2สะพานหินค่ะส่วนฟุตซอลนะคะแข่งวันที่4ถึงวันที่7สิงหาคมโรงยิม 4,000 ที่นั่งส่วนกีฬาสะพานหินค่ะในขณะที่กอล์ฟนะคะแข่งวันที่16สิงหาคมที่สนามกอล์ฟภูเก็ตคันที่คลับนั่นเองวอลเลย์บอลในร่มนะคะ 1-3 สิงหาคมที่โรงยิม3สะพานหินค่ะอยู่ยิสูนะคะ 22-23 สิงหาคมที่โรงยิม3สะพานหินกรีฑานะคะ8และ9สิงหาคมนะคะที่โรงเรียนสตรีภูเก็ตค่ะเหมือนกับบาสเกตบอลขออภัยกรีฑาเนี่ยแข่งกันที่3กีฬาสรกุลนะคะส่วนบาสเกตบอลรวมไปถึงบาสเกตบอล 3x3 บาสเกตบอลธรรมดาเนี่ยนะคะ6-8สิงหาคมที่โรงเรียนสตรีภูเก็ตแล้วก็บาสเกตบอล 3x3 9-11 สิงหาคมที่โรงเรียนสตรีภูเก็ตเช่นเดียวกันส่วนบริดนะคะ22-23สิงหาคมที่ห้องประชุมของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะ e-sport 22-23 สิงหาคมค่ะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตส่วนสนุกเกอร์นะคะ8และ9สิงหาคมนะคะที่นิมิตสนุกเกอร์มวยไทยค่ะนะคะแข่งกันที่สนามมวยบางลาป่าตองค่ะวันที่10และ12สิงหาคมนะคะในขณะที่เทคบอลค่ะวันที่6และ7สิงหาคมนะคะที่ลานกีฬาสะพานหินนะคะฟุตบอลค่ะ 1-9 สิงหาคมที่สะพานหินค่ะเชียร์นะคะ 28-29 สิงหาคมโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองและปิดท้ายที่ตะกร้อนะคะรายการที่20วันที่8วันที่9สิงหาคมโรงยิม3สะพานหินนะคะเชิญชวนคุณๆค่ะไปร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์นะคะนักกีฬาบ้านเรากันหน่อยกีฬาสร้างคนคนสร้างชาตินะคะอีกหนึ่งกิจกรรมการกีฬาในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเราพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและรายการนี้นะคะมีบางชนิดกีฬาที่จะมีการเฟ้นหานักกีฬาเป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ตไปแข่งขันในระดับภูมิภาคที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยนะฮะรอติดตามกันต่อไปค่ะเดินทางกับตู่เขมวันกับสปอร์ตทูเดย์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะ 96.75 เมกะเฮิรตซ์ทางสวทภูเก็ตนะคะ

แนวลูกทุ่งอินดี้สบายๆของสาวมินตราละค่ะอยู่กับตูที่นี่นะคะช่วงท้ายๆของ Sport Today แล้วล่ะสำหรับวันนี้ของเราค่ะอย่างที่บอกนะฮะคุณผู้ฟังเรายังอยู่ในช่วงของการหยุดยาวแต่พรุ่งนี้เนี่ยบางพื้นที่ก็อาจจะเริ่มต้นทำงานแล้วบางส่วนเนี่ยเขาบอกว่าลายาวเลยเนาะหลังแต่นู่นเลยนะฮะวันเสาร์วันอังคารใช่ไหมลากไปนะฮะเริ่มต้นอีกทีก็คือวันจันทร์กันเลยทีเดียวไม่ว่ากันค่ะหยุดยาวแบบนี้นะคะจะไปไหนมาไหนก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยก็แล้วกันเนาะด้วยความห่วงใยนะฮะบางคนสำหรับการที่จะต้องเดินทางหรือว่าการดูแลสุขภาพกันด้วยก็แล้วกันนะคะส่วนเรื่องราวของเราค่ะในช่วงท้ายแบบนี้แน่นอนนะคะว่ายังคงมีกิจกรรมดีๆโดยเฉพาะเรื่องของกีฬามาฝากประชาสัมพันธ์นะฮะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเรายังคงมีอีกหนึ่งอีเวนต์ที่น่าสนใจฝากกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับการเชิญชวนคุณสมัครเข้าร่วมเดินเข้าร่วมวิ่งนะคะสำหรับแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติค่ะซึ่งรายการนี้นะคะจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเราสสจนะคะเปรียบเป็นเลขาในส่วนของการจัดงานนั่นเองนะคะฝากมาเชิญชวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ฝากมาเชิญชวนนะคะซึ่งเราจะมาร่วมนะคะออกกำลังกายด้วยกันแล้วก็ตระหนักถึงเรื่องของการออกกำลังกายสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการแสดงความจงรักภักดีด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการเดินวิ่งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านด้วยนั่นเองนะคะกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนเช้าตรู่เลยค่ะประมาณ 6:00 นพิธีเปิดนะคะเราจะปล่อยตัวแล้วก็จะเดินจะวิ่งกันระยะทางประมาณ5กิโลเมตรในโซนสะพานหินเท่านั้นเองนะคะมีค่าสมัครด้วยถ้าเป็นประชาชนทั่วไปก็360บาทเท่านั้นเองค่ะถ้าเป็นเยาวชนนะคะอายุ 7-18 ปีก็240บาทนะคะแล้วก็ที่สำคัญสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าเลยทีเดียวนะคะเอาล่ะฝากเชิญชวนนะคะมาดูรายละเอียดของการสมัครคุณจะไปสอบถามที่สสจ.ภูเก็ตก็ได้นะคะหรือว่าจะไปที่แฟนเพจนะคะลิงก์ที่สมาคมกีฬาของเรานำมาประชาสัมพันธ์กันด้วยก็ได้นะคะยังมีเวลาในส่งของการสมัครไปจนถึง31สิงหาคมนี้ละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลานะคะที่ให้คุณได้มาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันนะคะตอนนี้ก็ทยอยสมัครกันเข้ามาเรื่อยๆเลยทีเดียวค่ะเอาล่ะส่งคุณไปกับงานนี้ก็แล้วกันเนาะขอบคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะทางสวทภูเก็ตขอบคุณช่วงเวลาดีๆที่ทางด้านสวทภูเก็ตมอบให้กับทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตได้นำข่าวสารดีๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬามาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางรายการของเราด้วยนะคะเจอกันในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะบ่าย 3:00 น. จนถึง 4:00 น. โดยประมาณนะคะส่วนนี้ลาคุณไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: รมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงพลังงานเร่งหามาตรการดูแลค่าไฟและราคาน้ำมันไม่ให้กระทบประชาชนจากราคาพลังงานโลกผันผวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569
8: เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กระทรวงพลังงานเร่งหามาตรการดูแลค่าไฟและราคาน้ำมันไม่ให้กระทบประชาชนจากราคาพลังงานโลกผันผวนพร้อมยืนยันประเทศไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอใช้101วัน
9: นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณ10-12%ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบ60%สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐจะยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงราคาให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดนพศรแก้วขำรายงาน
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินบัญชีของเยาวชนผ่านบัญชีเงินฝากและอีมันนี่เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกเปิดบัญชีม้าน
10: างสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจ e-money ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชี e-money ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปี จะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและ e-money ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,000 บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกรรมความเสี่ยงต่ำเช่นโอนเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569สำหรับธนาคารพาณิชย์และเดือนตุลาคม2569สำหรับ e-money ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: จังหวัดภูเก็ตเร่งยกระดับความปลอดภัยอุโมงค์ทางลอดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังบริเวณสะพานสารสินเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
0: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอุโมงค์ทางลอดแยกต่างระดับ3กองอำเภอเมืองภูเก็ตและอีก4แห่งโดยเบื้องต้นการดำเนินการยังคงเหลืออีก2จุดที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2569นี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้เส้นทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งนี้จากข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในห่วง6เดือนแรกของปี2569พบมีผู้เสียชีวิตประมาณ110รายโดยทางจังหวัดเร่งขับเคลื่อนมาตรการลดอุบัติเหตุอย่างเข้มข้นโดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการสร้างวินัยจราจรการช่วยเหลือฉุกเฉินและการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อลดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังพื้นที่สะพานสารสินทั้งการจัดชุดสายตรวจประจำและการนำระบบภูเก็ตไอที่เชื่อมโยงกล้องวงจรปิดกว่า700ตัวทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และเสริมการทำงานของสายตรวจเพื่อสร้างความปลอดภัยและความอุ่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและผู้ชมรายการทุกท่านค่ะมาติดตามรับชมรับฟังรายการ5แยกข่าวค่ะวันที่เจอกันวันศุกร์ที่31เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้สวท.สุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะเจอกับดิฉันดารารัตน์สมติดค่ะติดตามรับฟังกันได้ในช่วงนี้ไปจนถึงเวลาประมาณ 16:30 นาทีนะคะก่อนที่จะไปติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะซึ่งวันนี้ก็จะมีสวท.น่านนะคะเป็นผู้ผลิตรายการนะคะในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะเราจะนำเสนอวันนี้2ช่วงค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของลัดเลาะอ่าวไทยนะคะแล้วก็มีคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะก็จะมีหลายเรื่องหลายประเด็นด้วยกันติดตามกันค่ะอยู่ที่สวท.ไหนในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ที่สวท.นั้นๆเลยค่ะภายใต้การควบคุมรายการโดยผู้อำนวยการสุภัตราเลี่ยมรัตน์นะคะผู้อำนวยการสวท.สุราษฎร์ธานีค่ะควบคุมการผลิตรายการวันนี้ค่ะโดยท่านผู้อำนวยการโสพลเข้มการนะคะผู้อำนวยการสปท.5ค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็2ช่วงช่วงแรกเดี๋ยวจะนำเสนอในช่วงแรกก่อนเลยค่ะเป็นข่าวไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดของพื้นที่7จังหวัดนะคะแต่ก็ยังคงจะมีทั้งอ่าวไทยอันดามันนะคะสำหรับช่วงของลัดเลาะอ่าวไทยค่ะแต่ว่าช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องมีหลายประเด็นด้วยกันวันนี้น่าติดตามนะคะเดี๋ยวเราไปฟังช่วงแรกกันก่อนค่ะ
1: รับฟังข้อมูลข่าวสารจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนในช่วงลัดเลาะ

0: ามกันในช่วงแรกกันก่อนค่ะในช่วงของรายการ5แยกข่าวเนื่องวันนี้สวท.สุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะแล้วก็ช่วงลัดเลาะอ่าวไทยนั้นค่ะวันนี้ก็ขอเริ่มต้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันก่อนนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดบม.ณเมนวัดพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งเป็นทหารกล้านะคะผู้พลีชีพปกป้องผืนแผ่นดินไทยค่ะเมื่อเวลา 15:00 น.ของวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดบม.นายทหารประจำการสังกัดกระทรวงกลาโหมค่ะซึ่งเป็นทหารกล้านะคะผู้พลีชีพปกป้องผืนแผ่นดินไทยณเมนวัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกเป็นประธานในพิธีค่ะมีนายจุมพศวรรณจัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บังคับบัญชาข้าราชการมีทั้งกำลังพลเพื่อนทหารตำรวจและคณะญาติค่ะรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะร่วมไว้อาลัยอย่างเนืองแน่นโดยพิธีจัดขึ้นอย่างสมเกียรติค่ะขณะที่บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแล้วก็อาลัยอย่างสุดซึ้งทางด้านของจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดค่ะสิริอายุ43ปีค่ะซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์นะคะที่คนร้ายกราดยิงปาระเบิดจุดตรวจปูเกาะซามีนะคะตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสค่ะแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน45ค่ะเสียชีวิตทั้งหมดรวม5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนค่ะซึ่งการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเกล้าล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนและวงตระกูลอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะซึ่งโอกาสนี้ได้มีการมอบธงไตรรงค์คลุมหีบศพมอบใบประกาศเกียรติคุณเนื้อเชิดชูเกียรติพร้อมทั้งมอบเงินพระราชทานแก่ทายาทจำนวน 50,000 บาทเงินบำรุงขวัญกองทัพบกนะคะ 40,000 บาทเงินสินใหม่ทดแทนจำนวน 1,300,000 บาทค่ะเป็นการช่วยเหลือของสมาคมแม่บ้านกองทัพบกนะคะเป็นเงินชาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบกและเงินช่วยเหลือจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกจำนวนหนึ่งด้วยค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวโสมเกิดนะคะสำหรับข่าวแรกของฝากฝั่งสุราษฎร์ธานีวันนี้ค่ะส่วนอีกหนึ่งข่าวค่ะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนสำหรับในเรื่องของวัฒนธรรมค่ะเป็นการเชื่อมโยงภูมิภาคอีสานใต้ค่ะซึ่งก็เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเชื่อมโยงภูมิภาคอีสานใต้ในการเข้าพรรษานะคะซึ่งเที่ยวงานแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะแล้วก็ออกพรรษาก็จะเป็นการเที่ยวงานชักพระทอดผ้าป่าสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งในช่วงของเมื่อวานนี้ในบริเวณของปารัมพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนางสาวปุณฑิตาสมไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานในงานร่วมชมการแสดงแสงสีเสียงและกระบวนแห่เทียนพรรษาโดยมีนายบรรดาสติราชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีนายแฝงสุวรรณบุตรนะคะรองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีพร้อมกับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลค่ะร่วมเดินขบวนแห่ได้เป็นพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นก็ใช้ชื่อชุดการแสดงค่ะสุราษฎร์ธานีศรีพนมพระรามณวิจิตรการสู่มหานครแห่งเทียนค่ะซึ่งมีขบวนเรือพนมพระทางบกนะคะมีนางลากนางรำเนื่องจากวัดศรีพนมพระรามอำเภอท่าชนะค่ะซึ่งก็ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานนะคะสำหรับการแข่งขันปีที่ผ่านมาค่ะเรือพนมพระทางบกในประเภทสวยงามขนาดเล็กประจำปี2568ค่ะ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ประชาชนนะคะที่มาร่วมงานก็ได้รับความชื่นชมนะเป็นการชมความยิ่งใหญ่และความสวยงามของต้นเทียนพรรษาค่ะทั้งประเภทแกะสลักประเภทติดพิมพ์แล้วก็ประเภทเทียนโบราณค่ะรวมทั้งการแสดงในชุดต่างๆที่บอกเล่าเรื่องราวศิลปะวัฒนธรรมการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดอุบลราชธานีรวมทั้งเป็นการสืบสานงานพุทธศิลป์เนี่ยที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์จะแสดงต่อเนื่องจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะที่บริเวณของทุ่งศรีเมืองนะคะสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็ถือว่าเป็นการต่อยอดนะคะเข้าพรรษาเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีค่ะแล้วก็ออกพรรษาเนี่ยเที่ยวงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมในช่วงของวันพระใหญ่นะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมประจำปีของเราค่ะจัดมาหลายต่อหลายปีติดต่อกันนะคะมากันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะเป็นการจัดโครงการร้อยศรัทธาพระบรมธาตุค่ะเป็นการสืบสานมรดกภูมิปัญญาพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมนครศรีธรรมราชประจำปี2569ค่ะที่ลานทรายวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะทางด้านของสมาคมสื่อชุมชนนครศรีธรรมราชการมีการจัดโครงการร้อยศรัทธาพระบรมธาตุค่ะสืบสานมรดกภูมิปัญญาพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมนครศรีธรรมราชประจำปี2569ค่ะที่ลานทรายวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง30กรกฎาคมค่ะ2วันด้วยกันแล้วก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนายสุรพันธ์เจริญทรัพย์รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จัดชัยสุภักสุรการนะคะซึ่งเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีทั้งหัวหน้าส่วนราชการเครือข่ายทางวัฒนธรรมนะและก็ประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากค่ะในการนี้ทางด้านของนางสมศรีแสงแก้ววัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายนิติพัฒน์หันสังนางสาวสิริทิพย์แป้นคงนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษนางสาววิลาวันขำฉาค่ะนักวิชาการจัดการงานทั่วไปในชำนาญการพิเศษค่ะแล้วก็มีทั้งบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมกิจกรรมค่ะซึ่งภายในงานก็จะมีทั้งการจัดแสดงสาธิตมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นสาธิตเครื่องถมเมืองนครเนื้อเป็นถมเงินถมทองค่ะแล้วก็การแกะตัวหนังตะลุงเนื้อการรอยลูกปัดโนราการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนเนื้อรวมถึงการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นถิ่นภายใต้แนวคิดรสชาติที่หายไปและอัตลักษณ์ของนครศรีธรรมราชค่ะเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมค่ะแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมให้กับชุมชนในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็เมื่อวานก็มีการเสวนาในหัวข้อนี้ด้วยค่ะคนคอนตื่นรู้นะคะประทาสู่มรดกโลกค่ะคนคอนทำพรือนะคะซึ่งมีผู้ที่เข้าร่วมเสวนาค่ะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีองค์ความรู้เฉพาะด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์จัดชัยสุรการนะคะซึ่งก็เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายแพทย์บัญชาพงพาณิชย์นะคะบวรนครศรีธรรมราชนะคะอาจารย์บัณฑิตค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งข่าวนะคะทางฝั่งฝั่งของนครศรีธรรมราชค่ะนอกจากนั้นแล้วทางด้านของนครศรีธรรมราชนั้นค่ะยังมีทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้นำจิตอาสานะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการนำจิตอาสาร่วมทำความสะอาดบริเวณของโดยรอบนะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหลังจากที่เทศกาลอาสาฬหบูชาแล้วก็เข้าพรรษาที่ผ่านมาค่ะก็ถือว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวเนื่องในการสักการะและเยี่ยมชมมรดกโลกด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพนะคะสำหรับเมื่อวานนี้มีท่านผู้ว่านะคะนายสมชายลีลาน้อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ได้มอบหมายให้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าค่ะก็ได้ร่วมกิจกรรมนี้นะสำหรับในการปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามค่ะมาติดตามกันต่อค่ะฝากฝั่งของอันดามันค่ะมี2จังหวัดวันนี้นำสั้นๆมานะสำหรับทางด้านของข่าวแรกค่ะเป็นจังหวัด ภูเก็ตนะคะภูเก็ตก็เป็นภารกิจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็จะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันนี้ค่ะ31กรกฎาคมจนถึงวันที่1สิงหาคม2569ค่ะนางสาปิยรัตน์ติยภัยรัตน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็จะลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็จุดสำคัญในการลงพื้นที่นั้นค่ะก็คือวันนี้เป็นการรับฟังบรรยายสรุปนะพบปะกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ค่ะแล้วก็เยี่ยมชมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่วิสาหกิจชุมชนสาคูรวมใจพัฒนาค่ะเป็นพื้นที่ของหมู่3ตำบลสาคูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะวันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่ภาคเช้าเลยค่ะก็จะมีการตรวจติดตามการขนถ่ายสัตว์น้ำบริเวณของพื้นที่ท่าเทียบเรือภูเก็ตนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วยังมีการมอบนโยบายที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตค่ะเป็นองค์การสะพานปลาตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะนี่ก็เป็นภารกิจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์นะคะมาปิดท้ายอีกหนึ่งข่าวค่ะในช่วงของลัดเลาะอ่าวไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะลัดเลาะอ่าวไทยกับอันดามันค่ะไปที่กระบี่อีกหนึ่งข่าวนะคะทางด้านของจังหวัดกระบี่ค่ะมีการเปิดโครงการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดกระบี่เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดอุทกภัยประจำปี69ค่ะก็ถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงแล้วก็เตรียมความพร้อมอย่างทันท่วงทีนะคะทางด้านของนายสุวิทย์สุริยวงศ์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมนะคะสำหรับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดกระบี่ค่ะเป็นกรณีของอุทกภัยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะใช้ห้องประชุมทาราโรงแรมกระบี่มาริไทม์รีสอร์ทตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพนะคะที่ทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้มาจัดในส่วนของโครงการนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็มีทางกิจกรรมนะฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดค่ะเพื่อที่จะทดสอบนะสำหรับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะคะแผนประเจิญเหตุการประสานงานการบูรณาการการปฏิบัติระหว่างศูนย์ปฏิบัติการบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนะคะกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะโดยที่ทางด้านของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่นั้นในฐานะเลขานุการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่เนี่ยก็ได้จัดทำโครงการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดกระบี่ค่ะกรณีอุทกภัยประจำปี2569ขึ้นค่ะเพื่อที่จะทดสอบแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแล้วก็แผนเผชิญเหตุนะคะก็ถือว่าเน้นย้ำในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะซึ่งก็ผลที่เกิดในเรื่องของสาธารณภัยเนี่ยทวีความรุนแรงค่ะแล้วก็โดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ที่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนนะคะคุณผู้ฟังคะก็จะมีฝนตกชุกแล้วก็จะมีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานด้วยค่ะอาจจะเกิดน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่นะคะการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเครื่องมือช่วยลดความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดถี่แล้วก็รุนแรงขึ้นอย่างทันท่วงทีค่ะเราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามาปิดท้ายในช่วงหน้าเลยเป็นข่าวยาวๆในเรื่องของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะ
1: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง

ยังอยู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะติดตามกันในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะซึ่งก็นำข่าวหลายหลายข่าวด้วยกันได้มาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะวันนี้ก็ขอเริ่มต้นกับอำนวยความสะดวกในการมีรถเก่านะคะทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อุทธรณ์แล้วกว่า 200,000 รายค่ะซึ่งเป็นข้อมูลจากทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกซึ่งก็เปิดเผยว่าภายหลังจากคณะรัฐมนตรีค่ะมีการรับทราบปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาถือครองยานพาหนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะกรมการขนส่งทางบกได้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับคืนสิทธิ์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศค่ะ214สาขานะโดยเฉพาะศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสนะคะแล้วก็การเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ภายหลังจากการปรับเกณฑ์นั้นนะคะข้อมูลในส่วนของกรมการขนส่งทางบกค่ะมีผู้ที่ยื่นคำร้องอุทธรณ์แล้วกว่า 2.1 แสนรายค่ะครอบคลุมทั้งยานพาหนะนะคะแล้วก็แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็รถยนต์ด้วยค่ะรวมทั้งยานพาหนะประเภทอื่นด้วยนะจังหวัดที่มีผู้มายื่นอุทธรณ์มากที่สุดก็คือจังหวัดนครราชสีมาเราลงมาก็คือเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์นราธิวาสตามลำดับค่ะส่วนสาเหตุหลักค่ะคุณผู้ฟังคะสาเหตุหลักของการอุทธรณ์นั้นก็คือยานพาหนะมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดนะคะแล้วก็รวมไปถึงการโอนลอยและก็รถที่สิ้นสภาพการใช้งานนั่นเองค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะทางด้านของพาณิชย์ค่ะลดค่าครองชีพไทยช่วยไทยนะเอ็กโลเข้าโลคอสนะคะเป็นการลดราคาสินค้าผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นนะคะก็คือในช่วงของ 1-15 สิงหาคมนี้ค่ะโดยกระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะแล้วก็สมาคมการค้าส่งค้าปลีกไทยจัดมากการลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะที่จำเป็นทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าค่ะทั้งค้าส่งค้าปลีกกว่า130,800สาขาทั่วประเทศค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค8หมวดเลยนะข้าวสารน้ำปลาน้ำมันเพื่อซีอิ๊วและเครื่องปรุงรสน้ำตาลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะแล้วก็ของใช้จำเป็น9หมวดนะคะไม่ว่าจะเป็นแชมพูครีมนวดผมสบู่อะไรต่างๆนะคะครีมแบบน้ำผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วก็อื่นๆค่ะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนั่นเองค่ะมาที่ทางด้านของประชาชนค่ะที่พูดถึงเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดนะคะซึ่งก็วันแรกค่ะวงเงิน 2,000 ล้านบาทขายหมดภายใน21วินาทีค่ะซึ่งข้อมูลนี้จากการกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยโดยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้บอกว่าพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดซึ่งไม่ได้เป็นแค่เพียงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วไปค่ะแต่ว่าเป็นเครื่องมือสำหรับการที่มุ่งแก้โจทย์ความเปราะบางเชิงโครงสร้างของประเทศนะคะทั้งปัญหานี่ครัวเรือนที่พุ่งขึ้นค่ะพุ่งสูงขึ้นแล้วก็ส่วนของการออมของประชาชนที่ลดลงเนื้อแล้วก็การเปิดเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยค่ะวันนี้ก็ถือว่าเพียงแค่21วินาทีนั้นนะคะก็เสียงตอบรับล้นหลามนะคะก็ใช้วงเงินไปถึง 2,000 ล้านบาทขายหมดเกลี้ยงภายใน21วินาทีค่ะมาติดตามกันที่ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขกันบ้างค่ะเปิดสำหรับในเรื่องของช่องทางนะคะรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะจากกรณีข้อมูลของหมอพร้อมค่ะไม่ตรงกับความเป็นจริงนะพร้อมกับสามารถตรวจสอบเชิงลึกได้ทุกกรณีค่ะเพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบนะคะว่าเกิดความผิดพลาดค่ะแล้วก็ความพร้อมดำเนินการตามระเบียบหากว่าพบผู้กระทำความผิดนะคะที่บันทึกข้อมูลเป็นเท็จค่ะส่วนทางด้านของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะก็1สิงหาคมนี้นะคะก็จะออกคำสั่งใหม่ในการยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเร่งสอบออกผิดบริษัทเถื่อนของการหลอกแรงงานไปต่างประเทศด้วยนะงัดในเรื่องของข้อกฎหมายเตือนคนไทยด้วยค่ะว่าอย่าตกเป็นเหยื่อซ้ำรอยเนื่องหากว่ามีการกระทำความผิดนะคะก็จะต้องแบบมีโทษตามกฎหมายนะคะตรวจคนเข้าเมืองอีกด้วยนะคะก็ฝากกันด้วยค่ะแล้วก็วันที่1สิงหาคม2569นี้ค่ะต่อภาษีรถเนี่ยพบใบสั่งจราจรค้างชำระคุณผู้ฟังคะไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงนะคะเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนค่ะ
ตั้งเป้าลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้เหลือ12คนต่อประชากร 100,000 คนค่ะฉะนั้นแล้ววันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปค่ะหลังจากที่ออกใบสั่งนะคะประชาชนผู้กระทำผิดยังไม่ชำระค่าปรับนี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะว่ายังไม่ได้มีการชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะข้อมูลใบสั่งค้างชำระก็จะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกค่ะโดยที่กระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 60-90 วันค่ะนับจากนี้นะคะวันที่ออกใบสั่งหากว่าประชาชนพบว่ามีใบสั่งค้างชำระค่ะคุณผู้ฟังคะสามารถตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็ชำระค่าปรับผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีนะคะว่ายังค้างชำระใบสั่งสามารถชำระภาษีรถประจำปีได้แต่ว่ายังคนที่จะไม่ได้รับเครื่องหมายการแสดงการเสียภาษีหรือว่าป้ายภาษีฉบับจริงเนี่ยจนกว่าจะชำระค่าปรับตามใบสั่งครบถ้วนค่ะอันนี้ก็ฝากกันด้วยนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายเวลาจะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวขอทิ้งท้ายทางด้านของรัฐมนตรีสุชาติกันนิดนึงค่ะห่วงน้ำบึงสีไฟนะคะสั่งคอพอใช้โดรนนะคะล่าต้นตอมลพิษค่ะเร่งฟื้นฟูคุณภาพน้ำคืนสู่ความสมบูรณ์ค่ะน่าจะเป็นข่าวสั้นแค่นี้ค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับฟังนะสำหรับทางด้านของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะในสวทสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะภายใต้การนำของท่านผู้ว่าการโสพลเข้มการนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกันต่อค่ะจากสวทน่านเป็นแม่ข่ายค่ะส่วน5แยกข่าววันจันทร์เจอกับสวทชุมพรในวันนี้ดิฉันดารารัตน์สมถีพร้อมกับทีมงานของสวทสุราษฎร์ธานีทั้งหมดนะคะทั้งมวลรวมทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนเลยต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่วันจันทร์วันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:30 นไปจนถึง 17:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดิฉันสริมาศประเสริฐนิรมนผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะก็จะมีในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะสำหรับภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้นะคะจะพาทุกๆท่านไปย้อนชมความประทับใจนะคะของคุณพิมพรรุ่งรัชตะวานิชค่ะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทดอยซิลเวอร์แฟคทอรี่จำกัดนะคะที่ได้เผยถึงเรื่องราวสุดประทับใจค่ะเมื่อปี2537ค่ะที่ได้รับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านในช่วงนี้ติดตามกันค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: เมื่อปี2537ค่ะก็ได้มีโอกาสรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีเพราะเราเป็นชาติพันธุ์เนาะชาติพันธุ์ยาวถูกสั่งสอนมาเสมอว่าพระองค์ท่านมีพระเมตตากับเราด้วยความจงรักภักดีก็ไปรับเสด็จค่ะพระองค์ท่านที่มีพระบารมีจริงๆตอนนั้นแต่งชุดเย้าไปแล้วร้อนมากเยอะมากแล้วก่อนที่พระองค์ท่านจะเสด็จลงมาเนี่ยก็แบบร่มเลยค่ะร่มเลยเรารู้สึกเย็นวันนี้พี่ก็พูดถึงพี่ก็ยังนึกถึงบรรยากาศนึกถึงตอนนั้นเลยค่ะร่มเย็นมาเลยน่ะสักครู่หนึ่งพอพระองค์ท่านก็เสด็จพระองค์ท่านก็เสด็จลงแล้วคนก็รอยืนรอค่ะยืนรอเยอะมากพระองค์ท่านเสด็จมาถึงตรงพี่ก้อยนะคะพี่ก้อยก็ยืนรอรับเสด็จพร้อมกับถวายกระเป๋าเงินใบหนึ่งค่ะก็ถือกระเป๋าเงินเพื่อรอถวายพระองค์ท่านเสด็จมาถึงตรงพี่ก้อยพระองค์ท่านยืนทอดพระเนตรคู่ใหญ่ๆยืนมองนะคะภาษาชาวบ้านนะว่ายืนมองคู่ใหญ่ๆพระองค์ท่านก็ถามว่ากางเกงสวยมากปักเองไหมปักนานไหมกระเป๋าเงินเนี่ยขายเท่าไหร่ค่ะพี่ก้อยก็ไม่รู้ว่าตอบพระองค์ท่านไปว่าอย่างไรนะคะจำไม่ได้ตอนนั้นค่ะด้วยความตื่นเต้นมากแต่พี่ก้อยก็มีโอกาสได้ถวายกระเป๋าเงินพระองค์ท่านนะคะเสร็จเรียบร้อยพระองค์ท่านก็เสด็จผ่านไปเรื่อยๆพ่อจะมีชาวบ้านมาถวายเยอะมากเลยก็สักครู่หนึ่งค่ะก็จะมีคุณหญิงนะคะย้อนกลับมาค่ะย้อนกลับมาแล้วมาพาพี่ก้อยเข้าไปในศาลาทรงงานบอกว่าพระองค์ท่านอยากจะให้เข้าไปพ่อรับเสด็จในศาลาทรงงานค่ะก็พาพี่ก้อยเข้าไปในศาลาทรงงาน

0: เป็นสิริมงคลที่สุดแล้วสำหรับครอบครัวเราอย่างเงี้ยค่ะพี่ก้อยก็ไม่ใช้เงินก้อนนั้นเลยก็กลับมาก็เก็บไว้อย่างดีค่ะก็ใส่ในซองเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ในถุงผ้าปักอีกทีนึงนะคะก็เก็บไว้ในลิ้นชักสูงๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็เอามาเล่าให้ลูกหลานฟังค่ะวันนี้ได้มีโอกาสได้เอามาโชว์ไว้ในพิพิธภัณฑ์เล็กๆแห่งนี้ก็มาเล่าให้ทุกๆท่านฟังว่าพระองค์ท่านทรงมีเมตตามากแล้วพระองค์ท่านไม่รับของชาวบ้านฟรีพยายามบอกถึงทุกคนว่าพระองค์ท่านอ่ะก็ไม่เอาของชาวบ้านฟรีจริงๆค่ะค่ะก็เป็นถือว่าเป็นเงินมงคลที่สุดแล้วก็เก็บไว้ปี2537จนถึงวันนี้เขารู้สึกว่าเราก็น่าจะได้เงินขวัญถุงที่ดีมากนะคะเราก็เดินทางมาจากร้านเล็กๆมาจนถึงทุกวันนี้ก็ค่ะก็ดีใจค่ะนึกถึงพระองค์ท่านตลอดเวลาค่ะทั้งเงินแล้วก็ซองค่ะก็พี่ก้อยก็มีโอกาสได้จัดพิพิธภัณฑ์เล็กๆนะคะเล่าเรื่องพี่ก้อยก็ซองพี่ก้อยก็มาใส่ในกรอบนะคะใส่กรอบรูปก็ถึงมารู้ว่าเราได้มีโอกาสรับเสด็จพระองค์ท่านเมื่อไหร่พ่อท่านก็เขียนไว้ว่ารับเสด็จเมื่อไหร่ที่ไหนอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านแล้ววันที่เท่าไหร่นะคะพระองค์ท่านทรงละเอียดมากๆจนทำให้เรารู้ว่าโอ้เราได้มีโอกาสรับเสด็จเมื่อไหร่ค่ะพร้อมกับเงิน10,000 บาทอันนี้คือเงิน10,000 บาทนะคะที่ก้อยมาใส่พานเงินเนาะพานเงินผ้าเงินเพราะว่าเป็นเงินที่พี่ก้อยมาบูชาค่ะจริงๆอ่ะก็สืบเนื่องจากว่าพงษ์ท่านรู้ว่าจังหวัดน่านมีช่างเงินนะคะเพราะว่าสมัยคุณพ่อนะคะคุณพ่อตั้นต้องรุ่งราชตะวันนี้เป็นรูปนี้เนาะค่ะคุณพ่อตั้นต้องและคุณอากมลนะคะคุณลุงละป่าคุณอาวิชัยนะคะทั้งหมด5ท่านค่ะที่ไปถวายงานพระองค์ท่านที่ศิลปชิตจิตรดาตอนนั้นพระองค์ท่านกำลังรวบรวมช่างทั่วประเทศค่ะเพื่อไปสร้างศิลปชีพค่ะตอนนั้นก็จังหวัดน่านก็มีช่างเป็นญาติกันไปถวายงานอยู่5ท่านค่ะเป็นที่มาของพระองค์ท่านรู้จังหวัดน่านมีช่างเงินค่ะเป็นอะไรที่ตื่นติดไม่ใช่เฉพาะพี่ก้อยนะคะชาวชาติพันธุ์เยาว์ค่ะเพราะว่าพี่ก้อยเองพี่ก้อยเป็นชาติพันธุ์เยาว์เนาะพี่ก้อยเชื่อว่าชาติพันธุ์เยาว์ทุกคนโดยเฉพาะช่างเงินจังหวัดน่านนะคะหรือช่างเงินทั่วประเทศเนี่ยทุกท่านนะคะทุกคนค่ะก็จะซาบซึ้งในพระมหากรุณาของพระองค์ท่านค่ะเพราะว่าเครื่องเงินหรือว่าผ้าปักนะคะของชาติพันธุ์เยาว์จะไม่มีคนรู้จักเลยถ้าพระองค์ท่านไม่ได้หยิบมาเพื่อมาช่วยพัฒนาค่ะทุกวันนี้ทำมาหากินก็บอกทุกคนเลยแล้วก็พี่ก็ได้พูดคุยกับใครนะคะในชาติพันธุ์ยาวอะที่ทำเครื่องเงินอะทุกคนมีความคิดอันเดียวกันนะคะทุกคนมีความรู้สึกอันเดียวกันค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องของภาพเก่าเล่าเรื่องนะคะที่ได้ย้อนกลับไปติดตามในส่วนของการรับเสด็จนะคะณวันนั้นค่ะถ้าสำหรับในช่วงต่อไปค่ะก็จะเป็นช่วงของตามรอยพระเมตตานะคะซึ่งก็อีกหนึ่งบุคคลนะคะจากบริษัทดอยซิลเวอร์แฟคทอรี่นะคะซึ่งก็คือประธานบริษัทดอยซิลเวอร์แฟคทอรี่นะคะคุณสมชายรุ่งรัชตะวานิชค่ะอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่ครอบครัวก็เป็นช่างเงินชาวอิ่วเมียนนะคะที่ได้ไปถวายงานในวังสวนจิตรดานะคะซึ่งในตัวของคุณสมชายเองก็ได้มีโอกาสไปฝึกอบรมด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: สวัสดีครับผมชื่อสมชายลุงรัชตะวานิชขอเล่าเรื่องราวที่เราได้มีโอกาสรับใช้นะผ้าพันปีหลวงนะในโครงการศิลปาชีพพิเศษสวนจิรดาย้อนหลังไปนะครับเมื่อรุ่นคุณพ่อผมเมื่อปี2520เสร็จนิดคุณพ่อแล้วก็ญาตินะที่เป็นช่างเงินนะครับได้รับการประสานงานนะให้เข้าไปในศิลปาชีพพิเศษสวนจิรดานะครับเพื่อเป็นไปเป็นช่างในโครงการศิลปาชีพนะรวบรวมช่างเนี่ยเหมือนกับจังหวัดไหนมีช่างฝีมือในด้านเครื่องเงินเครื่องทองนะรวบรวมเข้าไปที่นั่นคุณพ่อและญาติทางน่านนะก็เป็นช่างกลุ่มหนึ่งนะในด้านของเครื่องประดับเงินของชาติพันธุ์อิ่วเมียน

0: โบราณงานเขาเรียกว่าภูมิปัญญาโบราณนะเข้าไปประมาณ4-5คนรุ่นนั้นนะครับพอตอนหลังมาเนี่ยทางศิลปาชีพก็มีความคิดมีต้องการนะช่างเข้าไปเพิ่มเติมให้โอกาสเข้าไปฝึกฝนเพิ่มเติมนะผมเองก็ได้รับพระมหากรุณานะครับเข้าไปเป็นการเริ่มนะตอนนั้นผมเองก็ยังไม่ใช่เป็นช่างนะก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็เข้าไปก็เริ่มแรกเลยเนี่ยเขาก็จะให้เราฝึกงานปั้นนะปั้นขึ้นรูปนะเป็นพวกสัตว์นะอะไรก็ได้นะให้เราฝึกความเป็นช่างปั้นไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เป็นช่วงที่ฤดูเปลี่ยนถ่ายโยกย้ายนะก็พระองค์ท่านก็จะเอาช่างนะช่างทุกคนในส่วนของช่างเงินช่างทองเนี่ยลงไปอยู่ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเราก็นั่งรถไฟไปกันนะช่างทุกคนก็นั่งรถไฟไปอยู่ที่ตำหนักทักษิณราชนิเวศตำหนักนี้จะอยู่ริมทะเลพระองค์ท่านเนี่ยดูแลช่างฝีมือสุดยอดมากนะครับท่านให้เวลาในการพักผ่อนอริยบทดีมากช่วงเลิกงานตอนเย็นเนี่ยท่านก็จะให้ช่างฝีมือทุกคนเนี่ยมีกิจกรรมเราก็รู้สึกว่าผูกพันนะผูกพันว่ากิจกรรมอย่างนี้ทำให้ช่างมีกิจกรรมร่วมกันแล้วเกิดความรักกันสนิทสนมคุ้นเคยกันมากขึ้นครับฉะนั้นเนี่ยในส่วนของศิลปาชีพที่มีต่อช่างเครื่องเงินของชาติพันธุ์ยิวเมียนในส่วนของจังหวัดน่านนะครับก็เราถือว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ส่งเสริมนะส่งเสริมให้งานฝีมือของยิวเมียนน่านในด้านเครื่องเงินเนี่ยได้รับความนิยมและได้รู้กว้างขวางไปอีกมากมายนะครับแล้วเรายังมีญาติพี่น้องส่วนหนึ่งเนี่ยนะได้รับพระกรุณาที่เป็นช่างเป็นระดับช่างฝีมืออาจารย์ที่อยู่ข้างในมาจนเกษียณอายุความเป็นช่างนะ60-70ปีนะก็เพิ่งเกษียณกันมาไม่นานนี้เองนะครับฉะนั้นเนี่ยเราดอยซิลเวอร์เนี่ยเรามาถึงวันนี้ได้เนี่ยเราก็ถือว่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณยิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจและยืนหยัดนะพัฒนาฝีมือมาจนถึงวันนี้ส่งต่อให้กับลูกอีกต่อไปนะครับ
1: ค่ะมาถึงช่วงที่3ค่ะสานต่อพระราชปณิธานนะคะคุณพิมพรรุ่งรัชตะวานิชค่ะได้เล่าถึงเรื่องของการสานต่อพระราชปณิธานด้านของหัตถกรรมเครื่องเงินนะคะส่งต่อสู่ด้านของการศึกษาจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงนี้ค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: จากพี่ก้อยนะคะได้รับพระราชทานเงินมา 10,000 บาทเมื่อปี2537ค่ะก็ตอนนั้นเราก็ทำอาชีพเครื่องเงินอยู่แล้วนะคะก็เราก็เป็นช่างเงินอยู่แล้วค่ะแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่พยายามค่ะพยายามที่เราจะต้องยึดอาชีพนี้ให้ได้ด้วยความภาคภูมิใจเพราะเรามีความรู้สึกว่าเรามีเงินขวัญถุงจากพระองค์ท่านนะคะเราก็ทำอาชีพเครื่องเงินมาเรื่อยๆนะคะปี2037ค่ะจนถึงวันนี้นะคะระหว่างทางนะคะเราก็ได้พัฒนาเครื่องเงินของเราค่ะก็เราก็ทำส่งออกนะคะเราทำส่งไปที่นิวยอร์กค่ะโดยการใช้เครื่องเงินของเราชุดแบบนี้นะคะแล้วก็พัฒนามาเพื่อให้มันเป็นชิ้นเล็กลงค่ะหรือว่าสามารถส่งต่อได้นะคะเราก็ทำมาส่งออกค่ะแล้วจนถึงวันนี้นะคะวันนี้เราก็ได้มีโอกาสค่ะได้คืนสู่สังคมนะคะเราก็ได้ให้โอกาสเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ในจังหวัดน่านค่ะเป็นเด็กจังหวัดน่านที่สนใจวิชาช่างเงินค่ะก็มาเรียนกับดอยซิลเวอร์เราที่นี่นะคะก็วิชาช่างเงินเรียนกับดอยซิลเวอร์กินอยู่กับดอยซิลเวอร์ค่ะแต่เราทำทวิภาคีกับการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงนะคะวิชาสามัญหรือว่าใบประกาศเสียบัตรค่ะก็ให้โดยการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงนักศึกษาที่เรียนอยู่ที่นี่นะคะถ้าจบระดับ

ปวสค่ะระดับปวชคือเรียน3ปีถ้าเรียนจบก็รับวุฒิจากท่านผอ.กาญจนาพิเศษวิทยาลัยช้างทองหลวงแต่ถ้าจบระดับปวสค่ะนักเรียนก็จะได้คัดเป็นตัวแทนนะคะไปรับพระราชทานใบประกาศนียบัตรจากองค์สมเด็จพระเทพที่ในพระบรมมหาราชวังค่ะ12ปีที่ผ่านมาที่เราได้ทำให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาค่ะก็ด้วยความตั้งใจนะคะว่าเราไม่มีอะไรที่จะคืนสู่สังคมเราไม่มีอะไรที่จะตอบแทนพระองค์ท่านนะคะนอกจากความรู้ที่เรามีอยู่ในตัวเรานะคะที่เรายึดมาตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่คุณพ่อมาเราก็ให้กับนักเรียนตรงนี้เพราะฉะนั้นนักเรียนที่เรียนที่นี่นักเรียนจะต้องเรียนวิชาเครื่องเงินน่ะเริ่มต้นจากการทำเครื่องประดับให้เขารู้จักว่าชาติพันธุ์เครื่องเงินดั้งเดิมชาติพันธุ์เป็นอย่างไรเขาต้องทำให้เป็นค่ะความตั้งใจของเรานักเรียนที่เรียนแล้วเรียนจบแล้วเขาจะเป็นช่างของตัวเองก็ได้เขาจะเป็นผู้ประกอบการเองอยู่ที่บ้านก็ได้ค่ะเขาจะเป็นช่างในจังหวัดน่านกับใครก็ได้เราไม่มีข้อแม้ค่ะก็สิ่งเดียวที่เราจะคืนให้กับพระองค์ท่านได้นะคะเราก็มีความตั้งใจ12ปีที่ผ่านมาค่ะก็ได้นักเรียนเยอะพอสมควรค่ะและเด็กของเรานะคะที่เรียนอยู่ที่นี่นะคะเบลซิเมอร์เราก็ได้สืบสานตามพระปณิธานของพระองค์ท่านนะคะก็เราก็ได้ร่วมนะคะส่งผลงานเข้าประกวดค่ะไม่ว่าของนักศึกษาที่เราส่งผลงานเข้าประกวดนักเรียนของเราก็ได้รับการชนะเลิศนะคะคือการเอาผสมผสานงานของสองชาติพันธุ์นะคะก็คือชาติพันธุ์รั้วก็คือหญ้าสามเหลี่ยมมาจากบนภูฟ้านะคะแล้วก็ของชาติพันธุ์เยาว์คือเครื่องเงินฝีมือหรือว่าลวดลายของชาติพันธุ์เยาว์ผสมผสานโดยการดีไซน์สร้างสรรค์ออกแบบมานะคะแล้วก็ส่งไปที่เขาเรียกว่าสถาบันวิจัยแห่งชาติค่ะก็นักเรียนของเราก็ได้รางวัล3ปี4ปีได้ระดับเหรียญทองมาค่ะแล้วนักเรียนก็ได้มีโอกาสนะคะไปประกวดที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนค่ะก็ได้ระดับเหรียญทองกลับมานะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของดอยซิลเวอร์เรานะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังได้มีโอกาสค่ะร่วมกับการออกแบบนะคะดีไซน์แบบกับลายพระราชทานของพระองค์หญิงค่ะแล้วก็ร่วมทุกปีเลยค่ะเราก็ได้รางวัลมา3ปีแล้วนะคะเราได้ระดับเหรียญเงินแล้วก็เหรียญนาคค่ะ3ปีค่ะปีนี้เราก็ยังคาดหวังรางวัลอยู่ค่ะปีนี้เราก็ร่วมนะคะร่วมส่งค่ะอีกภาคภูมิใจหนึ่งนะคะที่ดอยซิมเบอร์เรารู้ว่าเรารู้สึกว่าเราเดินทางมาด้วยความภาคภูมิใจที่เราจะเขาเรียกว่าอะไรดีเราก็เดินทางมาด้วยความภาคภูมิใจเนี่ยมาถึงวันนี้นะคะกระเป๋าเงินของเราก็ถือว่าเราขายดีค่ะเราขายดีเราได้รับการยอมรับนะคะจากลูกค้านะคะโดยเฉพาะขอโทษนะคะจำชื่อจริงท่านไม่ได้และจำชื่อเล่นท่านนะคะคุณจ๋านะคะแล้วก็ภริยาท่านอนุทินชาญวีระกุลท่านนายกรัฐมนตรีท่านถือของเรามา4ใบแล้วแล้วก็ในงานใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะประชุมเอเปคประชุมอาเซียนบวก1นี่นะคะถือเรา4ใบเป็นที่มาของกระเป๋าเงินแท้เนี่ยของ The Silver เราก็เป็นทุกวันนี้เราก็มีงานทำแบบเยอะพอสมควรค่ะมีให้ช่างได้ทำงานค่ะก็เป็นความภาคภูมิใจและมีความตั้งใจค่ะว่าสิ่งที่เราทำมานะคะเราสืบสานมาจากบรรพบุรุษนะคะคุณพ่อเคยไปถวายงานพระองค์ท่านนะคะในวังในสวนจิตรดาค่ะตัวพี่ก้อยเองค่ะมีโอกาสที่ได้รับเงินขวัญถุงนะคะ10,000 บาทค่ะเอามาเล่าให้ทุกท่านที่มาในดอยซิลเวอร์เนี่ยฟังลูกหลานฟังว่าพระองค์ท่านทรงมีเมตตาขนาดไหนนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีความตั้งใจที่เราจะได้ฝึกเด็กฝึกนักเรียนหรือว่าคนในพื้นที่ในจังหวัดน่านที่สนใจวิชาช่างเงินสักวันหนึ่งไม่มีพี่ก้อยแล้วไม่มีพี่สมชายแล้ว

0: ช่างเงินยังอยู่ในจังหวัดน่านจังหวัดน่านยังต้องมีเครื่องเงินต่อนะคะตอนนี้อาจจะไม่ใช่เฉพาะชาวเย้านะคะก็จะเป็นชาวรั้วชาวม้งค่ะที่เรียนอยู่ที่นี่แต่เขาคือช่างเงินนะคะก็ตามที่พระองค์ท่านนะคะมีพระปณิธานที่อยากจะช่วยเหลือชาวเขาอยากจะให้อาชีพนี้คงอยู่ต่อพี่ก้อยก็หวังว่าค่ะวิชาและภูมิปัญญาตรงนี้จะอยู่กับชาติพันธุ์หรืออยู่กับชาวเขาหรืออยู่กับจังหวัดน่านอยู่กับประเทศไทยต่อไปค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่มีต่อช่างเงินนะคะหรือว่าพี่น้องชาวอิวเมียนนั่นเองค่ะให้ได้มีอาชีพนะคะที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็หวังว่าสำหรับท่านไหนนะคะที่ชื่นชอบเรื่องของการเรียนรู้เครื่องเงินนะคะก็สามารถไปเรียนรู้ได้นะคะที่ดอยซิลเวอร์นะคะที่อำเภอปวดจังหวัดน่านนั่นเองค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวความประทับใจและก็ความเมตตานะคะจากรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งในครั้งต่อไปนะคะในวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569สามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้จากสวท.อุตรดิตถ์ค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ค่ะวันนี้ทีมงานของสวท.น่านสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ขอนำรายการจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มประชาสัมพันธ
1: ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: นายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวพร้อมกำชับทุกกระทรวงเร่งสร้างผลงาน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าข่าวดังกล่าวเป็นเพียงการคาดการณ์ของสื่อมวลชนและรายการโทรทัศน์ที่ไม่มีข้อมูลจากแหล่งข่าวที่แท้จริงย้ำว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีและขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไม่สามารถกำหนดกรอบเวลาได้เพราะอาจทำให้เกิดข้อผูกมัดโดยไม่จำเป็นอย่างไรก็ตามหากรัฐมนตรีคนใดปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพไม่สร้างความเสียหายแก่ประเทศและมีผลงานที่เป็นรูปธรรมไม่มีเหตุผลที่จะปรับเปลี่ยนแต่หากผู้ใดสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติสามารถปรับออกได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องรอเวลาพร้อมกำชับให้ทุกกระทรวงเร่งสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงตนเองด้วยเชื่อว่ารัฐบาลมีผลงานปรากฏอย่างต่อเนื่องแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายตรงข้ามและยืนยันว่ารัฐบาลได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากข้าราชการประจำฝ่ายความมั่นคงและภาคเศรษฐกิจชวิสาประทุมมารายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำระบบเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนภัยฉุกเฉินล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดเชียงรายและเพชรบูรณ์เพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมและลดความสูญเสียจากภัยพิบัติน
10: ายเจเสศไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เดินหน้าปฏิบัติภายใต้นโยบายรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยด้วยการนำระบบเซลล์บอดแคสต์มาใช้งานจริงในการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแบบเรียลไทม์และตรงจุดเพื่อเพิ่มเวลาในการเตรียมพร้อมลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินสำหรับการแจ้งเตือนล่าสุดได้ส่งข้อความเตือนภัยไปยังจังหวัดเชียงรายพื้นที่อำเภอแม่สาย4ชุมชนได้แก่สายลมจอยเกาะทรายไม้ลุงผลและเหมืองแดงเพื่อแจ้งเตือนระดับน้ำแม่น้ำสายที่เพิ่มสูงขึ้นให้ยกของขึ้นที่สูงและจังหวัดเพชรบูรณ์พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำป่าสักอำเภอหลงเก่าตำบลศิลาตำบลตาดกลอยตำบลหินฮาวให้ระวังน้ำล้นตลิ่งพร้อมทั้งแนะวิธีป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำว่าการแจ้งเตือนที่รวดเร็วคือหัวใจสำคัญของการลดความสูญเสีย โดยปภ.จะติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงและพร้อมใช้ระบบเซลล์บอดแคสต์ส่งเตือนภัยทันทีในพื้นที่เสี่ยงหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินสามารถติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอพร้าวและอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่อง
0: อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เกิดอุทกภัยในพื้นที่เนื่องจากฝนที่ตกต่อเนื่องโดยได้รับผลกระทบจำนวน3ตำบล15หมู่บ้านประกอบด้วยตำบลสันทรายได้รับผลกระทบจำนวน7หมู่บ้านโดยมีดินสไลด์จำนวน2จุดโรงเรียนถูกน้ำท่วม1แห่งโดยกู้ภัยพร้าววังหินได้ให้การช่วยเหลือประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมส่วนของตำบลบ้านโป่งได้รับผลกระทบจำนวน6หมู่บ้านมีไหลถนนได้รับความเสียหายและพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายบางส่วนและที่ตำบลเขื่อนได้รับผลกระทบจำนวน2หมู่บ้านทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปขณะที่อำเภอเวียงแหงเกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแสนไหมีพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายบางส่วนและฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำแม่แตงณเวลา 14:00 นจุดวัดระดับน้ำสะพานบ้านจองอยู่ที่ 3 เมตร 60 เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤต 20 เซนติเมตรซึ่งหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์จะคลี่คลายกรณีมีสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานบ้านห้วยหกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหงได้ดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำออกแล้วในส่วนของการให้การช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บรมราชสมภพบรรจบสมัยสวัสดลมงคลชัยทิพย์ไอศูนย์พระทรงธรรมนำพระทัยเลิศไพบูลย์อาณาราชน้อมเทิดทูนพระบุญญาเชิญเทวันทุกชั้นฟ้ามาสถิตพรประสิทธิ์เฉลิมพระชนมพรรษาสุภพลเกิดสากลกษัตราพระศกซ้องราชาทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางปวีริสาเกิดสมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต

0: ัยคุ้มครองคุณ
1: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ียงเสียงประซาคนทินกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตควรกลาในรายการท่องทินของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะ

พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระศกนิกรแท้สองก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนิกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดล้ำเลิศจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าดร.โชตนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวภูเก็ต

มหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีหกเกียรติกามสุขทิสาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาใจประจักษ์เป็นหลักใจน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้ซองไงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระศกนิกรแท้ซ้องก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรกรอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต

0: ุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระศกนิกรแท้สองก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนิกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดล้ำเลิศจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าดร.โชตนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวภูเก็ต

0: ระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีหกเกียรติกามสุขทิสาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาใจประจักษ์เป็นหลักใจน้อมจีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองไงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบประเด็นข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่21คณะกรรมาการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรนำโดยพันโทสินโทแก้วพิจิตรลงพื้นที่ศึกษาการบริหารจัดการท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในทุกมิติเร่งติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอุโมงค์ทางลอดและมาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณสะพานสารสินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตคาดการรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวจังหวัดภูเก็ตมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า329ล้านบาทอีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ

รมราชสมภพบรรจบสมัยสวัสดลมงคลชัยทิพย์ไอศูนย์พระทรงธรรมนำพระไทยเลิศไพบูลย์อานาราชน้อมเทิดทูนพระบุญญาเชิญเทวันทุกชั้นฟ้ามาสถิตพรประสิทธิ์เฉลิมพระชนมพรรษาสุภพลเกลิกสากลกษัตราพระศกสองราชาทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางปวีริสาเกิดสมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต

0: งชุดอะไรคะสวยจัง
1: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
0: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
4: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
3: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
4: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
3: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะพุทธศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ใช่สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันนันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้อยู่กันในวันที่31กรกฎาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่21วันนี้วันที่31กรกฎาคม2569ที่โรงแรมดึกพาโกดีไซน์จังหวัดภูเก็ตกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่21โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีปัญหาหนี้สินได้เจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ทั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาโดยมีสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า15แห่งเข้าร่วมพร้อมเชิญลูกหนี้กว่า 2,176 คนเข้ารับการไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดเผยว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2569ได้มีการจัดมหกรรมแก้หนี้มาแล้ว20ครั้งมีผู้เข้าร่วมไกล่เกลี่ย 34,288 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ 33,920 รายคิดเป็นมูลค่าหนี้กว่า 6,971 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้กว่า 4,429 ล้านบาทและช่วยปลดภาระผู้ค้ำประกันกว่า 26,000 รายส่วนทางด้านพันตำรวจเอกอิทธิกรจิรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยมหกรรมแก้หนี้ที่ผ่านมาได้แก้ไขปัญหาสำเร็จถึงร้อยละ98และการจัดงานในครั้งนี้ตั้งเป้าช่วยเหลือลูกหนี้ให้แล้วเสร็จหรือเป็นผลสำเร็จร้อยละ100ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่1สิงหาคม2569หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านสายด่วนยุติธรรม1111กด77ตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรนำโดยพันโทสินทบแก้วพิจิตรลงพื้นที่ศึกษาการบริหารจัดการท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตวันนี้วันที่31กรกฎาคม2569คณะกรรมการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรนำโดยพันโทสินทบแก้วพิจิตรลงพื้นที่ศึกษาการบริหารจัดการท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเพื่อรับฟังข้อมูลการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวการให้บริการด่านตรวจคนเข้าเมืองและแผนพัฒนาท่าอากาศยานรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยมีผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ตพร้อมด้วยหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยประธานคณะกรรมการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาบริหารจัดการท่าอากาศยานภูเก็ตเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณาด้านกฎหมายงบประมาณและการผลักดันนโยบายด้านการท่องเที่ยวทั้งนี้ท่าอากาศยานภูเก็ตได้มีการรายงานว่าในช่วงนี้แม้จะอยู่ในช่วงของฤดูท่องเที่ยวต่ำหรือโลว์ซีซั่นในช่วงปี2569แม้ว่าจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารจะลดลงเล็กน้อยตามฤดูกาลแต่ยังรองรับผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีเที่ยวบินเฉลี่ย248เที่ยวบินต่อวันและผู้โดยสารกว่า 38,000 คนต่อวันขณะที่นักท่องเที่ยวหลักยังคงมาจากรัสเซียจีนอินเดียออสเตรเลียและสหราชอาณาจักรโดยที่ประชุมยังรับทราบความคิดเห็นและความคืบหน้าการพัฒนาระบบตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติหรือ ABC การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยานภูเก็ตและโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตระยะที่2ซึ่งมีแผนขยายอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเพิ่มหลุมจอดอากาศยานและยกระดับระบบสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับผู้โดยสารจาก 12.5 ล้านคนเป็น18ล้านคนต่อปีรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวในอนาคต

พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระศกนิกรแท้ซ้องก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมศรีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรกรอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในทุกมิติเร่งติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอุโมงค์ทางลอดและยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณสะพานสารสินวันนี้วันที่31กรกฎาคม2569เวลา 9:30 น.นายชดนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอุโมงค์ทางลอดแยกต่างระดับ3กองอำเภอเมืองภูเก็ตและอีก4แห่งโดยเบื้องต้นการดำเนินงานยังคงเหลืออีก2จุดที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้เส้นทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งนี้จากข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในห้วง6เดือนแรกของปี2569พบมีผู้เสียชีวิตประมาณ110รายโดยจังหวัดภูเก็ตจะเร่งขับเคลื่อนมาตรการลดอุบัติเหตุอย่างเข้มข้นโดยบูรณาการทุกภาคส่วนหรือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการสร้างวินัยจราจรการช่วยเหลือฉุกเฉินและการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อลดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังพื้นที่สะพานสารสินทั้งการจัดชุดสายตรวจประจำและการนำระบบภูเก็ตไอที่เชื่อมโยงกล้องวงจรปิดกว่า700ตัวทั่วทั้งจังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์และเสริมการทำงานของสายตรวจเพื่อสร้างความปลอดภัยและความอุ่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวปิดท้ายกันที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตคาดการรายได้จากการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาว3วันจังหวัดภูเก็ตมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า329ล้านบาทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตได้คาดการสถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตช่วงวันหยุดยาวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ต่อเนื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569รวม3วันคาดการจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนจากการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า329ล้านบาททั้งนี้จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างสถานประกอบการโรงแรมคิดเป็นร้อยละ30ของแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยวโดยพบอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 60.79 และมีระยะเวลาพำนักเฉลี่ย 2.02 วันโดยคาดว่าจะมีผู้เยี่ยมเยือนประมาณ 62,211 คนครั้งสำหรับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่ที่ 5,453.76 บาทต่อคนต่อวันส่งผลให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวรวมประมาณ 329.73 ล้านบาทอย่างไรก็ตามแม้จะอยู่ในช่วงของฤดูฝนแต่จังหวัดภูเก็ตยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวและนักท่องเที่ยวที่เดินทางระยะสั้นส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเป็นไปอย่างคึกคักและสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องพักกันสักครู่มาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน

พระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีปกเขตคามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปรีชาไทยประจักษ์เป็นหลักชัยน้อมศิระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักพักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองให้ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายธนายุทธสิวายพรามผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดภูเก็ต

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทบรมนาถพระทศมินทร์ปิ่นสยามมหาวชิราลงกรณ์ปกเกียรติเก้าเหลืองพระนามทั่วเขตคามร่มเย็นด้วยพระบารมีทะครองไทยด้วยธรรมนำสู่สุขเราประสบวิราชทุกทั่วถิ่นที่ทรงทำลงพระราชปฏิทานแห่งความดีพระภูมิคือพลังแห่งของไทย28กรกฎาวาระดิถีขอพระนฤบดีสบสุขทุกสมัยสถิตเป็นขวัญก้าวนิรันดร์ไปพระจอมชัยขอจงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิษณุหานัตถีอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค8พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค8สำนักงานคดีปกครองภูเก็ตสำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงภูเก็ตสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต

0: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
3: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
2: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
3: ้เฮ้ย
2: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
4: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
3: ขับขี่มีสติ
2: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
6: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
5: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นการพูดคุยหัวข้อซื้อของออนไลน์ปัจจุบันนี้การซื้อของออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากความสะดวกในหลายๆด้านแต่ความสะดวกนั้นมาพร้อมกับภัยจากมิจฉาชีพด้วยเช่นโอนเงินสั่งซื้อแล้วไม่ได้สินค้าได้รับสินค้าไม่ตรงปกมีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อหรือถูกขโมยข้อมูลจากบัตรเครดิตหากซื้อของออนไลน์แล้วไม่ได้สินค้าหรือได้รับสินค้าไม่ตรงปกอาจจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงบางกรณีอาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับหากท่านได้รับความเสียหายจากการซื้อของออนไลน์สามารถร้องทุกข์ได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือร้องทุกข์ออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ส่วนหลักฐานสำคัญที่ต้องมีเพื่อใช้ในการดำเนินคดีเช่นหลักฐานการโอนเงินสลิปโอนเงินหรือรายการเดินบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารของผู้โอนและผู้รับโอนเงินข้อความการสนทนาการซื้อขายโปรไฟล์ของผู้ขายในบางแพลตฟอร์มต้องดูด้วยว่าเป็นการตั้งค่าสาธารณะหรือตั้งค่าความเป็นส่วนตัวข้อแนะนำในการซื้อของออนไลน์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อควรซื้อของจากร้านค้าหรือแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือไม่ควรซื้อของที่มีราคาถูกเกินจริงกว่าท้องตลาดควรตรวจสอบร้านค้าหรือชื่อผู้รับโอนเงินโดยตรวจสอบเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ Google ถ้ามีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อให้ปฏิเสธการจ่ายเงินและไม่รับพัสดุนั้นหากพบว่ามีการขโมยข้อมูลบัตรเครดิตให้รีบแจ้งธนาคารผู้ให้บริการบัตรเครดิตนั้นเพื่อทำการอายัดบัตรทันทีและขอออกบัตรใหม่เพื่อป้องกันการนำข้อมูลในบัตรเดิมมาใช้อีกทั้งการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ควรชำระเงินขณะที่ยังเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ Wi-Fi ควรปิดสัญญาณ Wi-Fi ก่อนแล้วใช้สัญญาณจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของท่านค่ะทั้งนี้ท่านสามารถขอรับคำปรึกษากฎหมายได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดและสาขาทั่วประเทศหากไม่สะดวกเดินทางมาที่สำนักงานสายด่วนปรึกษาปัญหากฎหมายโทร1157ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณฟังสามารถติดตามรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569วันนี้ดิฉันนวพันธ์ไพรพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้

0: ับขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทัน

พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระโศกนิกรแท้สองก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนิกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดล้ำเลิศจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าดร.โชตนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาว

จงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้ซองไงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสภณเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

บรมราชสมภพบรรจบสมัยสวัสดลมงคลชัยทิพย์ไอศูนย์พระทรงธรรมนำพระไทยเลิศภัยบูรณ์อานาราชน้อมเทิดทูนพระบุญญาเชิญเทวันทุกชั้นฟ้ามาสถิตพรประสิทธิ์เฉลิมพระชนมพรรษาสุภพลเกลิกสากลกษัตราพระศกสองราชาทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางปวีริสาเกิดสมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต

ระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระศกนิกรแท้ซ้องก้องบารมีพระภูมีจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำกเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรกรอภิวันขอพระองค์เกษมสรรนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต

ระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีปกเขตคามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปรีชาไทยประจักษ์เป็นหลักชัยน้อมศิระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองให้ทรง

พระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายธนายุทธสิวายพรามผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดภูเก็ต

พระราชาวัชรเกล้าเจ้าสยามอกเกตคามล่มเย็นเป็นสุขสีพระศกนิกรแซ่ซ้องก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมศรีใต้ล่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิลวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันดร์เทอญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลเรือโทวิรุดมม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3พร้อมด้วยข้าราชการทัพเรือภาคที่3และชมรมภรรยาทัพเรือภาคที่3

น้อมประนตองค์ทศราชาพระยศยิ่งมหามงคลสมัยพระผู้ทรงดำรงศักดิ์เป็นหลักชัยสถิตทั่วดวงใจไทยทุกชนทรงเกื้อหนุนปวงไทยอุ่นไอรักประสบพร้อมถวายพักทุกแห่งหนพระไตรรัตน์สวัสดิ์ศรีมณีมงคลราชแท้สองเฉลิมพระชนถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจภูธรภาค8

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทบรมนาถพระทศมินปิ่นสยามมหาวชิราลงกรณ์ปกเกศเก้าเรืองพระนามทั่วเขตคามร่มเย็นด้วยพระบารมีทะครองไทยด้วยธรรมนำสู่สุขเราประสบวิราชทุกทั่วถิ่นที่ทรงทำลงพระราชปฏิทานแห่งความดีพระภูมิคือพลังแห่งของไทย28กรกฎาวาระดิถีขอพระนฤบดีสบสุขทุกสมัยสถิตเป็นขวัญก้าวนิรันดร์ไปพระจอมชัยขอจงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิษณุหานัตถีอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค8พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค8สำนักงานคดีปกครองภูเก็ตสำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงภูเก็ตสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต

28กรกฎาคมมหาฤกษ์ที่วาเบิกม่านทองฟ้าผ่องใสมหาวชิราลงกรณ์บวรชัยเจ้าประทัยสยามรัฐแห่งฉัตรทองผดุงรัฐพิพัฒน์ไทยครองใจราชผดุงศาสตร์ผดุงใจไทยทั้งผองผดุงกิจวิสิทธิธรรมตามคันลองชนแท้ซองเทิดท้ายในพระบารมีขอพระองค์ทรงสวัสดินิรติสัยเป็นชัดชัยมหาอิสวรรค์อันผ่องสีถลิงถวันทะธรรมรงวงจักรีปินธานีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในเพิ่มศักดิ์สายสีทองประธานสารอุทธรภาค8พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรภาค8

ฉลิมพระชนมพรรษาสุภะมงคลพระภูวดลล้นเกล้าเจ้าสยามเป็นมิ่งขวัญปวงไทยในทุกยามแผ่ผายงามพระเมตตาทั่วธานีตรางพลั่งพร้อมน้อมตั้งจิตอธิษฐานขอจงทรงพระสำราญกเกษมสีภูลพิพัฒน์พระสมภารญาณบารมีณฤบดีสิริดำรงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพีรพันธ์วัฒนศิริรองอธิบดีศาลปกครองภูเก็ตพร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครองภูเก็ตและผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองภูเก็ต

ดุจดังเลิกเบิกฟ้าสุรีสีพระภูมิมาโปรดเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยใต้ล่มองค์ราชันพระมิ่งขวัญปกเกล้าเราประชาปวงข้าขอก้มบังคมกราบแทบพระบาทองค์พระนาถามหาวชิราลงกรณ์จอมราชาเราปวงข้าน้อมถวายพระพรชัยด้วยเก้าด้วยขมมขอเดชะข้าพระเจ้านายธนงศักดิ์เที่ยงสุทธิสกุลอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค8คณะผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบและข้าราชการในศาลแรงงานภาค8

ก้าวก้มพักคมหัดสุพิพัฒน์ฉัตรเหลิมชนอาเสียนระพาดดลอดิเรกวโรดมเมตตาประชาราชธนุชาติกะเสมสมดังฝนชะโลมพรมดุจะทานชะโลทอนปวงชนประสบสุขนิระทุกสะโมสรบำเพ็ญคุณากรหิตะเพื่อผดุงไทยกอบเกียรติติคุณก้องยะสะสองพิสิทธิ์ใสเอกองค์พระทรงชัยสุสวัสดิ์จะรัดเชิญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสายันศรีนวลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำศาลแขวงภูเก็ต

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งแรกตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นและสรุปผลภายในสัปดาห์หน้าอิหร่านกล่าวหาว่าอิสราเอลกำลังสร้างสถานการณ์ทำลายสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางหลังเกิดเหตุการณ์โดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซบริเวณท่าเรือของอียิปต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งแรกตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปี
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1/2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมอาทิกระทรวงการคลังหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและธนาคารโลกโดยที่ประชุมจะหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศโดยรับทราบบทวิเคราะห์ Building Thailand Future Today จากธนาคารโลกพร้อมพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนใหม่ของประเทศการจัดตั้งคณะทำงานและข้อเสนอโครงการเพื่อผลักดันการลงทุนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรวมถึงมาตรการที่สร้างผลลัพธ์ได้รวดเร็วและโครงการสำหรับระยะยาวโดยตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีและผลักดันศักยภาพเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่า3%ต่อปีปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงเดือนมิถุนายนทรงตัวขณะที่ภาพรวมไตรมาส2ชะลอตัวจากผลกระทบราคาพลังงานและปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์โลก
3: นางสาวชยวดีชัยนันท์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน2569โดยรวมทรงตัวจากเดือนก่อนโดยอุปสงค์ในประเทศปรับดีขึ้นบ้างจากการบริโภคภาคเอกชนตามผลของมาตรการรัฐและยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการส่งออกสินค้าและการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีตามวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกและการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center อย่างไรก็ดีการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงจากการติดซ่อมบำรุงโรงกลั่นปิโตรเลียมและการผลิตยานยนต์กลุ่มที่ไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าส่วนภาคการท่องเที่ยวจะชะลอลงทั้งรายรับและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจากการปรับลดเที่ยวบินตามต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2มีทิศทางชะลอลงจากไตรมาสก่อนจากผลกระทบของราคาพลังงานที่สูงขึ้นและข้อจำกัดด้านการเดินทางจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงแม้ยังได้รับแรงสนับสนุนจากวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์โลกและผลของมาตรการรัฐที่ช่วยทอนผลกระทบได้บางส่วน
4: ไตรมาสที่3เนี่ยคิดว่าจากสถานการณ์ที่ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็หวังว่าจะผ่อนคลายได้กว่านี้อีกเนี่ยนะคะก็น่าจะดีขึ้นกว่าไตรมาสที่2ไตรมาสที่2ต้องบอกว่าเป็น perfect storm จริงๆนะคะก็เครื่องยนต์ต่างๆได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะค่ะก็คิดว่าน่าจะ2ต่ำกว่า1และ3น่าจะสูงกว่า2แล้วก็หลังจากมิถุนาก็จะมีเรื่องของมาตรการภาครัฐเข้ามาช่วยด้วยเพราะว่ามาตรการภาครัฐจะอยู่มิถุนาถึงกันยา
3: สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาส2เพิ่มขึ้นตามหมวดพลังงานจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่สูงขึ้นและดุลบัญชีเดือนสะพัดขาดดุลจากดุลการค้าตามมูลค่าการนำเข้าพลังงานเป็นสำคัญขณะที่ตลาดแรงงานโดยรวมปรับดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังต้องติดตามการจ้างงานในภาคการผลิตที่ชะลอตัวจากผลของการแข่งขันที่อยู่ในระดับสูงและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นปฏิพลสารพมมารายงาน
1: กระทรวงพลังงานเร่งหามาตรการดูแลค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันไม่ให้กระทบประชาชนจากราคาพลังงานโลกผันผวนยืนยันประเทศไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอใช้101วัน
2: นายวิรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณร้อยละ10-12ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบร้อยละ60สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงค่าไฟฟ้าให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดนันทิกาทิปาโลรายงาน
1: กรมทางหลวงนำร่องโครงการไฮเวย์คาร์บอนซิงค์ที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่มุ่งสู่ทางหลวงคาร์บอนต่ำ
5: นายปิยพงศ์ศิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่ากรมทางหลวงเร่งขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการทางหลวงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมไฮเวย์คาร์บอนซิงค์โดยตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวกว่า 10,000 ไร่และเดินหน้าติดตั้งโซลารูฟท็อปสร้างพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องนำร่องพร้าวโมเดลแก้ไขปัญหามลพิษคืนป่าต้นน้ำกรมทางหลวงได้ประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรืออบก.ในการตรวจวัดและประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมทั้งจับมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อให้คำแนะนำในการเลือกประเภทพันธุ์ไม้ขนาดและระยะปลูกที่เหมาะสมกับระบบนิเวศโดยคาดการว่ากล้าไม้ที่ปลูกจะสามารถช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ประมาณ 1,500 กิโลกรัมภายในระยะเวลา5ปี
6: แล้วก็เรามีพื้นที่ทางพื้นที่ที่อยู่ในเขตทางนะครับพื้นที่ตามทางแยกตามระดับต่างๆพื้นที่นอกเขตทางเป็นจำนวนมากซึ่งเราก็เล็งเห็นว่าพื้นที่ที่เรามีอยู่เนี่ยมีศักยภาพนะครับที่จะทำให้เป็นโรงงานธรรมชาติในการดูดซับคาร์บอนแล้วก็กักเก็บนะครับเพื่อช่วยลดในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งวันนี้เป็นโครงการนำร่องนะครับครั้งแรกที่เราทำเรื่องไฮเวย์คาร์บอนซิงก์ก็เลือกพื้นที่อำเภอพร้าวนะครับในพื้นที่ของหมวดทางหลวงพร้าวในสังกัดของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่3สำนักงานทางหลวงที่1เชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นแบบที่จะเริ่มดำเนินการกิจกรรมที่เป็นไฮเวย์คาร์บอนซิงค์นี่แหละครับ
5: สำหรับแผนการขยายผลกรมทางหลวงเตรียมนำพร้าวโมเดลไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นๆที่มีศักยภาพเช่นศูนย์ก่อสร้างและศูนย์สร้างทางลำปางซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางนับร้อยไร่รวมถึงพื้นที่ในแถบภาคใต้เพื่อขยายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามเขตทางหลวงที่มีรวมกันกว่า 52,000 กิโลเมตรตลอดจนพื้นที่ในสังกัดแขวงทางหลวงและสำนักงานทางหลวงทั่วประเทศเดินหน้าแผนพลังงานสะอาดและการบริหารจัดการคาร์บอนนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโกจะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจประเมินหลังไทยเสนอขอรับการขึ้นทะเบียนเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นแหล่งมรดกโลกวันที่3สิงหาคมนี
7: ้นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากการติดตามความพร้อมรับการตรวจประเมินของผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโกสำหรับการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมณจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้ตรวจประเมินมีกำหนดเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่3สิงหาคมนี้และจะลงพื้นที่ตรวจประเมินเป็นเวลา5วันครอบคลุมพื้นที่ตามเอกสารที่ประเทศไทยเสนอต่อศูนย์มรดกโลกได้แก่วัด7แห่งรวมถึงกำแพงเมืองและคูเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของแหล่งที่เสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมพื้นที่โดยเฉพาะวัดอุโมงค์และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพปุยให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามมีความปลอดภัยเหมาะสมกับคุณค่าและความโดดเด่น ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เสนอทบทวนการตรวจสอบงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐหลังพบหลายโครงการขาดข้อมูลด้านความคุ้มค่านายพนทินน่วมเจิมอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แถลงผลการพิจารณางบประมาณพร้อมเสนอให้คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดใหญ่ทบทวนกระบวนการตรวจสอบงบประมาณหลังพบหลายหน่วยงานของรัฐเสนอของบในรายการที่ยังมีข้อสงสัยด้านความจำเป็นและความคุ้มค่าโดยเฉพาะงบด้านการอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์ค่าที่ปรึกษาค่าเช่าและค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศซึ่งเป็นงบที่หน่วยงานมีดุลพินิจในการใช้จ่ายสูงแต่หลายโครงการยังขาดเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณาที่เพียงพอพร้อมระบุว่าแม้จะมีการซักถามอย่างต่อเนื่องแต่หลายหน่วยงานปรับลดงบประมาณเพียงประมาณ 100,000 บาทต่อหน่วยงานทำให้ยอดปรับลดรวมมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 0.01 ของวงเงินที่เสนอจึงยังไม่สะท้อนประสิทธิภาพในการตรวจสอบงบประมาณอย่างแท้จริงพร้อมเสนอให้เปิดเผยข้อมูลการปรับลดงบประมาณของแต่ละคณะอนุกรรมาธิการและพิจารณาถ่ายทอดสดการประชุมเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปผลภายในสัปดาห์หน้าน
8: ายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมเน้นย้ำว่าภายในสัปดาห์หน้าจะต้องมีความคืบหน้าหรือข้อสรุปในส่วนที่ดำเนินการได้เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เข้าสอบด้วยความสุจริตและสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการการสอบท้องถิ่นเป็นประตูสำคัญของคนรุ่นใหม่จึงไม่ยินยอมให้เกิดการทุจริตที่ทำลายหลักคุณธรรมอย่างเด็ดขาดโดยหากพบผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยทางปกครองและทางอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างโปร่งใสทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมุ่งยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่นโดยความจริงต้องปรากฏความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นและผู้กระทําผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของผู้บริสุทธิ์ต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ศาลปกครองกลางวินิจฉัยการประกาศระงับการใช้สารพาราคอร์ดและคลอไพริฟอสชอบด้วยกฎหมายและมีคำสั่งให้กรมวิชาการเกษตรชดใช้ภาระในการทำลายสารเคมีกว่า116ล้านบาท
9: นายอมรินทร์สายจันทร์ทนายความมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมระบุว่าวันนี้ศาลปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษาในคดีการสั่งระงับและห้ามใช้สารเคมีทางการเกษตรอันตรายทั้งพาราคอร์ดและคลอไพริฟอสหลังใช้เวลาพิจารณาคดีนานกว่า6ปีโดยมีคำวินิจฉัยว่าตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สั่งห้ามใช้สารเคมีทั้ง2ชนิดออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือสั่งให้แบนสารเคมีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมตามหลักการป้องปรามไว้ก่อนขณะเดียวกันศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งกรมวิชาการเกษตรในส่วนที่บังคับให้ผู้ผลิตและนำเข้าต้องรับคืนและจ่ายค่าทำลายสารเคมีที่เหลืออยู่เองโดยมองว่าเป็นการสร้างภาระแก่เอกชนเกินสมควรส่งผลให้กรมวิชาการเกษตรต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการทำลายสารเคมีดังกล่าวคืนแก่เอกชนเบื้องต้นคิดมูลค่าความเสียหายประมาณ116ล้านบาท
10: ศาลยังได้อ้างอิงถึงรัฐธรรมนูญตามมาตรา58ที่พูดเรื่องกรณีที่รัฐจะดำเนินการใดเนี่ยต้องมีการศึกษาประเมินและป้องกันผลกระทบแล้วก็หลีกเลี่ยงให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นคำวินิจฉัยในวันนี้ที่ยืนยันว่าการแบนสารพาราคอร์ดรวมถึงคลอไพริฟอสเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็เป็นการใช้ดุลพินิจที่เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริง
9: ด้านนายรพีพัฒน์จันทราศีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรระบุว่ากรมเตรียมยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนระเบียบทางกฎหมายภายใน30วันพร้อมสั่งการให้ทีมกฎหมายเร่งตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังอย่างใกล้ชิด พื่อชี้แจงข้อเท็จจริงว่าสารเคมีล็อตดังกล่าวเอกชนนำเข้ามาก่อนหรือหลังที่มีคำสั่งแบนวัตถุอันตรายย้ำว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาฟ้องร้องหรือขัดแย้งกับภาคเอกชนแต่ทำเพื่อปกป้องภาษีและงบประมาณของแผ่นดินชาวนันมาลีรายงาน
1: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยการจัดทำร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.เพื่อวางระบบกำกับดูแลกัญชาอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีสาระสำคัญและกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนเพื่อให้การกำกับดูแลกัญชามีมาตรฐานและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยมีกฎหมายเฉพาะสำหรับกำกับดูแลกัญชาอย่างเป็นระบบภายหลังจากกัญชาถูกปลดออกจากบัญชียาเสพติดทำให้การกำกับดูแลที่ผ่านมาอาศัยกฎหมายหลายฉบับที่มีขอบเขตและอำนาจแตกต่างกันส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายยังไม่ครอบคลุมและเกิดช่องว่างในการกำกับดูแลร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีเป้าหมายสำคัญในการกำหนดมาตรการควบคุมกัญชาอย่างครบวงจรตั้งแต่การเพาะปลูกการผลิตการนำเข้าการส่งออกการจำหน่ายตลอดจนการคุ้มครองประชาชนและการป้องกันผลกระทบต่อสังคมโดยยึดหลักการสำคัญว่ากัญชาต้องใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์การแพทย์แผนไทยการศึกษาวิจัยและด้านสุขภาพเท่านั้นไม่ใช่เพื่อสันทนาการนายแพทย์เทวันกล่าวด้วยว่าร่างพระราชบัญญัติกำหนดหลักการสำคัญว่าการใช้กัญชาหรือสารสกัดต้องเป็นไปเพื่อการรักษาโรคภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์หรือเพื่อการศึกษาวิจัยตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนผู้ที่ผลิตนำเข้าส่งออกหรือจำหน่ายกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือจำหน่ายให้แก่เด็กเยาวชนหรือสตรีมีครรภ์ต้องรับโทษตามกฎหมายทั้งโทษจำคุกและโทษปรับขณะที่ผู้ใช้กัญชาผิดวัตถุประสงค์จะมีโทษปรับตามที่กฎหมายกำหนดโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยรับจ้างหิ้วยาไอซ์เนื่องจากไม่มีเจตนาและไม่พบความเกี่ยวข้องกับขบวนการเตรียมส่งตัวกลับไทยวันพรุ่งนี้นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้าคดีของนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยอายุ28ปีรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและถูกจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นหลังพบยาไอซ์รวมกว่า900กรัมซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟโดยระบุว่าได้รับการประสานจากตำรวจญี่ปุ่นแล้วและอัยการญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยรายดังกล่าวเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเจตนาและไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติอีกทั้งไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อนหลังจากนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นจะประสานกรมการกงสุลของไทยเพื่อยืนยันสถานะการเป็นอิสระจากคดีและดำเนินการให้หญิงไทยเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้โดยสายการบินไทย TG649ถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 14:00 น.สมาชิกกบข.สามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อทราบแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกกบข.ทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้เนื่องจากในแต่ละปีระดับการยอมรับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ซึ่งการทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกทราบและเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองโดยคำนึงถึงระยะเวลาการลงทุนผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวโดยสมาชิกกบข.สามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้5ช่องทางคือ MyGPF Application LINE กบข. MyGPF Website กบข. www.gpf.or.th และ Investment Service ทั้งนี้สมาชิกสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียดผ่าน MyGPF Application เลือกเมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทรศัพท์1179
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: คมนาคมเร่งผลักดันการเปิดทางบินตรงจากจีนและยุโรปสู่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งสัมภาระแบบไร้รอยต่อโดยผู้โดยสารไม่ต้องรอรับกระเป๋าที่สนามบินแต่สามารถรับได้ที่ท่าเรือหรือส่งตรงถึงโรงแรมช่วยยกระดับความสะดวกในการเดินทางกระจายรายได้สู่พื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
14: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอียิปต์เป็นพันธมิตรที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางและความมั่นคงของอียิปต์ถือเป็นความสำคัญสูงสุดของอิหร่านพร้อมกันนี้ยังขอให้พันธมิตรของอิหร่านยกระดับการเฝ้าระวังแผนการและปฏิบัติการสร้างสถานการณ์ของอิสราเอลที่ถือเป็นบ่อนทำลายสันติภาพในภูมิภาคแห่งนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซ2ลำบริเวณท่าเรือรามีตาใกล้กับคลองซูเอซบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของอียิปต์ซึ่งยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีครั้งนี้ด้านนายกรัฐมนตรีโมสตาฟามัดบุรีของอียิปต์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถกู้ซากโดรนลำดังกล่าวได้สำเร็จและจะดำเนินการสืบสวนที่มาและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปสำนักงานจัดการภัยพิบัติประจำแคว้นบาโลชิสถานทางตอนใต้ของปากีสถานรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดที่เหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งในเมืองเควต้าเมืองเอกของแคว้นบาโลชิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทำให้คนงานเมืองเสียชีวิตอย่างน้อย34รายขณะที่ทีมกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนงานที่ยังคงติดอยู่ภายในเมืองแห่งนี้ทั้งนี้อุบัติเหตุจากการทำเหมืองเกิดขึ้นบ่อยครั้งในปากีสถานโดยเฉพาะแคว้นบาโลชิสถานซึ่งเป็นแคว้นที่ยากจนที่สุดแต่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ซึ่งรวมถึงถ่านหินแหล่งทองคำและทองแดงขณะที่ขบวนการเรียกร้องสิทธิแรงงานพยายามเรียกร้องให้มีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในภาคอุตสาหกรรมการทำเหมืองต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา 22:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 15:48 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:02 นาที
15: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
16: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
17: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
16: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
17: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบตัวไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วม

0: ไม่รับรับไม่รับ
1: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
2: คนไทยไม่เอาสินบน
1: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
4: โหยิ้มหวานเชียว
1: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะหืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
3: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
1: อ๋อได้พี
4: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
1: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
6: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
8: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
10: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
9: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
11: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
9: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการมอง

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้ว

มาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาเล่นกันค่ะเป็นเรื่องราวข้องสรุปมาตรการด้านไฟฟ้านะคะ7เรื่องที่ประชุมเห็นชอบนะคะมุ่งลดภาระค่าไฟประชาชนค่ะปรับโครงสร้างต้นทุนแล้วยกระดับนะคะระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะโดยไฮไลท์สำคัญค่ะก็7ข้อก็คือว่าจะมีการแยกต้นทุนค่ะไฟสาธารณะค่ะออกจากค่าไฟฟ้านะคะของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะคะอันต่อมาคือการปรับอัตราค่าไฟแบบก้าวหน้าค่ะลดค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกนะคะเหลือ3บาทต่อหน่วยเริ่มใช้รอบบินสิงหาคม2569ค่ะขยายมาตรการนะคะ Direct PPA ค่ะรองรับ Data Center และภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดนะคะกำหนดอัตราค่าไฟฟ้านะคะเฉพาะสำหรับ Data Center ค่ะเพิ่มมาตรการกำกับนะคะผู้ประกอบการ Data Center รายใหญ่ทางการวางหลักประกันการใช้ไฟการใช้โครงข่ายไฟฟ้านะคะและการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำค่ะแก้ไขปัญหานะคะสัญญารับซื้อไฟฟ้าต้นทุนสูงปรับเงื่อนไขสัญญาและอัตรารับซื้อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงค่ะเดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนนะคะภายใต้แนวคิด1ตำบล1โครงการกระจายโอกาสอย่างเป็นธรรมค่ะพร้อมนำผลประโยชน์มาช่วยลดค่าไฟฟ้าค่าไฟให้กับประชาชนนะคะเป้าหมายก็คือการลดภาระค่าไฟของประชาชนเพิ่มความเป็นธรรมในการจัดนะคะการจัดการพลังงานและก็รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจยุคไม่ยั่งยืนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับมาตรการไฟฟ้านะคะที่เขาจะมาช่วยเลือกนะคะในส่วนของพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.ในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะในวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวท.กระบี่นะคะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังวันสุดท้ายของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์มีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมบริเวณริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์อย่างคึกคักประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกครั้งที่39ระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกด้วยวันที่30กรกฎาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกในวาระฉลองวันเสด็จขึ้นครองราชของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโมร็อกโกประเทศไทยและโมร็อกโกมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดเป็นพิเศษในฐานะที่ทั้งสองราชอาณาจักรต่างมีประเพณีสืบทอดมายาวนานและมีอัตลักษณ์ทางสถาบันที่ช่วยส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจความเคารพให้เกียรติและความเข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในการสร้างเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันใกล้ชิดจะยังคงได้รับการส่งเสริมและขยายขอบเขตให้กว้างขวางออกไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการเกษตรและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับ เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตร10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดผ้าไตร12ไตรจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 13:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่2ทับ2569ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ณห้องประชุมสำนักพระราชวัง1พระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 15:45 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเปิดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล Emdrick Sense of Thai 2026ณศูนย์การค้า M Sphere เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา19นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิปอเต็กตึ๊งณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคสงสารและนำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคนเชิญพงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธี แล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีแล้วประทับพระเก้าอี้ณทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคะสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างยุคลจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรและทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จกลับเวลา 20:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนั้นเวลา 22:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสนับปกรณ์ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและพิธีเผาเครื่องกระดาษณมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์ในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึงจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดยะลาจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569
2: ที่เบิงบาโดตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดยะลาได้เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนักเรียนนักศึกษาจิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคมพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาสืบสานและต่อยอดและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงบาโดและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติขยายแหล่งอาหารของชุมชนและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: วันสุดท้ายของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมบริเวณริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์อย่างคึกคัก
3: บรรยากาศวันสุดท้ายของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าร่วมงานจำนวนมากโดยเฉพาะการจัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำอย่างประโยชน์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยนายสาธิตแก้วสนานกล่าวว่าชื่นชอบเนื้อหาของนิทรรศการที่ทำให้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของคูคลองให้อยู่คู่วิถีของคนไทย
4: งานนี้จัดเพื่อในหลวงของเราได้รู้ว่าเวลาท่านทรงงานมีอะไรบ้างเกี่ยวกับสายน้ำพยายามฟื้นฟูจากที่คลองดำๆตอนนี้เริ่มเห็นน้ำที่มันมีสีไม่ดำไม่เหม็นไม่มีกลิ่นคือไม่ได้สำเร็จแค่ปีเดียวมันเป็น10ปีก็อยากให้มาดู
3: ทางนี้บริเวณโดยรอบมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดการจัดงานโดยเฉพาะในช่วงค่ำที่มีผู้เข้าร่วมงานเดินทางมาอย่างต่อเนื่องทั้งบริเวณเวทีการแสดงจุดจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปจากภูมิภาคต่างๆพื้นที่ประดับไฟริมสองฝั่งคลองและบริเวณถนนคนเดินคลององอ่างที่มีกำแพงสตรีทอาร์ตที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมากโดยงานจะจัดไปจนถึงเวลา 21:30 นของวันนี้มาริชโยรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดทำหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
5: นายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต้นฉบับหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดนราธิวาสโดยมีวัฒนธรรมจังหวัดผู้แทนจากส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาต้นฉบับหนังสือที่ระลึกหัวใจชาวนราธิวาสใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้เนื้อหามีความถูกต้องสมบูรณ์และเหมาะสมก่อนจัดพิมพ์เผยแพร่สำหรับหนังสือดังกล่าวมีความยาว150หน้าแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ตอนได้แก่พระราชประวัติพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวจังหวัดนราธิวาสภายใต้หัวข้อหัวใจชาวนราธิวาสใต้ร่มพระบารมีและคาราวาลัยเพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนราธิวาสต่อไปประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสของสเปนพร้อมด้วยนายเฟอร์นันโดกรัมเดมาลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเดินทางไปยังด่านชายแดนทาราฮาที่เมืองซูเอลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเกิดเหตุการณ์ที่ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายพันคนพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนจากโมร็อกโกเข้าสู่พื้นที่เมืองซูเอลตา ทางนี้ทางการสเปนส่งทหารและตำรวจรวมกว่า160นายพร้อมด้วยเรือลาดตระเวนและหน่วยประดาน้ำไปยังเมืองเซลตาเพื่อเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังผู้อพยพผิดกฎหมายพยายามเข้าพื้นที่ขณะที่อิตาลีเรียกร้องให้ระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นของสเปนจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ทางการสเปนต้องเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำกรุงมาดริดเข้าพบเพื่อขอคำชี้แจงสำนักข่าว AFP รายงานว่าหน่วยยามฝั่งไต้หวันส่งเรือตรวจการไปเฝ้าระวังติดตามเรือของหน่วยยามฝั่งของจีนหรือ CCG จำนวน2ลำบริเวณหน้าน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันในวันนี้โดยเรือลำแรกอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกประมาณ280กิโลเมตรและอีกลำอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะกล้วยไม้ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของไต้หวันประมาณ79กิโลเมตรพร้อมยืนยันว่าไต้หวันจะเฝ้าระวังเรือของ CCG อย่างใกล้ชิดต่อไปซึ่งการลาดตระเวนเหล่านี้ถือเป็นการบังคับใช้กฎหมายแต่เพียงฝ่ายเดียวด้านนายเจียงเลี่ยโฆษกของ CCG กล่าวว่าจีนยังคงยกระดับการลาดตระเวนภายใต้การบังคับใช้กฎหมายในน่านน้ำเขตอำนาจของจีนและปกป้องอธิปไตยแห่งดินแดนรวมถึงสิทธิและผลประโยชน์ทางทะเลของชาติอย่างแน่วแน่ต่อไปสำนักข่าวท้องถิ่นของเวียดนามรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสมาคมผลไม้และผักแห่งเวียดนามที่ระบุว่ามูลค่าการส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมของปีนี้อยู่ที่กว่า 4,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 157,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น123เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งการส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามในเดือนกรกฎาคมเพียงเดือนเดียวมีมูลค่าสูงกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นครั้งแรกโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ38เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วและเพิ่มขึ้นร้อยละ13จากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทางนี้เวียดนามตั้งเป้ารายได้จากการส่งออกผักและผลไม้ปีนี้อยู่ราว 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 334,500 ล้านบาทโดยมีผักและผลไม้ที่ส่งออกที่สำคัญได้แก่ทุเรียนแก้วมังกรกล้วยและมะม่วงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดียวนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขจากไทยเอาชนะชิโอริอิสึกะจากญี่ปุ่นไป 2-0 เซต 7-5 และ6-0 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จนับเป็นการได้แชมป์รายการนี้เป็นครั้งที่2หลังจากได้แชมป์จากสนามที่2พร้อมทำคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนนอกจากนี้นิดวรัตน์ยังได้ถ้วยแชมป์ใบที่2จากประเภทหญิงคู่ร่วมกับจันทรรัตน์ธารานิสรช่วยกันหวดเอาชนะเอ็มม่าเย่จากไต้หวันกับจือโยเหลียงจากฮ่องกงในรอบชิงชนะเลิศไป 2-0 เซต 6-4 และ 6-2ด้านประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอนันต์ณทีพงศ์สิริเลิศของไทยพ่ายให้กับเรวันอมราสิงห์เหจากศรีลังกาไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เซต 7-5 3-6 และ5-7ได้รองแชมป์รับ133คะแนนส่วนประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงศ์จีนาพันธ์กับเมสันใจรัตน์โฮจากมาเลเซียเอาชนะอนันต์ณทีพงศ์สิริเลิศกับก้องภพแซ่ลิ้ม 2-1 เซต 6-4 และ 2-6 และซุปเปอร์ไทเบรก 12-10 ได้ครองแชมป์ชายคู่สนามที่4ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกรายการ E-Star World Cup เซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ติดตามได้จากรายงาน
9: สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรือ E-Starf แถลงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก E-Starf World Cup เซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ครั้งที่39ระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครโดยมี19ชาติเข้าร่วมการแข่งขันนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยกล่าวว่าประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งในด้านของการจัดการแข่งขันความพร้อมของสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาระบบการคมนาคมต่างๆซึ่งเป้าหมายของทีมชาติไทยในรายการนี้คือไปให้ได้ไกลที่สุดสำหรับการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก E-Starf World Cup เซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ครั้งที่39จะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครโดยแฟนกีฬาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ฟรีทุกคู่ผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Now ตลอดการแข่งขันปูริมพัสสอนการรายงาน
8: การแข่งขันกีฬาเกตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่4ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่โดมฟุตซอลสนามกีฬาพระรามีสวนจังหวัดลพบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภททีม5คนคลาสสิกทีมจังหวัดระยองทีม B ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมจังหวัดอุดรธานีทีม A คว้าแชมป์ประเทศไทยพร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานไปครองได้สำเร็จโดยมีทีมจังหวัดอุดรธานีทีม A คว้าอันดับ2ส่วนทีมจังหวัดนครศรีธรรมราชทีม B คว้าอันดับ3ทั้งนี้ทีมที่ทำคะแนนได้ดีที่สุด8อันดับแรกจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในเดือนมีนาคม2570ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาสายกรุงเทพมหานครศาสตราจารย์สุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ประดับเพชรประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4และรองศาสตราจารย์เพ็ญศรีเจริญวานิชรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวานิชมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศร่วมแถลงข่าวเปิดฉากศึกกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4อย่างเป็นทางการพร้อมพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันทั้งนี้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4มีทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น32ทีมที่ผ่านการชิงชัยจาก70ทีมใน5โซนภูมิภาคทั่วประเทศไทยมาร่วมพิสูจน์ฝีเท้าและคว้าตำแหน่งแชมป์พร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทในวันที่3ถึง14สิงหาคมนี้ที่สนาม50ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากนี้ทีมที่ได้เข้าสู่รอบสุดท้ายจะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันในรอบมหกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่52ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่21ถึง30มกราคม2570อีกด้วยภานิชคาดนาครายงาน
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยหลวงพ่อปราโมท
11: ถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ขาดสติซะอย่างเดียวนะศีลสมาธิปัญญาไม่มีหรอกสติที่วิเศษที่สุดนั่นคือสติปัฏฐานได้สติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้ทุกคนรู้ได้หมดแล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้จักความโลภเป็นยังไงทุกคนรู้จักความฟุ้งซ่านเป็นยังไงทุกคนก็รู้จักความหดหู่ดีใจเสียใจนะสารพัดความรู้สึกเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะคอยรู้เท่านั้นเองงั้นการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยจะมีสติไปในกายมีสติไปในใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทำได้แต่ละเลยที่จะทำเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้ว่าทางรอดจากวัฏสงสารที่เป็นมรรมทุกข์เป็นกองทุกข์อันใหญ่เนี่ยอยู่ตรงที่เราเจริญสติปัฏฐานให้ได้นี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็ไปไม่รอดหรอกก็จมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไป
12: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
13: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
12: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
13: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่ก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้านอกจากเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะและผลงานที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่ามูลไส้เดือนประพันธ์โดยอินทร์อรพันธ์เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญไปติดตามรับฟังได้กันค่ะ

พี่ชายมัดทำตัวให้พ่อเกลียดครั้นอายุ18ปีเขาประกาศกล้าวจะเลือกพรรคการเมืองคนรุ่นใหม่ซึ่งอยู่ขั้วตรงข้ามกับพรรคที่พ่อเป็นหัวคะแนนครั้นอายุ20ปีเขามุ่งตรงเข้าร้านสะดวกซื้อหยิบเบียร์สั่งบุหรี่เดินเอ้อระเหยรอยยิ้มเปื้อนหน้าทำราวกับว่าตัวเองได้ลอกคราบจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่หันมาทางผมแสดงสีหน้ากังวลระคนห่วงใยอย่ารีลองเด็ดขาดก่อนที่จะพาตัวเองมานั่งทอดหุ่ยที่โต๊ะหินอ่อนซึ่งเป็นโต๊ะประจำที่พ่อใช้ดื่มเหล้ากับบรรดาเพื่อนทหารหรือไม่ก็พวกนักการเมืองท้องถิ่นเขานั่งไขว่ห้างหลังพิงพนักเก้าอี้ม้าหินอ่อน

็กวาดสายตามองหมู่พมรและมวลดอกไม้เคล้าคลอหยอกล้อกันอย่างอ่อนโยนเขาบอกกับผมว่านั่นเป็นการสืบพันธุ์ที่ไม่อนาจารซ้ำอย่างสะท้อนให้เห็นถึงความงามในบทรักเขายังกล่าวติดตลกเซ็กเป็นสิ่งที่คนชอบทำแต่กลับไม่กล้าพูดถึงขณะตกอยู่ในภวังค์แห่งสุนทรียะพ่อซึ่งกลับมาจากค่ายทหารก็ด่าสาเสียเทเสียให้เขาว่าไม่รู้จักให้เกียรติตัวเองสร้างมลทินให้กับวงตระกูลทำราวกับว่าพ่อแม่ไม่มีตัวตนครั้นอายุ21ปีพี่ชายของผมกลับไม่ลังเลที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารกองเกินเขาบอกแม่ว่าหากจับได้ใบแดงจะดรอปเรียนแต่ถ้าหากจับได้ใบดำข้อผูกมัดทางกฎหมายระหว่างตัวเขากับทางการก็ถือว่าได้สิ้นสุดลงแล้วครั้นอายุ22ปีพี่ชายของผมก็ลุกขึ้นมาแต่งกายเป็นหญิงแม่เล่าให้ผมฟังว่าพี่ชายเป็นตัวปัญหาตั้งแต่เด็กๆตอนเรียนอยู่ชั้นอนุบาลวันหนึ่งหลังเลิกเรียนเขากลับบ้านมาพร้อมกับอารมณ์ฉุนเฉียวมุ่งตรงไปขอยืมปืนจากพ่อพร้อมลูกกระสุนอีกจำนวนหนึ่งแค่นี้ต้องชำระกดขี่ข่มเหงกันอยู่ได้อธิบายอะไรไม่ยอมรับฟังวันนี้ต้องมีคนตายเขาพึมพำกับตัวเองพ่อสอบถามชื่อของเหยื่อได้ความว่าเป็นครูประจำชั้นพ่อซึ่งตั้งวงเล่ากับเพื่อนทหารพากันหัวเราะท้องคัดท้องแข็งเพื่อนพ่อคนหนึ่งทำสีหน้าเครียดหยิบวิทยุขึ้นมาสั่งรวบรวมกำลังพลปิดล้อมโรงเรียนเพื่อนพ่ออีกคนหนึ่งก็ทำอย่างเดียวกันสั่งเตรียมรถถังและก็เครื่องบินขับไล่เพื่อนพ่ออีกคนหนึ่งก็หันมาถามพี่ชายว่าจะเอาเรือดำน้ำด้วยไหมพี่ของผมก็พยักหน้ารับข้อเสนอพ่อถามหาเหตุผลว่าทำไมถึงต้องฆ่าแกงครูประจำชั้นเพราะว่าการฆ่าใครสักคนหนึ่งต้องมีเหตุผลเพียงพอได้ความว่าครูประจำชั้นสั่งให้เขาเขียนถอถุงซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจว่าตัวถอถุงมันเขียนหัวเข้ารู้หัวออกกันแน่ด้วยเวลากระชั้นชิดจะถามเพื่อนต่างคนต่างก็ก้มหน้าก้มตาเขียนของตัวเองเขาจึงตัดสินใจเขียนหัวออกครั้นนำไปส่งครูก็พบว่าตัวที่เขาเขียนก็คือพอสำเภาครูก็เลยสั่งให้เขาลบแล้วเขียนใหม่ซ้ำยังเพิ่มจำนวนหน้าเพื่อเป็นการลงโทษเขาอุทธรณ์โดยให้เหตุผลว่าไหนๆก็เขียนพอสำเภาไปแล้วจะต้องลบทำไมนี่เมื่อภายภาคหน้าก็ต้องเขียนอยู่ดีส่วนถอถุงค่อยคัดเพิ่มเอาเท่านี้ปัญหาก็จบไม่จำเป็นจะต้องมีบทลงโทษใดๆแต่ถ้าว่าครูประจำชั้นไม่ยอมบอกว่าคำสั่งต้องเป็นคำสั่งเขียนผิดแล้วจะหัวหมอไม่ได้แล้วก็สั่งให้เขาเขียนเพิ่มเป็นสองเท่าเพื่อนพ่อเอ่ยถามจะยิงถล่มเลยไหมพี่ผมก็มีท่าทีลังเลเพราะว่าถ้าหากเปิดศึกโรงเรียนก็คงพังพินาศครูคนอื่นๆแล้วก็เพื่อนนักเรียนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องพลอยเดือดร้อนกันไปด้วยพี่ผมจึงสั่งระงับไว้ก่อนและก็ขอเปลี่ยนเป็นยืมปืนไรเฟิลเพื่อเก็บเป็นคนๆไปจะได้ไม่เอิกกระเริกพอขึ้นประถมหนึ่งพี่ชายก็นำชุดนักเรียนและกระเป๋านักเรียนไปจุ่มน้ำเพราะว่าอยากใส่ชุดซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็สะพายกระเป๋าลายการ์ตูนไปโรงเรียนครั้นขึ้นประถมปลายพ่อกับแม่ก็ถูกผู้อำนวยการโรงเรียนเรียกพบเพราะว่าพี่ชายมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่มีสัมมาคารวะแล้วก็ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ขณะอยู่ในห้องผู้อำนวยการพ่อกับแม่ตัวงอหน้าเจือนรู้สึกขายหน้าแล้วก็โมโหเจ้าลูกชายตัวแสบจ้องเขม็งราวกับจะกินเลือดกินเนื้อผู้อำนวยการเล่าความเป็นมาเป็นไปทั้งหมดว่าพี่ชายพูดจากูมึงต่อหน้าครูท่านหนึ่งซึ่งกำลังต้อนรับคณะครูจากต่างโรงเรียนครูคนดังกล่าวเรียกพี่ชายไปตักเตือน

บอกกล่าวว่าไม่ควรพูดคำหยาบเพราะว่าจะทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็ติติงได้ว่าคุณครูไม่อบรมสั่งสอนหลังจากนั้นครูก็สั่งให้พี่ชายตบปากตัวเองแต่พี่ชายปฏิเสธแล้วก็ยืนยันหนักแน่นว่าไม่ได้กระทำในสิ่งที่ครูกล่าวหาขณะครูซึ่งมาศึกษาดูงานเริ่มมึงดูการโต้เถียงครูคนดังกล่าวรู้สึกหายหน้าที่ลูกศิษย์ไม่เชื่อฟังจึงเริ่มขึ้นเสียงกับพี่ชายแล้วก็หันไปทางผู้อยู่ร่วมเหตุการณ์กล่าวว่าผู้เขาเหล่านั้นต่างก็ได้ยินว่าพี่ชายพูดคำหยาบพี่ชายเถียงหัวชนฝาปฏิเสธว่าการพูดกูมึงไม่ใช่คำหยาบหรือว่าคำไม่สุภาพแต่อย่างใดเป็นเพียงคำสรรพนามทั่วไปเช่นข้ากับเองผมกับคุณเธอกับฉันยูกับไอครูคนนั้นโกรธมากอยากจะฟาดซิให้ตัวขาดครึ่งแต่ด้วยความเป็นครูจึงต้องรู้จักควบคุมอารมณ์และเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายครูคนดังกล่าวจึงพาตัวพี่ชายเข้าพบกับผู้อำนวยการ

เมื่อผู้อำนวยการรับทราบเรื่องราวทั้งหมดจึงบอกให้พี่ชายขอโทษครูคนดังกล่าวเพราะว่าสิ่งที่พี่ชายทำมันผิดแล้วก็ทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงทว่าพี่ชายไม่ยอมเอ่ยคำนั้นออกมาผู้อำนวยการไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องโทรตามผู้ปกครองแม่หันไปทางพี่ชายแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนขอโทษครูเขาสิลูกหนูทำผิดก็ต้องรู้จักขอโทษไม่หนูไม่ขอโทษเด็ดขาดหนูไม่ได้ทำอะไรผิดพี่ชายตอบกลับน้อยไอ้ลูกคนนี้พ่อพูดพร้อมกับง้างมือจะตบทว่าถูกผู้อุ้มในการยกมือปรามมึงทำผิดยังบอกว่าไม่ผิดมึงเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าวะถ้าผมผิดพ่อเองก็ผิดที่พูดกูมึงพ่อขุนรามเองก็ผิดสิ้นประโยคพี่ชายก็วิ่งออกนอกห้องไปทิ้งพ่อกับแม่ให้รับหน้าขอโทษขอโพยครูและผู้อำนวยการก่อนออกจากห้องผู้อำนวยการได้กำชับให้พ่อและแม่อบรมสั่งสอนลูกชายให้มากกว่านี้นั่นเป็นความอับอายอย่างถึงที่สุดในฐานะการเป็นพ่อเป็นแม่คน

ทุกครั้งหลังแม่เล่าวีรกรรมของพี่ชายจบลงแม่จะสั่งสอนผมให้ประพฤติปฏิบัติในทางตรงกันข้ามกับผู้เป็นพี่ชายคือการพูดจาไพเราะแล้วก็มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ผมเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบุพการีอย่างเคร่งครัดหลังจากได้รับฟังเรื่องราวนอกลู่ของพี่ชายจึงไม่แปลกใจเมื่อทราบข่าวว่าเขาร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาลที่สืบทอดอำนาจมาจากการรัฐประหารพี่ชายใช้ผลงานศิลปะในการส่งสารถึงผู้มีอำนาจบางชิ้นผมมองไม่ออกว่ามันคือรูปอะไรบางชิ้นมีลักษณะอุจาดตาด้วยซ้ำผมไม่รู้ซึ้งถึงความหมายที่แฝงอยู่ในผลงานศิลปะแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะทำให้รัฐบาลสั่นคลอนได้อย่างไรแต่ถึงอย่างนั้นก็มีข่าวการบุกปลดผลงานศิลปะจากทางการตามหอศิลป์ของมหาวิทยาลัยต่างๆทุกครั้งที่ครอบครัวเรานั่งดูทีวีด้วยกันหากขณะนั้นมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการเมืองโดยเฉพาะการนำเสนอข่าวกลุ่มนักเรียนเลวพ่อจะหันมาพูดกับผมว่าอย่าเยี่ยงอย่างเจ้าเด็กพวกนี้เพราะหน้าที่ของเยาวชนคือการเรียนหนังสือไม่ใช่มาชุมนุมลงถนนให้ยกเลิกนั่นยกเลิกนี่ยกเลิกเครื่องแบบนักเรียนบ้างละยกเลิกทรงผมนักเรียนบ้างละเด็กพวกนี้แต่อะไรนิดหน่อยไม่ได้ถูกตีก็หาว่าทำร้ายร่างกายดุนิดดุหน่อยก็หาว่าข่มเหงน้ำใจหลังจากนี้ประเทศชาติจะเป็นอย่างไรเมื่อเยาวชนอ่อนปวกเปียกเช่นนี้แล้วพี่ชายจึงพูดลอยๆขึ้นมาว่าร่างกายเป็นสิทธิส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ควรให้ความเคารพต่อกันใครจะละเมิดไม่ได้แม้แต่บุปการีทุกคนควรมีเอกสิทธิ์เหนือร่างกายตนเองจะสวมจะใส่จะตกแต่งอย่างไรตามปรารถนาก่อนที่พี่ชายจะลุกออกจากโซฟาก็ได้พูดทิ้งท้ายว่าร่างกายยังถูกผู้อื่นกำหนดแล้วมนุษย์ยังจะมีเสรีภาพที่แท้จริงได้อย่างไรผมไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าข้อมูลของใครถูกต้องแล้วก็ใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติเพราะว่าถ้าหากฟังเหตุผลของพวกเด็กๆการเรียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่งกายส่วนผู้ใหญ่ก็ยังยืนยันเหตุผลของตัวเองว่าเครื่องแบบสามารถลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็นำมาซึ่งความปลอดภัยแก่เด็กๆครั้งหนึ่งผมเคยพูดคุยกับพี่ชายถึงเรื่องนี้เพราะว่าที่โรงเรียนมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่ออกมาขานรับให้มีการยกเลิกเครื่องแบบนักเรียนพี่ชายอธิบายว่าชุดยูนิฟอร์มต่างหากที่เป็นตัวแบ่งแยกมนุษย์ออกจากกันไม่ใช่ชุดสีกากีหรอกเหรอที่แยกข้าราชการออกจากประชาชนไม่ใช่เพราะชุดสูทหรอกเหรอที่แยกคนจนออกจากคนรวยไม่ใช่เพราะเสื้อช็อปต่างสถาบันหรอกเหรอที่ทำให้วัยรุ่นยกพวกตีกันเราควรมองมนุษย์ในฐานะมนุษย์ไม่ใช่มองที่เครื่องแต่งกายหากเราปลูกฝังให้ทุกคนเคารพสิทธิส่วนบุคคลเคารพในความแตกต่างทั้งเรื่องฐานะเพศสภาพศาสนารูปร่างหน้าตาความสามารถรสนิยมและอุดมการณ์ทางการเมืองจะไม่มีการพูดดูถูกเหยียดหยามหรือว่าแบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายเพราะมนุษย์เคารพซึ่งกันและกันและนั่นจะนำมาซึ่งเสรีภาพที่แท้จริงสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นได้จากสถาบันครอบครัว

อมรู้สึกว่าความคิดของพี่ชายมีลักษณะเป็นนามธรรมและดูเหมือนทุกย่างก้าวของความคิดจะเป็นปรปักษ์กับอุดมการณ์ของพ่อเสียทั้งหมดผมพยายามคิดหาเหตุผลว่าเพราะอะไรพี่ชายจึงได้ทำตัวแปลกแยกนึกอยากจะทำอะไรก็ตามอำเภอใจนั่นอาจเป็นเพราะพี่ชายรู้สึกว่าตัวตนของเขาไม่เป็นที่ยอมรับของคนในครอบครัวจึงเลือกที่จะสร้างปัญหาเพื่อเรียกร้องความสนใจหลายครั้งหลายหนผมรู้สึกว่าพี่ชายพยายามปลูกฝังความคิดความเชื่อบางอย่างให้แก่ผมโดยการหยิบยื่นหนังสือบางเล่มให้อ่านเช่นร่างกายใต้บงการปฐมบทแห่งอำนาจในวิถีสมัยใหม่ที่เขียนโดยมิเชลฟูโกหรือมายาคติที่เขียนโดยโลลองบาร์ทผมไม่คิดว่าเป็นความหวังดีที่บริสุทธิ์ใจมากนักเพราะถ้าหากว่าผมมีความคิดโน้มเอียงไปทางพี่ชายนั่นก็หมายความว่าผมต้องเป็นปรปักษ์กับพ่อและก็ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะเป็นแผนการของพี่ชายที่ต้องการล้างแค้นผม

หลังเรียนจบมัธยมปลายพี่ชายเลือกเรียนทางด้านศิลปะหลังจากวันนั้นความรักที่เขาเคยได้รับความสัมพันธ์ต่อพ่อแม่ที่เคยเหนียวแน่นก็เริ่มจางหายทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นของเขาบัดนี้ถูกริดรอนก่อนนำทั้งหมดมาทุ่มเทไว้ที่ผมเป็นคนว่าง่ายเชื่อฟังทุกคำสอนสั่งของพ่อแม่นั่นยิ่งทำให้พี่ชายกลายเป็นตัววัยร้ายในสายตาพ่อแม่ด้วยเหตุนี้อาจทำให้พี่ชายไม่พอใจในตัวผมแล้วก็มองผมด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปแม้พี่ชายจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของพ่อแต่สำหรับบรรดาเพื่อนๆของผมเขากลับกลายเป็นที่รักใคร่โดยเฉพาะพวกรักกับเพศต่างยกย่องว่าพี่ชายเป็นคนหนุ่มหัวก้าวหน้าและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลพี่ชายเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าภาพโมนาลิซาที่วาดโดยดาวินชีถ้าหากสังเกตให้ดีจะเห็นความเป็นเพศหญิงและเพศชายอยู่ในภาพนี้นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานกันว่าภาพนี้อาจมีต้นแบบมาจากภาพใบหน้าของดาวินชีเองซึ่งตัวตนที่แท้จริงของเขาก็มีแนวโน้มเป็นพวกรักร่วมเพศไม่เว้นแม้แต่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างอเล็กซานเดอร์ก็เคยมีพฤติกรรมลึกซึ้งกับพระสหายร่วมรบคนสนิทแล้วก็ยังมีใครอีกมากมายที่ต้องปกปิดความปรารถนาของตนเองเพราะว่าสังคมไม่ยอมรับศาสนาทุกศาสนาล้วนแต่กีดกันเพศสภาพอื่นให้ออกจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์และสถาปนาความเป็นชายขึ้นเป็นใหญ่สังเกตได้จากนักบวชในทุกศาสนาล้วนแล้วแต่เป็นชายทั้งสิ้นผู้หญิงถูกกีดกันให้อยู่ฝากฝั่งของกิเลสพวกลักกะเพศไม่มีพื้นที่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทำราวกับว่าผู้หญิงและเพศสภาพอื่นไม่สามารถตรัสรู้หรือเข้าถึงแก่นของศาสนาได้พี่ชายยังบอกผมและเพื่อนๆอีกว่าการเลือกที่จะเป็นอะไรนั้นคือเสรีภาพขั้นพื้นฐานเป็นประชาธิปไตยเบื้องต้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลหากมองทะลุกฎเกณฑ์ซึ่งกดทับความแตกต่างทางเพศเมื่อนั้นเสรีภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นแต่ความคิดก้าวหน้าของพี่ชายกลับกลายเป็นศัตรูทางความคิดกับชายชาติทหารอย่างพ่อคาดหวังกับพี่ชายไว้มากหวังให้เดินตามรอยทว่าพี่ชายกลับกลายเป็นตุ๊ดเป็นเกย์ซึ่งทำให้พ่อรับไม่ได้ผมยังจำวันแตกหักได้ดีเพราะจู่ๆพี่ชายก็ลุกขึ้นมาแต่งกายเป็นหญิงทั้งที่ก่อนหน้านี้พี่ชายเป็นนักฟุตบอลฝีเท้าดีเป็นมือกีตาร์ฝีมือฉกาจแต่เป็นไปได้ว่าความอดทนในการกบเกลื่อนเพศสภาพที่แท้จริงของพี่ชายได้สิ้นสุดลงแล้ว

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่ามูลไส้เดือนประพันธ์โดยอินทร อรพันธ์ยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น. กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดครอบคลุมทุกมิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดครอบคลุมทุกมิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่าร้อยละ3ภายใน4ปีกำชับทุกคณะเห็นผลลัพธ์ภายใน6เดือน
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1ทับ2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่าภาครัฐและเอกชนได้ผนึกกำลังตั้งเป้าหมายยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่าร้อยละ3และผลักดันขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีโดยที่ประชุมมีมติจัดตั้งคณะทำงาน5ชุดเพื่อขับเคลื่อนในทุกมิติสำคัญอย่างครอบคลุมได้แก่ด้านการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลด้านเศรษฐกิจสีเขียวด้านนวัตกรรมทางการเงินและด้านนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเป็นกลไกหลักในการเร่งผลักดันสัดส่วนการลงทุนรวมให้เพิ่มจากร้อยละ22ถึง23ไปแตะระดับร้อยละ30ของ GDP ภายใน4ปีโดยจะมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขยืนยันจะเร่งดำเนินการตรวจสอบทุกข้อร้องเรียนกรณีข้อมูลสุขภาพในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความชัดเจน
10: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลสุขภาพไม่ตรงกล่าวถึงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงข้อเท็จจริงในแอปพลิเคชันหมอพร้อมว่าจากการตรวจสอบยังไม่พบหลักฐานมีการสวมสิทธิ์รักษาพยาบาลหรือการทุจริตในการเบิกค่ารักษาแต่เป็นความผิดพลาดในกระบวนการบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการซึ่งกระทรวงได้เร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและได้รับคำร้องเข้าระบบแล้วกว่า 13,000 ครั้งโดยกระทรวงจะดำเนินการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนและจะใช้เหตุการณ์นี้ยกระดับมาตรฐานการบันทึกข้อมูลสุขภาพเพิ่มความเข้มงวดในการยืนยันตัวบุคคลและตรวจสอบข้อมูลทั้งระบบนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงราบัตเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงเดินทางไปเมืองเซลตาประเทศโมร็อกโกหลังเกิดวิกฤตผู้อพยพกว่า 50,000 คน
9: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงราบัตประกาศแจ้งเตือนคนไทยในประเทศโมร็อกโกถึงสถานการณ์วิกฤตผู้อพยพกว่า 50,000 คนฝ่าฝืนแนวชายแดนระหว่างโมร็อกโกกับสเปนทะลักเข้าไปยังเมืองเซวาตาซึ่งเป็นดินแดนส่วนแยกของสเปนที่อยู่ในแผ่นดินโมร็อกโกตั้งแต่เมื่อวานนี้ขอให้คนไทยในโมร็อกโกและนักท่องเที่ยวไทยที่อยู่ในโมร็อกโกและมีแผนที่จะเดินทางไปยังเมืองเซวาตาดังกล่าวขอความกรุณาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเมืองเซวาตาหรือการข้ามพรมแดนไปยังประเทศสเปนผ่านทางนี้และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เอ็มดีและฟูเน็กของประเทศโมร็อกโกจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: พระมหาบดินปิ่นสยามพระบารมีปกเกียรติกามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาไตรประจักษ์เป็นหลักใจน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองไงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

0: พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระสุขนิกรแท้สองก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรกรอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต
1: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
2: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
1: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
3: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรม

0: ประชาสัมพันธ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกประจำปี2569อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
6: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
5: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
6: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
5: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
7: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกประจำปี2569พร้อมตั้งศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าน
9: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยการน้อมนำตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อร่วมแสดงความขอบคุณรำลึกถึงความเสียสละและเชิดชูเกียรติของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชาติตลอดมารวมถึงสะท้อนภารกิจอันยิ่งใหญ่และความสำคัญของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของทั้ง3หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมตั้งศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพื่อรองรับการดูแลรักษาพยาบาลการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บการดูแลทุนการศึกษาและคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้เสียสละปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับบริษัทฉางอานเปิดศูนย์ซ่อมแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแห่งแรกในไทยและพัฒนาทักษะช่างซ่อมบำรุง
10: นายพัทรวุฒิเพอร์แสละรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับนายเติ้งจื้อเทากรรมการผู้จัดการและประธานบริษัทฉางอานออโต้เซลล์ประเทศไทยจำกัดเป็นศูนย์บริการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยบนถนนสุขุมวิท77กรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนากำลังคนรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงเป็นศูนย์ให้บริการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแต่ยังเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับทักษะช่างเทคนิค EV ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมรองรับนโยบายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคโดยปีงบประมาณ2569ตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่จำนวน 15,000 คนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยปรับการทำงานชุดคุ้มครองตำบล51แห่งเน้นงานด้านการข่าวพร้อมเร่งติดตั้งตะแกรงท่อลอดถนนทั่วจังหวัด
0: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนราธิวาสว่าจังหวัดได้ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง51แห่งโดยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันในวันที่3สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่พร้อมกำชับให้เน้นงานด้านการข่าวลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับประชาชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสเมื่อเกิดเหตุผิดปกติผ่านนายอำเภอพร้อมวางระบบการปฏิบัติงานของชคต.ควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อสร้างความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนอกจากนี้ยังเร่งรัดการติดตั้งตะแกรงป้องกันท่อลอดถนนทั่วจังหวัดกว่า 2,000 จุดภายหลังเหตุลอบวางระเบิดเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาโดยให้ประสานหน่วยเฉพาะกิจในแต่ละพื้นที่เพื่อเร่งดำเนินการในจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญเป็นลำดับแรกปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891
1: KHz ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะครับวันนี้31กรกฎาคม2569ติดตามเรื่องฝนด้วยนะเห็นทางกรมอุตุเตือนว่ามีฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่แล้วก็มีน้ำท่วมนะน้ำป่าเมื่อวานก็ติดตามข่าวกันอยู่นะครับพื้นที่เสี่ยงต้องติดตามใกล้ชิดหน่อยนะข่าวจากปภ.ข่าวจากทางราชการต่างๆครับแล้วก็ดูแลสุขภาพควบคู่กันไปเลยสมุนไพรก็ใช้ได้ครับแต่ว่าต้องทำความเข้าใจแล้วก็ศึกษาการใช้ให้ถูกต้องนะแล้วก็ถ้าหากว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีๆก็ฝากไว้ด้วยนะอภัยภูเบศรครับชื่อนี้มั่นใจนะคุณภาพและความปลอดภัยครับคืนวันศุกร์เราเน้นแพทย์แผนไทยครับสำหรับสุขภาพดีวิถีไทยนะวันศุกร์ก็จะเน้นแพทย์แผนไทยเพราะว่าคืนนี้หมอปอนครับแพทย์แผนไทยประยุกต์หมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านเป็นวิทยากรในค่ำคืนนี้นะเดี๋ยวใครที่อยากจะปรึกษาสอบถามเกี่ยวกับสมุนไพรตำรับตำรายาไทยของอภัยภูเบศรต่างๆนะเดี๋ยวปรึกษาได้หลังพักเบรกก่อนนะช่วงแรกก็จะให้หมอปอนเนี่ยได้ให้ความรู้ก่อนพอพักเบรกก็เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาโดยตรงนะกับทางหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยเลยซึ่งตอนนี้อาจารย์ท่านมารอแล้วด้วยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับฮัลโหล
4: สวัสดีครับคุณ
3: ละ
4: พง
3: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอยู่ปราจีนบุรีหรือเปล่าอาจารย์
4: ครับวันนี้อยู่ปราจีนบุรี
3: เชิญครับเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องราวอะไรมาฝากแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
4: ก็สวัสดีคุณมันโลมนะครับผมแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมช่วงนี้ก็เจ็บป่วยกันไปตามสภาพอากาศครับ
3: ใช่อากาศมันฝนกลับมาอีกแล้วครับเชิญครับ
4: ผมก็เบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านระวังเรื่องของการออกนอกบ้านเนาะมลภาวะแล้วก็เรื่องสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนนะครับผมก็ถ้าเปียกฝนโดนละอองก็ถ้าเป็นไปได้ก็รีบอาบน้ำสระผมดีกว่านะครับผม
3: ครับ
4: จะเป็นเหมือนผมโอเคครับก็วันนี้ก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงนะครับผมครับก็เดี๋ยวไปกันเลยนะครับ
3: ครับความดันโลหิตสูงนะเป็นโรคฮิตเหมือนกันเชิญครับ
4: ครับความดันโลหิตสูงนะครับผมก็เป็นหนึ่งใน3โรคยอดฮิตนะครับผมของทุกที่เลยไม่ใช่แค่บ้านเราเนาะความดันเบาหวานไขมันนะครับผม
3: ครับ
4: ความดันโลหิตสูงเนี่ยก็คือถูกจัดอยู่ในหนึ่งในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับผมหรือ NCD นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นมีความสำคัญเนาะทางสาธารณสุขบ้านเรามากที่ควรจะได้รับการเอาใจใส่ดูแลนะครับผมเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะครับหรือแม้กระทั่งโรคไตนะครับผม
3: ครับ
4: พื้นฐานการดูแลสุขภาพที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมความดันโลหิตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะวนอยู่ในเรื่องของ พฤติกรรมนะครับผมรวมไปจนถึงการทานยานะครับผม
3: ครับ
4: เบื้องต้นเราก็มาทำความรู้จักกันก่อนนะครับผมการดูแลสุขภาพดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้ผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงนะครับมีสุขภาพที่ดีแล้วก็สามารถดูได้อย่างเป็นปกติสุขนะครับผมคือต้องบอกก่อนว่าการถูกแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคเนี้ยครั้งเดียวนะครับผมเป็นตลอดชีวิตไปเลยนะครับผมก็คือความหมายของความดันโลหิตก่อนนะครับความดันโลหิตเนี่ยก็คือมันเป็นแรงดันที่เกิดขึ้นในหลอดเลือดของเรานะครับหลอดเลือดแดงเนี่ยหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำเนี่ยก็คือเป็นหลอดเลือดที่อยู่ตามร่างกายเลยนะครับผมหัวใจเราเนี่ยมีหน้าที่สูบฉีดเลือดนะครับผมปอดเนี่ยมีหน้าที่รับสารอาหารดีๆมาให้เม็ดเลือดในหลอดเลือดเนี่ยนำสารอาหารเหล่านี้ไปเลี้ยงทั่วร่างกายนะครับไตเราเนี่ยมีหน้าที่รับเลือดที่เอาของเสียเนี่ยมาฟอกนะครับผมแล้วก็กลับไปเลี้ยงที่หัวใจต่อให้หัวใจฉีดอัดส่งหัวใจเนี่ยเหมือนเครื่องปั๊มนะครับผมไตเนี่ยเหมือนการกรองแล้วก็ปอดเนี่ยก็คือเหมือนกับโรงงานรับสารอาหารนะครับผมซึ่งความดันโลหิตเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นแรงดันที่อยู่ข้างในนะครับผมเป็นแรงดันที่ผลักต้านภายในหลอดเลือดนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยจะบอกว่ามีเวลาเราวัดเป็นตัวเลขหลักๆ ก็คือเวลาคุณผู้ฟังเนี่ยไปวัดความดันนั่นแหละนะครับผมเอาแขนเข้าเครื่องเนาะเขาก็จะบอกออกมาประมาณ3ตัวเลขนะครับผมก็คือเขาจะบอกตัวบนตัวล่างแล้วก็มีชีพจรนะครับผมตัวบนตัวล่างเนี่ยก็คือหมายถึง2ตัวนี้นี่แหละนะครับผมตัวบนก็คือความดันโลหิตซิสโตลิกหรือเป็นค่าความดันขณะที่หัวใจเนี่ยบีบตัวนะครับผมเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงนะครับผมแน่นอนว่าเมื่อมีการบีบปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องมีการคลายเพื่อบีบใหม่นะครับผมก็จะเป็นค่าความดันตัวล่างที่เรียกว่าความดันไดแอสโตลิกนะครับผมเป็นค่าความดันขณะที่หัวใจเนี่ยคลายตัวนะครับผมซึ่งเวลาเราคุยกับคุณหมอหรือเราไปวัดความดันเนี่ยเขาก็จะแปลผลออกมาเป็นค่า2ตัวก็คือ120/80 130/70อะไรอย่างนี้นะครับผมหน่วยเป็นมิลลิเมตรประหลอดนะครับผมความดันเนี่ยเขาก็จะมีระดับเนี่ยบอกไว้อยู่นะครับผมซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับผมความดันโลหิตซิสโตลิกหรือตัวที่บีบตัวเนี่ยถ้าเขามีค่าอยู่ระหว่าง90ถึง120เนี่ยครับผมก็คือเป็นความดันโลหิตปกตินะครับผม120เนี่ยกำลังดีเลยนะครับผม
3: ครับ
4: แต่ถ้าสมมุติว่าเริ่ม120ถึง139เนี่ยมันจะเริ่มเสี่ยงเป็นความดันสูงนะครับผมความดันสูงเราจะตัดที่140นะครับผมขึ้นไปนะครับผมก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องถูกวัดในกรณีที่คนผู้ฟังเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ปกติที่สุดนะครับถ้าเราออกกำลังกายแล้วเรามาวัดมันสูงอยู่แล้วหัวใจบีบตัวนะครับผมหรือเราอ่อนเพลียเหนื่อยล้าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต่ำก็ต่ำก็ได้เหมือนกันนะครับผมในทางกลับกันเนี่ยความดันตัวล่างนะครับผมค่าไดแอสโตลิกเนี่ยมันจะมีหน่วยเป็นน้อยกว่านะครับผม เขาก็จะอยู่ที่ถ้าสมมุติว่าต่ำกว่า90ลงมาเนี่ยแต่ว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่อยู่ระหว่าง60ถึง90นะครับผม
3: ครับ
4: ถ้าตัวล่างเนี่ยเริ่มสูงขึ้นไปอย่างเช่นจาก80เป็น90 หรือ80ถึง89เงี้ยมันก็จะเริ่มปิ่มๆแล้วก็ถ้าเป็น90ขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มสูงก็คือ2ตัวนี้จะพากันสูงนะครับถึงจะเรียกว่าความดันโลหิตสูงนะครับ
3: ครับ
4: ถ้าความดันต่ำเนี่ยเดี๋ยวจะว่ากันอีกทีนึงนะครับผมเบื้องต้นเนี่ยในกรณีที่เป็นลักษณะของความดันโลหิตสูงเนี่ยเขาก็จะมีในลักษณะของเป็นภาวะอาการที่แสดงออกมานะครับผมซึ่งถ้าเปรียบให้ฟังง่ายๆเนี่ยมันก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับทางแรงดันนะครับผมถ้าสมมติว่าเลือดมันไหลแรงมากๆเนี่ยครับผมมันก็จะมีอาการที่เป็นลักษณะของการกำเริบหรือเหมือนกับกระแทกนะครับผมในที่นี้คุณผู้ฟังก็อาจจะมีคุ้นๆอยู่บ้างถ้าสมมติว่าเป็นความดันโลหิตสูงแล้วมีอาการแสดงนะครับผมมันก็จะมีอาการลักษณะของอย่างเช่นแรงดันขึ้นไปที่หัวเยอะๆก็อาจจะมีอาการปวดศีรษะได้นะครับผมหรือถ้ามันขึ้นมากๆจริงนอกจากปวดศีรษะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการคลื่นไส้นะครับผมอาเจียนวิงเวียนนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือสมมุติว่าความดันมันสูงมากๆเนี่ยแล้วเราไปเกิดเหตุที่มันมีการตกใจนะครับผมหรืออะไรมากๆก็อาจจะทำลายหลอดเลือดได้ง่ายนะครับผมปวดศีรษะเนี่ยก็มักจะปวดที่ท้ายทอยหรือตึงๆหัวนะครับผม
3: ครับ
4: เวียนศีรษะมึนงงเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเหมือนแบบบ้านมันหมุนมันโครงเคลงมันเดินไม่ตรงนะครับผมตาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกแบบตาพร่ามัวนะครับผมมองไม่ชัดหรือหัวใจเต้นเร็วมากๆเนี่ยก็อาจจะถ้ามีเริ่มด้วยก็อาจจะเกิดอาการรู้สึกเหมือนใจสั่นนะครับผมหรือถ้าบางรายเนี่ยมันเป็นแรงดันเยอะๆแล้วหลอดเลือดฝอยมันแตกอย่างเช่นที่จมูกเนี่ยก็อาจจะเกิดเป็นเลือดกำเดาได้นะครับผมซึ่งมันมากับการบีบตัวของหัวใจเนาะถ้าสมมติว่ามันมีอาการในลักษณะของการเจ็บแน่นหน้าอกนะครับผมหรือปวดศีรษะรุนแรงมากๆหายใจติดขัดอะไรเงี้ยตรงเนี้ยก็อาจจะต้องรีบไปพบแพทย์นะครับผม
3: ครับ
4: ทีนี้เบื้องต้นเนี่ยในลักษณะของตรงนี้เนี่ยพอมันเป็นนะครับผมเราก็จะต้องเฝ้าระวังกันนะครับผมในเรื่องของการดูแลเรื่องความดันโลหิตเนี่ยการดูแลเนี่ยก็จะมีทั้งหลายๆแง่เลยหลอดเลือดเนี่ยต้องบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความอ่อนไหวเนาะตัวเขาจะเปรียบเหมือนสายยางเลยครับผมคุณเปิดน้ำแรงมันก็มีแรงดันเยอะคุณเปิดน้ำเบาแรงดันมันก็น้อยนะครับ
3: ครับผม
4: แต่การเปิดในที่นี้มันไม่ใช่สวิตช์เปิดปิดแต่มันคือพฤติกรรมสุขภาพครับผมพฤติกรรมสุขภาพเนี่ยคือสวิตช์ที่มีผลต่อความดันโลหิตนะครับผมเขาจะบอกเป็นหัวข้อเลยก็คืออย่างเช่นถ้าคุณออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับผมออกกำลังกายนี่คือต้องพอดีด้วยนะไม่หนักจนเกินไปนะครับผมก็จะทำให้ถ้าเห็นภาพหน่อยออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับผมหรือการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องนะครับผมระดับการออกกำลังกายที่สามารถออกได้เนี่ยก็คือแบบเบาๆปานกลางตรงนี้ก็จะช่วยให้หลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงมีความยืดหยุ่นดีขึ้นนะครับอย่างในนักกีฬาที่เขาออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยความดันเขาอาจจะค่อนข้างต่ำเพราะว่าหลอดเลือดเขาเนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงนะครับผมก็จะทำให้เขาเนี่ยไม่เสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคที่มันจะตามมาจากภาวะความดันโลหิตสูงนะครับผมอันนี้ก็คือการออกกำลังกายนะแต่ถามว่าไม่ออกกำลังกายหลอดเลือดดีได้ไหมก็ดีได้นะครับผมแต่ถ้าออกก็จะดีเข้าไปอีกนะครับอย่างเรื่องของการดื่มการสูบนะครับผมการดื่มการสูบเนี่ยเป็นผลที่จะเรียกว่าทางตรงกับทางอ้อมผสมกันเลยก็ได้นะครับผมถ้าเอาทางตรงเนี่ยก็คือการดื่มเนี่ยมันคือแอลกอฮอล์เนาะแอลกอฮอล์คาเฟอีนอะไรเงี้ยนะครับผมก็มีผลทำให้หัวใจเนี่ยทำงานหนักมากขึ้นมีการสูบฉีดเร็วมากขึ้นโดยไม่จำเป็นนะครับผมมันเหมือนร่างกายมันตื่นตัวตลอดเวลาอะไรเงี้ยบางทีมันก็ทำให้เกิดความล้าของร่างกายได้ถ้ามันสูงมากๆเนี่ยก็อาจจะเป็นโรคอื่นๆตามมาด้วยนะครับผมการสูบบุหรี่เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับคล้ายๆกับเรื่องของทางปอดมากกว่าเนาะแต่จริงๆก็คือกระทบเพราะอย่างที่บอกปอดเนี่ยเขามีหน้าที่นำสารอาหารที่ดีเข้าสู่ร่างกายเนาะก็คือออกซิเจนถ้าเราสูบบุหรี่จัดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้ขมเหลานิโคตินนะครับผมหรือต่างๆเนี่ยมันก็จะเกาะตามถุงลมนะครับผมในคนที่เป็นแบบถุงลมป่งพองเนี่ยก็คือคุณภาพของอาหารหรืออากาศที่เข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยก็ไม่ดีนะครับผมก็อาจจะทำให้มันเกิดความรู้สึกเหนื่อยง่ายมากขึ้นหรือในทางกลับกันมันก็อาจจะเป็นตัวที่ทำให้หัวใจทำงานมากขึ้นก็จะมีความดันโลหิตสูงตามมานะครับผม
3: ครับ
4: ซึ่งเป็นผลกระทบแบบกว้างๆแต่โดนเรื่องของความดันด้วยนั่นเองนะครับผมในอีกในนึงเนี่ยปัญหาที่เรามักจะเจอก็คือผู้ที่เป็นความดันโลหิตแล้วเนี่ยไม่ได้กินยาสม่ำเสมอนะครับผมการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกนึงที่แพทย์เนี่ยก็จะส่วนใหญ่ถ้าความดันมันสูงต่อเนื่องเนาะไม่ว่าจะในขนาดพักหรือว่าในขณะที่ทำกิจกรรมเนี่ยแพทย์เขาก็จะเริ่มเฝ้าระวังแล้วว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นความดันโลหิตสูงการให้ยาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยทำให้หัวใจเนี่ยไม่ทำงานหนักมากจนเกินไปนะครับผมแล้วก็ช่วยเรื่องของความดันนะครับมันจะมีที่กล่าวกันประจำนะครับผมก็คือกินยาแผนปัจจุบันมากๆแล้วจะเป็นโรคไตหรือเปล่านะ
3: ครับ
4: ในที่นี้ขอบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นความดันโลหิตสูงแล้วคุณเลือกที่จะไม่กินยาหมอแผนปัจจุบันเพราะกลัวเรื่องไตอันนี้อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดนะครับผม อย่างที่บอกเลยความดันโลหิตสูงเนี่ยเขามีต้องไปกรองเลือดที่ไตด้วยเหมือนกันเนาะไตเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าหน่วยกรองไตอยู่นะครับผมหน่วยกรองไตเนี่ยเขาก็จะมีหลอดเลือดฝอยเนี่ยมาผ่านเพื่อเลี้ยงลำเลียงเลือดมาฟอกเนาะถ้าสมมุติว่าคนที่เป็นความดันโลหิตสูงมากๆเนี่ยแรงดันเนี่ยมันจะอัดไปที่หลอดเลือดฝอยอาจจะทำให้หลอดเลือดฝอยที่ไตเนี่ยเสื่อมได้ง่ายหรือแตกเลยนะครับผมแน่นอนว่าพอมันแตกแต่มันไม่ใช่หลอดเลือดใหญ่มันก็อาจจะไม่ได้เกิดปัญหาอะไรโดยตรงชัดๆแต่ลองนึกภาพว่าถ้าหลอดเลือดฝอยที่หน่วยกรองไตเนี่ยมันเสื่อมหรือมันเสียหายไปเรื่อยๆไตก็จะเสื่อมครับ พอไตเสื่อมเนี่ยก็จะทำให้คุณภาพของการฟอกของเสียเนี่ยมันลดลงนะครับร่างกายเราก็จะมีโอกาสที่จะมีของเสียมากขึ้นทั้งนี้ก็คือเกิดจากความดันโลหิตสูงนะครับผมฉะนั้นถ้าบอกว่าไม่กินยาความดันเพราะกลัวโรคไตกินแล้วขอโทษถ้ากินยาแล้วกลัวเรื่องโรคไตไม่กินเป็นแล้วไม่กินมีความเสี่ยงเรื่องโรคไตมากกว่านะครับผม
3: ครับ
4: นะผมอีกอันนึงนะครับผมก็คือการควบคุมน้ำหนักนะครับผมการควบคุมน้ำหนักเนี่ยแน่นอนว่าในร่างกายของเขาเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเราเนี่ยเหมือนกับภาชนะเนาะที่บรรจุอวัยวะต่างๆกระดูกกล้ามเนื้อข้างในนะครับผมความดันเนี่ยแม้จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเหมือนกับระบบหลอดเลือดเนาะแต่ว่าถ้าร่างกายเราเนี่ยมันมีมวลนะครับผมมีน้ำหนักเยอะก็มีโอกาสที่จะทำให้ความดันเนี่ยมันขึ้นได้นะครับผมเพราะว่าแรงดันในร่างกายเนี่ยก็จะสูงนะครับผมอีกอันนึงนะครับผมก็คือการเลือกรับประทานอาหารนะครับผมอาหารเนี่ยมีผลต่อความดันไม่มากก็น้อยแต่ส่วนใหญ่จะมากนะครับแพทย์เนี่ยจะพูดไว้เสมอว่าอาหารรสจัดเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงเรื่องความดันโดยเฉพาะบ้านเรานะครับผมจะพูดประจำเลยว่าบ้านเราเนี่ยชอบทานอาหารรสอร่อย รสอร่อยเนี่ยก็คือรสที่ผ่านการปรุงมาอย่างดีแล้วว่าอร่อยถูกปากแน่นอนนะครับรสอร่อยเนี่ยเขาจะเป็นการปรับให้มันดีที่สุดทานแล้วมีความสุขที่สุดนะครับผม
3: ครับ
4: ซึ่งรสเหล่านี้ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับเหมือนก๋วยเตี๋ยวหรือส้มตำนะครับผม
3: ครับ
4: ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยโอ้ตอนแม่ค้าเขาต้มน้ำซุปกระดูกหมูเนี่ยเป็นหม้อเนี่ยหรือน้ำซุปอื่นๆเนี่ยเขาก็ต้องใส่เครื่องปรุงรสอยู่แหละนะม
3: ัน
4: จะมีความรสจัดมาประมาณหนึ่งแต่พอมันเป็นต้มเป็นหม้อเนี่ยไอ้มันอาจจะไม่ได้เข้มขนาดนั้นแต่จริงเขาใส่เยอะเนาะเพราะให้มันเข้มทั้งหม้อนั้นได้เนี่ยคือต้องใส่เยอะหรือแกงสักหม้อหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับผมแต่จะเป็นก๋วยเตี๋ยวจะเห็นภาพกว่าทีนี้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวเรานะครับเราชิมแล้วเฮ้ยมันยังขาดเติมน้ำตาลหน่อยเฮ้ยหวานไปเติมน้ำปลาหน่อยเฮ้ยเค็มไปรสยังไม่กลมกล่อมเติมเปรี้ยวเข้าไปอีกหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับผมก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เห็นภาพชัดว่าอาหารเนี่ยมันเป็นรสอร่อยจริงๆนะครับผมถ้าไม่ถูกปากเราก็อาจจะทานได้ไม่เต็มที่ก็ได้เหมือนกันส้มตำก็เช่นกันนะครับผมส้มตำเนี่ยกว่าเขาจะปรุงให้น้ำส้มตำเนี่ยอร่อยเนี่ยบางทีมันต้องใส่หลายอย่างเนาะมีน้ำตาลมีน้ำปลามีพริกมีมะนาวอะไรเงี้ยนะครับผม
3: ครับ
4: ซึ่งก็ต้องเป็นรสที่มันมีความจัดจ้านนิดนึงนะครับผมและยิ่งเราแบบซดน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยเนาะทั้งส้มตำหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันก็จะได้ความรสจัดเข้ามานะครับผ
3: ม
4: รสจัดเนี่ยหรือตัวความเค็มเนี่ยมันก็จะมีส่วนทำให้ความตึงตัวของหลอดเลือดเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับผม
3: คร
4: ับ จริงๆแล้วเนี่ยต่อให้เราไม่กินอาหารรสจัดหรือดูแลตัวเองดียังไงเนี่ยครับในช่วงเวลาที่เราเริ่มมีอายุมากขึ้นหลอดเลือดก็จะเริ่มเสื่อมตัวได้ตามธรรมชาติด้วยเช่นกันนะครับผมบางคนบอกว่าฉันใช้ชีวิตอย่างดีมาตลอดความดันปกติมาตลอดแต่ทำไมพอเข้าเลข6เลข5ปลายเลข6เนี่ยทำไมความดันเพิ่มขึ้นนะครับผม
3: ครับ
4: ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งจากที่หลอดเลือดเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นลดลงนะครับผมเป็นความเสื่อมตามช่วงวัยนะครับผม
3: ครับ
4: แต่สิ่งที่พูดเนี่ยอย่างที่บอกมันไม่ได้หมายถึงทุกท่านนะครับผมแต่มันคือความเสี่ยงนะฮะแล้วความดันโลหิตต่ำล่ะเป็นยังไงนะครับผมความดันโลหิตต่ำเนี่ยเขาจะถูกนิยามไว้ว่าความดันโลหิตตัวบนเนี่ยจะต่ำกว่า90และตัวล่างเนี่ยจะต่ำกว่า60นะครับผมซึ่งอาจจะต่ำเพียงตัวเดียวหรือ2ตัวก็ได้นะครับผมอาการของความดันโลหิตต่ำเนี่ยจะสวนทางกับความดันโลหิตสูงมากๆนะครับผมถ้าความดันโลหิตสูงคือเลือดเนี่ยมันไหลแรงมันอัดแน่นมากมีแต่ปวดหัวเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนอะไรอย่างนี้ความดันโลหิตต่ำจะแสดงออกมาในลักษณะของเลือดไปเลี้ยงไม่พอนะครับผมเลือดไปเลี้ยงไม่พอก็อาจจะมีอาการก็คือสวิงสวอยเวียนศีรษะหน้ามืดจะเป็นลมนะครับผมบางทีนั่งอยู่แล้วลุกขึ้นมาพวดเหมือนจะหงายหลังเพราะว่าเหมือนจะเป็นลมเลือดไปเลี้ยงจะไม่ทันนะครับ
3: ครับ
4: พอเป็นมาก อาจจะมีอาการหายใจเร็วนะครับผมการหายใจเร็วคือการเอาอากาศเข้ามาเนาะรีบกระตุ้นให้เลือดมันสูบฉีดนะครับผมเหนื่อยง่ายนะครับชีพจรเต้นเบาชีพจรเนี่ยเราก็จะจับได้ตามตำแหน่งต่างๆตำแหน่งยอดนี้ก็จะมีอ่ะข้อมือเนาะหรือถ้าเราดูในหนังกันหน่อยเขาก็จะคำที่คอนะครับที่คอเนี่ยก็จะมีหลอดเลือดใหญ่อยู่นะครับผมตัวเนี้ยก็อาจจะรู้สึกว่าเต้นแผ่วเต้นเบานะครับผมหลักๆเนี่ยของความดันโลหิตต่ำเนี่ยครับผมการดูแลก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งก็คืออย่างเช่นดื่มน้ำไม่เพียงพอนะครับผมเพื่อเหมือนกับไปช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเลือดนะครับผมการเปลี่ยนอิริยาบถการทำกิจกรรมอะไรต่างๆควรจะทำอย่างช้าๆเอาให้ปลอดภัยนะครับจริงๆคนความดันสูงก็ไม่ควรจะเคลื่อนไหวเร็วมากจนเกินไปด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะการเปลี่ยนความดันเนี่ยก็ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมสูงนะครับผมแต่ในผู้ที่เป็นความดันโลหิตต่ำเนี่ยการเปลี่ยนท่าเนี่ยถ้าเปลี่ยนเร็วเกินเลือดไปเลยไม่ทันก็จะเกิดอาการเวียนหัวได้นะครับผมแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามีอาการหายใจเหนื่อยนะครับผมเจ็บแน่นหน้าอกเนี่ยก็เป็นอาการหนึ่งที่ควรพบแพทย์เนาะซึ่งตอนนี้เรื่องของประเด็นอันเนี้ยมันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจคุณบรรลมก็ตามข่าวอยู่เนาะเรื่องของคุณครูเนาะ
3: ใช่ใช่
4: ซึ่งผมเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนมากจริงๆนะครับผมแต่หลักๆเนี่ยก็คือเราจะเห็นว่าโรคหัวใจเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งมาจากความดันได้ด้วยหรือจากไขมันหรือจากเบาหวานได้ด้วยเหมือนกันแต่สิ่งนี้มันทำให้เราได้เห็นว่าไม่ต้องรอให้อายุเท่าไหร่ถึงจะเป็นใครๆก็มีความเสี่ยงได้นะครับผม
3: ครับ
4: สิ่งที่ผมจะพูดก็คือไอ้เรื่องกระบวนการอะไรก็ให้เขาว่าไปตามนั้นนะครับผมแต่สิ่งที่ผมจะสื่อก็คือเมื่อมันมีความเสี่ยงเนี่ยที่มันไม่แน่นอนสิ่งสำคัญเลยก็คือการตรวจสุขภาพประจำปีครับผ
3: ม
4: การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยถ้าเราพูดกันให้กว้างๆเนี่ยก็คือเป็นการดูว่าระบบของร่างกายตามเกณฑ์ของระบบสาธารณสุขเนี่ยมันมีอะไรในร่างกายเราที่มันดูมีความผิดปกติไหมอย่างเช่นสัญญาณชีพเนี่ยเนาะสัญญาณชีพมันก็จะมี4อย่างเนาะความดันโลหิตนะครับผมสูงไหมต่ำไหมชีพจรหัวใจเต้นแรงไหมนะครับอุณหภูมิร่างกายเป็นยังไงนะครับผมการหายใจเราหายใจช้าหายใจเร็วหรือหายใจผิดปกติไหมหรือการตรวจสุขภาพที่เจาะลงไปอีกหน่อยการดูผลเลือดต่างๆความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวการดูค่าตับค่าไตการดูค่าไขมันความดันไขมันน้ำตาลนะครับหรือการดูตับอะไรเงี้ยนะครับผมหรือลึกไปกว่านี้ก็จะเริ่มเป็นเฉพาะโรคมากขึ้นนะครับการคัดกรองความเสี่ยงโรคต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญครับผม อาจจะไม่ต้องรอให้อายุมากก็ได้นะครับผมอายุมากที่ผมว่าเนี่ยคือหมายถึง50 60อะไรเงี้ยค่อยตรวจไม่ใช่ถ้าหลักๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือเขาก็จะแนะนำนะว่าควรตรวจเนี่ยเมื่อก่อนก็จะอยู่ที่แบบ35ปีเนี่ยควรตรวจแหละแต่จริงๆถ้าเรารู้สึกว่าเรามีอาการอะไรที่มันผิดปกติเนี่ยเป็นไปได้เราก็ควรจะตรวจให้มันแน่ชัดก่อนนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะฮะ
3: ครับ
4: อันนี้เลยนะครับผมปีนี้เนี่ยก็คือมันก็เพิ่งผ่านวันความดันโลหิตของโลกไปนะครับผมสสช.นะครับผมเขาก็มีร่วมกับ5ภาคีเครือข่ายเนาะสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทยกรมควบคุมโรคนะครับผมสมาคมและเครือข่ายโรคไม่ติดต่อและบริษัทแอสตราเซเนกาเนาะเขาก็จะมีแถลงเกี่ยวกับเรื่องของ beat the pressure นะครับผมหรือเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตนะครับเนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลกช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสถานการณ์ที่เขาบอกเนี่ยก็คือคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยเริ่มมีป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วสูงถึง 29.5% นะครับถ้าตีเป็นจำนวนคนก็คือ 17.5 ล้านคนเสี่ยงนะคุณบรรลม15ปีเองนะครับผมและเกือบครึ่งหนึ่งไม่รู้ตัวว่าป่วยครับผม
3: ครับมันเหมือนภัยเงียบเหมือนกันความดันโลหิตสูงครับ
4: เนี่ยเป็นเขาเรียกเลยว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบนะครับผม
3: ใช่ๆครับ
4: อีกอันนึงคุมอาการไม่ได้ผู้ที่ป่วยและเข้าสู่ระบบการรักษาแล้วเขาบอก 75%ยังไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้คือรู้แล้วว่าตัวเองเป็นแต่ยังควบคุมไม่ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าพอคุมไม่ได้เนี่ยมันเป็นความดันสูงเรื้อรังมันจะเริ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจแล้วก็โรคไตเรื้อรังนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงที่สูงมากนะครับแน่นอนว่าพอมีการเจ็บป่วยเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยนะครับผมมันก็จะเป็นการทำให้เกิดการเสียโอกาสละกันเนาะใช้คำนี้ในหลายๆแง่มุมเลยนะครับผม การจ้างงานระบบสุขภาพอะไรเงี้ยก็มีผลด้วยเหมือนกันแต่หลักๆที่ผมจะพูดก็คือมันเจอในคนอายุน้อยขึ้นเอ้ยขอโทษเจอในคนอายุน้อยลงและในคนที่เป็นก็ยังคุมได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับผม
3: คร
4: ับ หลักๆเนี่ยภาครัฐเนี่ยรวมถึงภาคเอกชนเนี่ยเขาก็จะพยายามร่วมมือกันนะครับผมเพื่อส่งเสริมผลักดันนะครับผมให้เราเนี่ยมีความตระหนักรู้นะครับผมถึงการแก้ปัญหาหรือการบรรเทาปัญหาเนี่ยเนาะเป้าหมายที่เขาวางเนี่ยก็คือพยายามให้ผลักดันให้รู้และเฝ้าระวังให้คุมอาการได้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยเนี่ยมากขึ้นนะครับผมแนวคิดง่ายๆเลยเขาใช้หลักว่า know your numbers control your pressure รู้ค่าความดันกินยาทุกวันคุมทันห่างไกลโรคนะครับเป็นส่งเสริมการป้องกันก็คือเน้นย้ำเพิ่มกิจกรรมทางกายนะครับการออกกำลังกายต่างๆการเดินการวิ่งนะครับผมลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งนะครับผมเหนื่อยนิ่งก็คือในแง่นี้ไม่ได้หมายถึงการอยู่เฉยๆแต่หมายถึงการเพิกเฉยนะครับผมเพื่อให้ประชาชนเนี่ยตระหนักเรื่องนี้มากขึ้นนะครับเอาง่ายๆถ้าเป็นไปได้นะครับคุณผู้ฟังเราก็ถ้าบ้านเราเป็นครอบครัวใหญ่มีพ่อมีแม่มีเราหรืออาจจะมีสูงขึ้นไปอีกปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาบ้านหนึ่งเนี่ยอาจจะมีเครื่องวัดความดันดีๆไว้สักหน่อยสักเครื่องหนึ่งนะครับผมวัดเนี่ยเขาจะแนะนำวัดช่วงหลังตื่นนอนเนาะเป็นค่าความดันที่ค่อนข้างนิ่งนะครับผมหรือถ้าสมมุติมันมีอาการผิดปกติอะไรขึ้นมาลองวัดนะตอนนั้นดูว่ามันสูงเกินเกณฑ์ไหมนะครับผมตรงนี้ก็เอาไปพบหมอได้นะครับผม
3: ครับ
4: ในมุมของแผนไทยบ้างนะครับผมแผนไทยเนี่ยจริงๆทั้งโดยภาคส่วนเนาะแล้วก็อย่างของโรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยในมุมมองของแผนไทยเนี่ยความดันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการละคนกันของธาตุแต่หลักๆก็จะอยู่ที่ปิตะแล้วก็วาตะนะครับเป็นไฟกับลมที่กำเริบไฟกับลมพอมันกำเริบเรานึกถึงเปลวไฟกองไฟความร้อนมันจะขึ้นสูงนะครับผมพอมันขึ้นสูงเนี่ยมันก็จะไปกระทบต่างๆนะครับผมหลักๆ ก็คือนั่นแหละสมองหลอดเลือดนะครับผมหัวใจนะครับผมกล้ามเนื้อนะฮะซึ่งก็จะทำให้เกิดอาการเกิดความไม่สมดุลขึ้นมาพอความร้อนสูงน้ำก็จะแห้งก็จะเกิดปัญหาต่างๆออกมานะครับผมซึ่งอย่างของแผนไทยเนี่ยการดูแลส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใช้เรื่องของการกำหนดลมหายใจนะครับหรืออย่างฤาษีดัดตนเนี่ยก็จะมีเรื่องการกำหนดสมาธิขึ้นมานะครับการปรับเรื่องอาหารนะครับผมไม่ทานรสเค็มไม่ทานรสจัดต่างๆนะครับผมมากจนเกินไปนะฮะการใช้ยาสมุนไพรนะครับผมที่มีรสสุขุมเย็นหรือรสจืดนะครับผมเพื่อช่วยลดความดันโลหิตนะครับหรือการทานยาสมุนไพรที่ช่วยขับปัสสาวะนะอย่างเช่นชากระเจี๊ยบนะครับผมกระเจี๊ยบเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องลดความดันโลหิตสูงอยู่แล้วนะครับการทานกระเจี๊ยบเนี่ยก็คือมีส่วนช่วยเรื่องของการขับปัสสาวะนะแล้วก็เขามีแอนโทไซยานินเนาะเพิ่มประสิทธิภาพและความแข็งแรงให้กับหลอดเลือดนะครับผมตรงตัวเลยบำรุงหลอดเลือดนะครับผมถ้าจะทานกระเจี๊ยบเพื่อลดไขมันเนี่ยก็ต้องทานปริมาณมากซึ่งผมไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะครับคือคุณกินเพื่อขับปัสสาวะอะไรเงี้ยได้แต่สมมติว่าถ้าคุณทานกระเจี๊ยบเยอะเขามีเขาเรียกอะไรอาจจะต้องระวังในเรื่องของโรคไตนะครับผมถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับไตบกพร่องหรืออะไรเงี้ยก็ต้องระวังสตรีมีครรภ์ผู้มีปัญหาตับและไตเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการใช้นะครับกระเจี๊ยบแดงเนี่ยนอกจากช่วยเรื่องของความดันเขามีฤทธิ์ระบายด้วยนะครับผมคนธาตุอ่อนอาจจะคือมันมีความเปรี้ยวเนาะมันก็อาจจะเกิดอาการท้องเสียได้นะครับผมกระเจี๊ยบเราจะเจอในบ้านเราหลักๆ ก็คือเครื่องดื่มเนาะคุณบรรลม
3: ครับ
4: แต่หลักๆน้ำกระเจี๊ยบที่เรากินกันหวานมากครับ
3: หวานเจี๊ยบเลยครับน้ำกระเจี๊ยบแบบหวานเจี๊ยบเลยครับผม
4: คือความเปรี้ยวเนี่ยคุณได้ของเขาเต็มๆดีสดชื่นแต่ถ้าหวานอีกสักหน่อยจะสดชื่นขึ้นใช่ครับน้ำกระเจี๊ยบส่วนใหญ่ที่เรากินกันหวานครับผมอันนี้ก็ถ้าชงเองคุณจะได้ความรู้สึกหนึ่งเลยนะครับผมมันจะมีความเปรี้ยวโดดมากนะครับผมให้ความสดชื่นไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมแต่หลักๆพอใส่น้ำตาลเนี่ยมันจะเป็นน้ำกระเจี๊ยบที่เราทานกันทุกวันนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับผมนอกจากกระเจี๊ยบนะครับผมก็มีบัวบกนะครับผมบัวบกเนี่ยเขาก็จะอยู่หมวดเดียวกับอันนี้เลยนะครับผมก็อย่างเขาเรียกอะไรนะเม็ดแปะกล้วยนะครับผมบัวบกเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายนะครับผม บัวบกเนี่ยเป็นยาฤทธิ์เย็นนะครับผมซึ่งหลักๆเนี่ยเขาก็ช่วยในเรื่องของความดันโลหิตแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจนะครับผมตัวนี้ทดลองในสัตว์ก็คือทำให้หนูที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยหลอดเลือดเขามีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับผมทำให้ความดันโลหิตเฉลี่ยเนี่ยลดลงนะครับผมสารสกัดใบบัวบกเนี่ยช่วยเรื่องหลอดเลือดแล้วก็ช่วยเรื่องความดันโลหิตเนี่ยได้ค่อนข้างดีทั้งตัวบนและตัวล่างเลยนะครับไม่ทำให้หัวใจเนี่ยเต้นผิดปกติด้วยนะครับผมซึ่งบัวบกเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราทานกันเนี่ยก็มักจะอยู่ในรูปแบบอาหารเนาะยำบัวบกน้ำใบบัวบกนะครับหรืออย่างของโรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยเราก็จะมีเป็นแคปซูลบัวบกนะครับเราก็จะใช้จ่ายในกลุ่มที่บัวบกเขาเป็นยาเย็นเนาะเขาก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดศีรษะช่วยผ่อนคลายช่วยบำรุงสมองนะครับผมแล้วก็ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของหลอดเลือดให้หลอดเลือดเนี่ยมีความยืดหยุ่นได้ดีขึ้นนะครับถ้าไฟลมมันร้อนมากๆมันตีขึ้นตาเนี่ยเราก็จะมีแนะนำในเรื่องของการใช้เป็นยาพอกตานะครับผมยาพอกตาเนี่ยจะเป็นการรวมกันของยาที่มีฤทธิ์เย็นเนี่ยด้วยกัน3ชนิดนะครับผมมีฟ้าทะลายโจรมีบัวบกมีบอระเพ็ดนะครับผมอย่างเงี้ยมันเขาจะออกขมหมดเลยขมเนี่ยคือยาเย็นนะครับผมมีการเอาผงฟ้าทะลายโจรผงบัวบกนะครับผมผงบอระเพ็ดเนี่ยมาผสมให้เข้ากันในอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับผมแล้วก็บางที่ก็จะใช้ไข่ขาวเนาะหรือบางที่ก็จะผสมน้ำเย็นนะครับผมให้มันเป็นเหมือนกับกลายเป็นเนื้อครีมนะครับผมแล้วก็เอาแผ่นสำลีเนี่ยมาชุบน้ำพอหมาดแล้วก็แปะที่ตาแล้วค่อยเอาตัวครีมที่ได้จากผงที่บดเนี่ยมาพอกที่ตานะครับผมเราก็จะเชื่อว่าความเย็นตรงนี้เขาก็จะช่วยลดการอักเสบลดความร้อนนะครับผมช่วยดูดพิษไข้พิษร้อนเนี่ยออกนะครับผมก็จะเป็นที่มาของยาพอกตาที่เราทำกันอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศหรือว่าภูมิภูเบศด้วยนะครับผมซึ่งในตรงนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราจะสามารถใช้เป็นตัวเลือกได้นะครับคือพอเราเป็นเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องพบคุณหมอแผนปัจจุบันอยู่แล้วเรามักจะมียาทานนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถมาปรึกษาใช้ยาตรงนี้รวบได้นะครับผมที่แผนไทยใกล้บ้านนะครับผมโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลภาครัฐนะครับผมหรือโรงพยาบาลสูตรเนี่ยก็ได้หมดเลยนะครับผมความดันโลหิตสูงอย่างที่

0: เค็มจากตัวที่หมูที่หมักเค็มจากอาหารสำเร็จรูปที่เขาทำเป็นถาดๆเค็มจากน้ำจิ้มนะครับผมเขาทำมาเป็นหม้อนะครับผมซึ่งบอกว่าซึ่งไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องไม่กินหมูกระทะเลยนะครับผมไม่ใช่คุณจะต้องเว้นช่วงบ้างให้ร่างกายคุณได้ฟื้นฟูนะครับผมเวลาทานอะไรที่รสจัดมากๆพยายามดื่มน้ำตามเยอะๆนะครับผมแต่ก็คือเขาเรียกว่าอะไรจิบให้ตลอดวันนะครับผมเพื่อไปช่วยเจือจางความเข้มข้นตรงนั้นนะครับผมกรองจางดีกว่ากรองเข้มเอางี้ดีกว่านะครับถ้าไตพูดได้เขาจะพูดแบบนี้นะครับผมแล้วก็มันก็จะเป็นคำนี้ลดละเลี่ยงนะครับผมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับผมบุหรี่ไฟฟ้านะอันนี้ก็คือผลของทางเรื่องความดันโลหิตเนี่ยทางตรงทางอ้อมนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้มันก็จะมีเรื่องมลภาวะเข้ามาเนาะจริงๆต่อให้ฝนตกหนักขึ้น PM 2.5 ก็ยังอยู่กับเรานะครับผมมลภาวะสารต่างๆก็ยังมีอยู่นะครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็เรื่องของน้ำหนักตัวเนาะอันนี้ก็อาจจะต้องลองปรึกษากับคุณหมอแผนปัจจุบันด้วยเหมือนกันมันจะมีค่าดัชนีมวลกายอยู่นะครับผมซึ่งผมอันนี้ก็เกินเยอะอยู่ก็ต้องพยายามกันไปนะครับผม
1: ครับ
0: กิจกรรมทางกายที่บอกเลยเนาะการออกกำลังกายนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยก็คือ30นาทีต่อวันหรือ150นาทีต่อสัปดาห์นะครับผมอันนี้จากกรมควบคุมโรคเลยนะยากอยู่แต่ว่าถ้าทำได้ก็จะดีนะครับผม
1: ครับ
0: ความเครียดความคิดต่างๆนะครับผมมีผลต่อจิตใจนะครับผมตรงนี้ถ้าเราได้ทำอะไรที่มันมีความผ่อนคลายไม่รบกวนหรือเดือดร้อนใครเนี่ยแล้วเราสบายใจมันก็ลดความเสี่ยงเรื่องความดันได้เหมือนกันนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็สิ่งสำคัญเหมือนเดิมอย่างที่บอกถ้าเป็นไปได้อันนี้เผื่อคือคุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเครื่องวัดความดันมันอาจจะเป็นอะไรที่เข้าถึงยากเนาะเราอาจจะหมั่นตรวจวัดความดันเนี่ยจากอนามัยใกล้บ้านหรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เหมือนเราได้ไปดูสุขภาพของเราด้วยนะครับผมแต่ก็ดูให้เหมาะให้สมละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทิ้งท้ายกันนิดนึงนะครับในส่วนของผมเนี่ยก็คือผมรู้มันก็เร็วๆเหมือนเดิมอ่ะเนาะก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณผู้ฟังมีคำถามหรือว่าอยากปรึกษาการใช้ยาหรือว่าการรักษาด้วยแผนไทยก่อนจะมาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาเนาะเราอาจจะโทรคุยกันก่อนเพื่อดูว่าต้องเตรียมตัวไหมหรือว่าต้องทำอะไรเบื้องต้นให้ทางเราแนะนำก่อนโทรมาเลยได้นะครับผมที่0853912255นะครับ0853912255นะครับผมเบอร์นี้เป็นเบอร์ของหน่วยงานแผนไทยนะครับผมบริการให้คำปรึกษานะครับผมรวมถึงแนะนำการเตรียมตัวนะครับผมถ้าเกิดจะเดินทางมานะตรงนี้โทรมาได้ทุกวันเลยนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดถ้าโทรมาก็สักช่วงสายๆหรือไม่ก็ช่วงบ่ายๆก็ได้นะครับผมแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเดินทางไม่สะดวกอยากปรึกษาหรือรับยาสมุนไพรนะครับก็สามารถเราก็จะมีคลินิกออนไลน์นะครับผมตัวนี้ก็เพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับผมที่ช่องทางไลน์ตัว SI นะครับผมตัว A ตัว B ตัว S THAIMED นะครับผม SI ABS THAIMED นะครับผมตรงนี้ก็บริการให้คำปรึกษาเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุยแล้วคุณหมอแนะนำเรื่องการใช้ยาอะไรอย่างนี้ก็สามารถมีบริการจัดส่งนะครับในส่วนตรงนี้ก็คือไม่สามารถใช้สิทธิ์การรักษาได้แล้วก็มีค่าส่งต่างหากนะครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็คือเรื่องการทำหัตถการเนาะพอกตาเนี่ยหลายๆโรงพยาบาลจริงๆก็มีแล้วนะการนวดเนี่ยก็เป็นการช่วยให้หลอดเลือดกล้ามเนื้อเนี่ยคลายตัวนะครับผมก็ช่วยให้มันมีความยืดหยุ่นได้แล้วก็ช่วยทั้งเกลือทั้งการไหลเวียนด้วยนะครับผมอย่างที่บอกสนใจหรือว่าสงสัยอะไรก็สามารถโทรมาได้นะครับประมาณนี้ครับคุณบรรลง
1: โอเคครับงั้นพักเลยนะ
0: ได
1: ้ครับผมให้ทางอาจารย์ปอนพักแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราเปิดสปอร์ตนะพักฟังสปอร์ตกันแป๊บหนึ่งจบสปอร์ตแล้วใครที่ฟังอยู่มีข้อสงสัยถามได้หรือว่าเป็นประเด็นสุขภาพอื่นๆนะเรื่องราวของสมุนไพรยาไทยอภัยภูเบศของเราเดี๋ยวถามกับหมอปอนได้นะครับอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีครับอ่ะพักฟังสปอร์ตนะครับจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิมนะฮะ022900473นะครับย้ำเบอร์นะย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ022900 0 4

0: 73เดี๋ยวหลังเบรกผมรับสายนะครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
4: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
6: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
4: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
6: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
4: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
6: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
4: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศร
7: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศร
0: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรของเรานะตัวใหม่ก็มียาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลนะตัวนี้เป็นตัวใหม่ทำขึ้นมาเสริมยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรดั้งเดิมนะครับมีอภัยโบนแคร์นะดูแลเรื่องของกระดูกและข้อนะจากเพชรสังฆาตนะแล้วก็ยังมีครีมกันแดดนะตัวใหม่ของอภัยภูเบศรนะครับอภัยพรีเมียม UV ชิลนะสนใจก็นะสอบถามปรึกษาการใช้ได้เลยนะครับโทรศัพท์ไปที่ฝ่ายขายก็ได้หรือว่าทีมแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเราก็ยินดีให้คำแนะนำนะครับผู้ฟังครับเปิดสายโทรได้โทรมาได้เลยนะฮะ02-290-0473รับทีละ1ท่านทีละ1ท่านนะเคลียร์เสร็จก็วางสาย02-290-0473วันนี้เน้นสมุนไพรนะใครจะถามเรื่องสมุนไพรอยู่ยาต่างๆถามได้เลยนะผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับโทรจากไหนครับ
8: โทรจากมหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะคุณบรมค่ะคุณหมอปอนค่ะ
9: สวัสดีครับ
8: ค่ะดิฉันอยากจะเรียนรบกวนเรียนถามคุณหมอว่าได้ยินว่าการรับประทานยาความดันโลหิตนะคะไม่จำเป็นต้องหลังอาหารเลยใช่ไหมคะรับประทานได้เลยเหรอคะ
9: อันนี้เบื้องต้นเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่ก็แนะนำให้ทานตามที่ยาระบุเลยนะครับผมเพราะว่าจริงๆจริงๆเรื่องการดูดซึมยาเนี่ยมันก็จะมีผลเหมือนกันนะครับผมถ้าสมมติว่า ยาชนิดนั้นของคุณผู้ฟังเนี่ยครับผมเขาบอกเลยว่าให้กินเวลานี้เวลาไหนเนี่ยก็คือต้องกินให้ตรงนะครับผม
8: หลังอาหารนี่ประมาณ9โมงได้ไหมคะคุณหมอคะ
9: อ๋อคือหมายถึงมื้ออาหารใช่ไหมครับผม
8: ค่ะมื้ออาหารนะคะ
0: ทานนะห่างจากอาหารกี่นาทีถึงจะเหมาะสม
8: กี่นาทีคะคุณหมอคะ
0: เดี๋ยวฟังโอเค
9: ถ้าเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวหลังอาหารเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมมันจะไม่เหมือนกับยาลดกรดที่ว่าต้องทานทันทีแต่จริงๆก็คือให้มันอยู่ในเลนส์ประมาณแบบไม่เกิน15-30นาทีอะไรเงี้ยครับผมกำลังดีนะครับผม
0: หลังจากกินข้าวเสร็จเรียบร้อยกินอาหารเสร็จเรียบร้อยหลังประมาณ15-30นาทีครับ
8: รบกวนอีกนิดนึงค่ะ
0: เชิญครับ
8: เราจะรับประทานต้องรีบรับประทานตอนเช้าเลยหรือเปล่าคะถ้าเรารับประทานหลัง8โมงจะช้าไปไหมคะ
9: จริงๆคือมันอันนี้
0: เป็นคนไม่เหมือนกัน
9: ถูกต้องครับคุณบรรลมคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าแพทย์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ลงลึกตรงนี้เนาะแต่ที่เห็นมาคล้ายๆกันคือเขาจะอิงว่าช่วงเวลาการทานอาหารของคนเนี่ยให้อิงตามเวลาเหมือนบ้านเราเลยเช้าเนี่ยเราจะไม่เกิน8โมงใช่ไหมถ้าเริ่มแตะ9โมงมันจะไปทางสายแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าคุณหมอเนี่ยเขาต้องอิงก่อนว่าผู้ป่วยเนี่ยทานครบ3เวลาด้วยนะเช้าเพิ่งวันเย็นก็คืออ่ะ8โมงเที่ยง4โมง5โมงเย็นประมาณนี้เลยครับผมทีเนี้ยถ้าถามว่าทานห่างมันจะมีเรื่องรอยต่อยาขึ้นมาครับผมถ้าเป็นไปได้เนี่ยตรงนี้ถ้าคุณหมอปกติอย่างของคุณผู้ฟังคุณหมอให้กินกี่เวลาครับ
8: เวลาเดียวค่ะหลังอาหารเช้าค่ะ
9: ถ้าหลังอาหารเช้าอันนี้ไม่ซีเรียสมากก็คือทานตามที่เราต้องทานเนี่ยก็ให้มันอยู่สักประมาณช่วงเขาจะใช้ว่าโมงถึง2โมงเช้าเนาะ7โมง8โมง
0: ตื่นกี่โมงครับตื่นกี่โมงของคุณนะตื่นกี่โมง
8: ตื่นแต่เช้าอยู่ค่ะประมาณ5ดื่มน้ำอุ่นแล้วก็จะเว้นไปถึงได้เรียนถามคุณหมอว่าเว้นไปนานถึง8โมงมันช้าไปไหมคะ
9: แล้วปกติทานข้าวกี่โมงครับ
8: ทานข้าวเช้าประมาณ8โมงค่ะแต่ว่าตอนเช้าจะรับประทานกล้วยไข่อะไรประมาณนี้นะคะทานยาได้เลยไหมคะหลังประมาณนี้ไม่ใช่เป็นข้าวนะคะ
9: มันจะมีเชิงลึกด้วยเหมือนกันนะคุณบรโลอันนี้ผมไม่มั่นใจมากเลยแต่ว่าจริงๆถ้ากินประมาณ8โมงเนี่ยทานหลังอาหารได้ครับ15-30นาทีกำลังดีเลยนะครับผมแต่ว่ามันถ้าคุณหมอไม่ได้ห้ามอะไรเป็นพิเศษผมว่าไม่น่ามีปัญหาครับผมมันน่าจะดีกว่าไม่กินอะไรแล้วกินยาแน่นอนนะฮะ
0: ครับ
8: อ๋ออาหารเช้าจะเป็นกล้วยน้ำว้าผลหนึ่งกับไข่ต้มฟองหนึ่งนะคะคุณหมอคะ
0: อันนั้นเป็นรองท้องมั้ง
9: คือก็ว่ากันไม่ได้นะคุณบรรลมเพราะปริมาณการทานแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกัน
0: ใช่เขากินรองท้องแต่เขากินมื้อเช้าคือกินข้าวประมาณ8โมงใช่ไหมล่ะ
9: ครับ
0: ใช่ไหม
8: ได้นิดเดียวค่ะทานนิดเดียวจะเป็นมื้อเที่ยงค่ะ
0: ข้าวกินนิดเดียวแสดงว่าคุณกินข้าวเช้า2มื้อใช่ไหมกินเช้า2มื้อ
8: ค่ะกินประมาณนี้ค่ะคุณบรรลมค่ะ
0: กิน2มื้อ
8: นิดเดียวครับกินนิดเดียวแต่ว่าคือมันจะอิ่มกล้วยกับไข่ฟองนึงไปแล้วนะคะพอจะกินยา
0: อย่างนี้คิดว่าควรจะกินหลังมื้อกล้วยหรือหลังมื้อข้าวดีครับอาจารย์แบบนี
8: ้
9: ข้าวเนี่ยไปโปกี่โมงครับ
8: ประมาณ8โมงก็กินนิดหน่อยค่ะกินนิดหน่อยแต่ว่ามันจะเป็นอาหารเช้าปกติคือกล้วยกับไข่นะคะอิ่มตอนเช้าแล้วกินยาตอนนี้ได้เลยไหมคะ
9: อีกมื้อนึงกินตอนไหนนะครับ
8: 8โมงกินข้าว
0: 8โมงกินข้าว 5:30 กินกล้วยกับอะไรนะ
8: กับไข่ต้มฟองนึง
0: กินกล้วยกับไข่ต้มฟองนึงประมาณ 5:30 แล้วมากินข้าวเช้ากินข้าวนิดหน่อยตอนเช้าประมาณ8โมงครับ
9: งั้นจริงๆนะเอาที่หมอเขาสื่อเลยผมว่า8โมงครับผมกินหลังนั้นไม่มีปัญหานะครับผมคือต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นยาที่มีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องกัดกระเพาะเนาะเขาจะระบุเลยว่าต้องกินหลังอาหารทันทีซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นกลุ่มยาความกินเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกบอกว่าต้องกินหลังอาหารทันทีแต่ว่าแค่บอกว่าหลังอาหารนะครับผมหลังอาหารเนี่ยก็คือนี่เลย15-30นาทีก็แล
0: ้วเป็นยาความดันก็กินหลังอาหาร15-30นาทีครับ
8: ค่ะก็ให้อยู่ที่ยาละลายค่ะประธานโทษค่ะคุณหมอค่ะยาละลายริ่มเลือดเนี่ยกินพร้อมกันได้ไหมคะ
9: เอ๊ะอันนี้เขาให้กินเพราะอะไรครับโรคหัวใจหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองครับ
8: โรคหัวใจค่ะ
9: เขาระบุวิธีการกินไว้ยังไงครับ
8: ก็กินหลังอาหารเช้าเหมือนกันค่ะมันมีสัญญาสองตัวนี่แหละค่ะ
9: ถ้ามาจากโรงพยาบาลเดียวกันแสดงว่าคุณหมอเขาดูมาแล้วว่าปลอดภัยนะครับผมก็ให้ทานหลัง8โมงเช้าหลังทานข้าวได้เลยครับผม
8: อ๋อค่ะ มันเป็นยาที่มาจากโรงพยาบาลจากศูนย์ศิริกิติ์นะคะคุณหมอค่ายาละลายลิ่มเลือดแต่ว่ายาความดันมาจากโรงพยาบาลมหาสารคามค่ะ
9: แล้วทั้งสองที่ทราบไหมครับว่าเราทานยาอย่างอื่นอยู่ด้วยเนี่ย
8: ทราบแล้วค่ะเพราะว่าเขาส่งมารับยาที่มหาสารคามก็สั่งสองอย่างนี้แหละค่ะให
9: ้โอเคครับงั้นสบายใจได้ครับผมก็ให้ตีที่แปดโมงนี่แหละครับหลังทานข้าวเช้านี่เลยนะครับผมขอนับเป็นมื้อเช้าแล้วกันเพราะว่าของตื่นตีห้าอันนี้มันเหมือนทานรองท้องก่อนเนาะแล้วก็กินเวลาปกติก็อิงเป็นเวลานี้ก็ได้ครับจริงๆหลักๆเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามันมีความไม่สบายใจเล็กน้อยเรื่องตรงนี้จริงๆผมว่าถ้าเกิดคุณหมอเขานัดอีกรอบนึงที่ไม่ใช่รอบเติมยานะเป็นรอบที่ได้เจอหมอเนี่ยเราก็อาจจะถามคุณก็ได้ครับผมแต่ผมว่าปลอดภัยครับผมถ้าแบบนี้นะคือเรากินยาสม่ำเสมอแล้วเราก็กินหลังอาหารจริงๆครับ
0: ก็ลอง
8: ขอบพระคุณ
0: เพราะว่าของคุณเคสพิเศษเนี่ยคุณกิน2มื้อย่อยตอนเช้า
8: แ
0: ล้วก็ลองถามหมอดูแล้วกันว่ากินแบบนี้แบบนี้ควรจะให้กินยาเป็นมื้อไหนมื้อตีห้าหรือมื้อสองโมงเช้าแปดโมงเช้าถ้าเจอหมอลองถามดูก็ดีเหมือนกันนะครับ
9: ใช่
8: ขอบคุณมากค่ะคุณบรมขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะขอบคุณ
0: ครับครับผมครับผมครับผมโอเคครับอ่ะต่อครับแต่ก็จริงๆเลือกมื้อใดมื้อหนึ่งก็ได้ผมว่าเนาะจริงๆมันก็คือมื้อเช้าเหมือนกันแต่คุณย่อยเป็นสองมื้อ
9: คือถ้ามันเป็นรอยต่อคุณบรมอันนั้นผมจะกังวลเพราะว่าอย่างยาพาร์กินสันเนาะเขาก็จะมีแบบคนไข้จะรู้ตัวเลยว่าถ้าต้องกินเช้ากลางวันเย็นเนี่ยคนไข้จะรู้เลยว่าต้องกินประมาณตอนไหนถ้ากินติดเกินในช่วงมื้อที่ถัดไปมันจะมีรอยต่อแล้วเขาจะมีอาการกำเริบได้ง่ายอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ผมแนะนำถ้าคุณผู้ฟังหลายๆท่านสงสัยเนี่ยผมแนะนำให้อาจจะลองคุยกับคุณหมอเจ้าของไข้เบื้องต้นก่อน
0: ใช่
9: คือเพราะว่าคุณหมอจะไม่รู้ว่าเฮ้ย
0: คุณไปแยกมื้อใช่ใช่เขาคิดว่าคุณกินมื้อเช้ามื้อเดียวไม่ใช่คุณกินย่อย2มื้อ
9: ใช่ okay, บางทีคุณกินแต่กาแฟอะไรเงี้ยหมอเขาก็ไม่รู้
0: ใช่ใช่โอเคครับสายนี้จากไหนครับฮัลโหลเชิญเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
10: ผมโทรจากอยุธยานะครับ
0: ถามด่วนเลยเพราะเวลาเหลือน้อยแล้วครับเชิญครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าต้องให้อาจารย์พูดสั้นๆนิดนึง
10: ความดันสูงแต่ว่าผมหายแล้วครับหายมาเป็นปีแล้วตอนนี้ผมก็ปกติอยู่อยากจะถามคุณหมอว่าตั้งแต่ผมเลิกกินยาความดันมาเนี่ยผมปัสสาวะแบบขัดลำกล้องนะครับ
9: มันปัสสาวะปีนี้อายุเท่าไหร่นะครับ
10: ขัดลำกล้องด้วยครับ
9: ปีนี้อายุเท่าไหร่นะครับ
10: 80ครับ
9: อ๋อจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ที่ยาความดันอย่างเดียวนะอันนี้คุณหมอเขาบอกไหมว่ากินยานี้แล้วอาจจะทำให้ปัสสาวะขัดไม่ได้บอกใช่ไหมครับ
10: ก็ผมถามหมอเขาก็บอกอย่างเดียวว่าให้กินน้ำมากๆแต่ผมก็ไปหาหมอทุก3เดือนน่ะหมอนัดทีไปทีก็ไม่มีอะไรไปเขาก็ไม่ให้ยาให้อะไรมาครับ
9: คือคำว่าปัสสาวะขัดเนี่ยครับมันมีหลายกรณีมากจริงๆนะครับผมคุณผู้ฟังอาจจะต้องลองดูตั้งแต่ประเด็นเรื่องของอาหารการกินหรือแม้กระทั่งน้ำดื่มเลยนะครับคือปัสสาวะขัดเนี่ยมันเกิดได้จากหนึ่งอาจจะเป็นตะกอนหรือว่าเป็นนิ่วได้อันนี้หนึ่งนะอย่างที่สองก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของหูรูดหรือว่าการทำงานของหูรูดอะไรเงี้ยมันเสื่อมนะครับผมเพราะว่าด้วยวัยด้วยเนาะมันจะมีพวกแล้วเป็นต่อมลูกหมากโตไหม
10: อะไรครับ
9: เป็นต่อมลูกหมากโตไหมครับ
10: ไม่โตครับไม่โตปกติครับ
9: ครับอันนี้ก็ดีหน่อยนะครับผมก
0: ็
9: คือหลักๆมันอาจจะเป็นจากการดื่ม
10: น้ำผมกินพวกไอ้น้ำกระเทียมใบบัวบกต้มน้ำตะไคร้กินใบเตยต้มกินสารพัดนะครับผมกินไอ้พวกตรงเนี้ย
0: เวลามันจะหมดแล้วไปกินแล้วเป็นไงบ้างล่ะครับกินแล้วเป็นไงบ้างดีขึ้นกินแล้วเป็นไงบ้างดีขึ้นไหม
10: อ๋อไอ้อย่างพวกความดันมันดีครับมันความดันผมว่าปกติแต่ผมขัด
0: ไม่ทัน
10: เรื่องผมปัสสาวะนี่นะ
0: โอเคมันไม่ทันแล้วเวลามันหมดเวลามันหมดเวลามันหมด
9: รบกวนเยอะลองหาหมอปัสสาวะ
0: ไปหาหมอไปหาหมอนะไปหาหมอนะเวลาหมดโอเคโอเคโอเคครับหมดเวลาฮะเดี๋ยวฟังข่าวต่อนะครับโชคดีมีความสุขนะครับขออภัยด้วยสวัสดีครับ
11: ส ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
12: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
14: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
15: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
16: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นติดตามกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น
17: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทเป็นประธานการประชุมหารือกับคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรโดยผู้แทนสทได้ชี้แจงว่าพบกลุ่มผู้เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายและแก้ไขคะแนนจำนวน 5,925 รายแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ 5,129 รายและกลุ่มที่2ตรวจสอบแล้วผ่านเกณฑ์แต่ได้รับการปรับคะแนนขึ้น790รายโดยสทเตรียมส่งเรื่องไปยังหน่วยงานตรวจสอบทั้งปปช.ปปท. DSI และปปง.เพื่อดำเนินคดีผู้กระทำผิดรวมถึงพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งด้านเจ้าหน้าที่สทยืนยันว่าขอบเขตการจ้างงานหรือ TOR มีความรัดกุมและโปร่งใสไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยใดขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลสอบให้ได้ข้อสรุปชัดเจนชนัญชิดาสังทองรายงาน
12: อธิบดีกรมการกงสุลเร่งประสานนำร่างคนไทยเสียชีวิตในจอร์เจียกลับประเทศแต่สาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
18: นายมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลเปิดเผยถึงกรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโลที่ประเทศจอร์เจียว่ากระทรวงการต่างประเทศยืนยันจะติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้ญาติได้จะทำหนังสือมอบอำนาจและอยู่ระหว่างส่งเอกสารมายังกรมการกงสุลคาดว่าจะได้รับวันที่3สิงหาคมนี้ก่อนรับรองคำแปลและส่งต่อให้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาเพื่อออกมรณบัตรและประสานนำร่างทรัพย์สินและสิทธิที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยส่วนกรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุอย่างแน่ชัดและอยู่ระหว่างการสืบสวนของทางการจอร์เจียดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
12: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่21ณจังหวัดภูเก็ตช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและปลดภาระผู้ค้ำประกัน
19: พันตำรวจเอกอิทธิกรจิตรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่21ที่โรงแรมเดอะพาโกดีไซน์จังหวัดภูเก็ตเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีปัญหาหนี้สินได้เจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ทั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาโดยมีสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า15แห่งเข้าร่วมงานเพราะมีการเชิญชวนลูกหนี้กว่า 21,176 คนเข้ารับการไกล่เกลี่ยทั้งนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2,569 ได้จัดมหกรรมแก้หนี้มาแล้ว20ครั้งมีผู้เข้าร่วมไกล่เกลี่ย 34,288 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ 33,920 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 6,971 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้กว่า 4,429 ล้านบาทและช่วยปลดภาระผู้ค้ำประกันกว่า 26,000 รายอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยที่ผ่านมาแก้ปัญหาได้สำเร็จร้อยละ98และการจัดงานในครั้งนี้ตั้งเป้าช่วยเหลือลูกหนี้ให้สำเร็จร้อยละ100ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่1สิงหาคม2569หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านสายด่วนยุติธรรม1111กด77ตลอด24ชั่วโมงณวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
12: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

สวัสดีครับคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับเราพบกันอีกเช่นเคยครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา5 ทุ่มนะครับ5 ทุ่มหน่อยๆถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็5 ทุ่มหน่อยๆนิดๆนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5 ทุ่มเป็นข่าวภาคสุดท้ายและรายการเราก็เป็นรายการสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันครับพบกันนะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz ครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการแน่นอนเพลงที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยสากลเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่รายการเพลงประทับใจเราก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อนั้นเป็นสัญลักษณ์นะครับหลายคนจำทำนองเพลงนี้ได้นะครับวิหกเขินลมใช่ไหมนะครับถ้าเราร้องกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคงจะจำกันได้ดีเพลงนี้เป็นเพลงไทยนะครับมาใส่เนื้อหลายๆเนื้อเลยทีเดียวนะแล้วก็หนึ่งเนื้อที่คุณจำได้ดีก็คือวิหกเขินลมก็เลยนำมาเป็นต้นรายการนะครับเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ของรายการขอบคุณการบรรเลงจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่เราจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราซึ่งก็นำมาเริ่มต้นกันเป็นประจำนะครับเริ่มต้นด้วยเพลงชุดแรกครับที่จะเลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังในช่วงของเพลงประทับใจครับ

ังอยู่ในช่วงที่ผมเปิดเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นการนำเพลงเก่ามาเรียบเรียงดนตรีและก็ขับร้องใหม่นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าทำนองและเนื้อเพลงรวมถึงวิธีการร้องก็ยังคงสไตล์นักร้องดั้งเดิมของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพียงแต่ว่าปรับให้เป็นการมาฟังเพลงในคนรุ่นใหม่แล้วก็ทำดนตรีใหม่นะครับคนใหม่ๆจะได้ฟังได้ด้วยคนเก่าๆที่นึกถึงบรรยากาศเก่าๆถึงแม้เพลงนี้จะไม่ใช่ต้นฉบับแต่ว่าก็ยังสามารถฟังได้นะครับก็เลือกกันมาฝากกันสลับกันไปไม่ว่าจะเป็นต้นฉบับบ้างหรือว่าจะเป็นเพลงที่นำมาขับร้องกันใหม่บ้างนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้เสียงเทียนนะครับก่อนหน้านั้นก็คือจุฬาตรีคูณนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนรายการสุดท้ายของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังครับเริ่มแผ่วๆกันแล้วหรือยังนะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสในช่วง1นะฮะเขาขึ้นในระบบว่าช่วงที่1ก็คือเดือนกรกฎาคมจริงๆมันจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกก็คือมิถุนายนและกรกฎาคมมิถุนายนผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกเดือนนึงก็เป็นกรกฎาคมแล้วเดี๋ยวพอช่วงที่2ก็จะเป็นสิงหาคมแล้วก็กันยายนแต่ว่าเดือนละ 1,000 บาทเหมือนเดิมนะครับสำหรับโครงการนี้ไทยช่วยไทยพลัส60-40เริ่มกันมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมแล้วนะครับคุณผู้ฟังมาถึงวันนี้เริ่มแผ่วๆกันแล้วหรือยังนะครับถ้าใช้จริงๆแบบจ่ายแบบเต็มแม็กที่เขากำหนดเนี่ยก็คือวันละ200บาทนะครับทีนี้วิธีการสแกนเนี่ยจริงๆอ่ะวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลวางไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตอนนี้ก็ยังคงใช่อยู่อย่างนั้นก็คือคุณซื้ออะไรก็ตามในร้านเนี่ยก็พอซื้อปุ๊บจ่ายเงินคิดออกมาก็คือ60-40ก็คือเราเนี่ยจ่าย40บาทแล้วรัฐบาลจ่ายให้เรา60บาทใน1ยอด1บินที่เราชำระนะครับแต่ว่าคือคนก็อาจจะเฮ้ยรถเนี่ยสินค้าตัวนี้ที่เราซื้อเนี่ยเราต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วรัฐบาลต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งระบบมันคำนวณให้อยู่แล้วนะครับคิดง่ายๆเลยซื้อ100บาทก็เราจ่ายไปแค่40แล้วรัฐบาลก็ซื้อก็จ่ายให้60ซื้อ200บาทเราก็จ่าย80บาทอีก160บาทก็อีกไม่ใช่สิ120บาทนะฮะ120บาทรัฐบาลก็จ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าซื้อ300บาทล่ะยังไงเราจ่ายไป120รัฐบาลจ่ายไป180ใช่ไหมฮะมันก็ได้แต่เกินนั้นพอเกินนั้นแล้วมันไม่ได้แล้วนะครับแล้วอันนี้คือวัตถุประสงค์จริงๆนะแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยหลายคนก็ใช้แบบนี้สมมติซื้อเท่าไหร่ก็ตามจะ200จะ400 500 300อะไรอย่างเงี้ยฮะคุณผู้ฟังก็บอกสแกนไปเลยแล้วก็สแกนมันตัดไปเลยตัดจากเนี่ยไป200เลย1บินในวันเดียวอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันจริงๆแล้วมันก็ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลให้ตั้งแต่แรกเขาจะให้เราใช้แบบใช้จ่ายในวันนึงเนี่ยในวงเงินไม่เกิน200บาทสำหรับที่รัฐบาลจ่ายให้ที่อยู่ในเป๋าตังค์ที่เขาเติมมาให้เราเนี่ยเขาจะกำหนดให้เราเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมนะผมรู้สึกว่าผมเสียดายอ่ะผมไม่ได้ใช้แบบยกเว้นมันอยากได้สิ่งนั้นจริงๆเงี้ยผมก็ซื้อไปแล้วซื้อในราคามากอ่ะเช่นซื้อทุเรียน350อย่างเงี้ยแล้วพอสแกนพวกมันก็ตัดไป200เลยใช่ไหมเราก็จ่ายเอง150บาทอันนั้นมันก็ใช่แต่ว่าเหมือนทุกวันที่เวลาผมไปทำงานเนี่ยฮะเวลาไปทานข้าวตรงโรงอาหารของสถานีเนี่ยซื้อข้าว1จาน50บาทมีกับข้าว3อย่างใช่ไหมครับเราก็ใช้สิทธิ์พอใช้สิทธิ์ปุ๊บเนี่ยยอดเงินเต็มมัน50บาทใช่ไหมครับเขาก็จะเทียบบัญญัติตรายางซึ่งตรงระบบเนี่ยเขาจะเทียบเองผมจำได้ว่าเมื่อไหร่ที่ซื้อ50บาท
ผมจะจ่ายแค่20บาทเท่านั้นแหละแล้วก็อีก30บาทก็ระบบจ่ายให้ไปก็คือรัฐบาลจ่ายให้ไปมีวันนึงซื้อข้าว1จานแล้วก็เห็นแกงมันน่ากินน่าทานเนาะก็เลยซื้ออีก1ถุง50บาทก็เป็น100บาทพอดีอันนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยก็คือเขาจ่ายให้เรา60เราก็จ่าย40บาทเท่ากับว่าวันนั้น1จานสําหรับข้าวที่ทานตอนนั้น20บาทแกงที่เอาไว้ทานตอนเย็นอีก20บาทอันนี้ครบครันนะครับเพราะฉะนั้นใช้ประหยัดนะครับบางคนโอ้ใช้แบบประหยัดมากไว้หมดสิ้นเดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะปีเดือนที่แล้วเนี่ยผมใช้อยู่ได้ประมาณช่วงสักวันที่20กว่าๆมั้ง21นะฮะ21มิถุนายนก็หมดละเราผมไม่ได้ซื้อของแบบใหญ่ๆไง ก็ซื้ออย่างที่ว่านั่นแหละนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นไทยช่วยไทยพลัส60 40ที่มาชวนคุณคุยในช่วงนี้ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: มาถึงช่วงนี้ได้เวลาชื่นชมนิยมไทยแล้วครับวันนี้ชื่นชมนิยมไทยคุณคณิษฐายิ้มดีจะนำเสนอตอนอะไรเราไปติดตามรับฟังกันเลยเพราะว่าชื่นชมนิยมไทยเนี่ยมีให้คุณได้ฟังเป็นประจำในรายการเพลงประทับใจนะครับเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นนะครับคือบางสิ่งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันเริ่มต้นได้อย่างไรแล้วคุณคณิษฐานี่ก็ไปค้นข้อมูลมาทำให้เราได้รู้มากขึ้นในช่วงของชื่นชมนิยมไทยซึ่งแต่ละวันก็จะสลับกันมาก็เป็นตอนต่างๆนะเรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจนำมาฝากกันในช่วงของชื่นชมนิยมไทยครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

ัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียน

แบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองพดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ. 2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ. 2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่ายหลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ. 2430ในจอห์นลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ. 2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทกรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัฐวังบูรพาสี่พระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

มดเวลาแล้วครับกับเพลงประทับใจวันนี้หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์แล้วก็ความสุขความบันเทิงด้านเสียงเพลงที่หยิบมาฝากกับท่านผู้ฟังนะครับพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์เลยหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่นี่นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยย้ำนะฮะว่าจันทร์อังคารพุธพบกับผมที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์พฤหัสบดีและศุกร์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และ AM 819กิโลเฮิรตซ์รวมถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้หลับฝันดีตื่นมาพรุ่งนี้ด้วยความสดใสสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
2: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
1: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะก็เหมือนเช่นเคยค่ะขออนุญาตนำไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนจะมาสนทนากับท่านผู้ฟังเล่าให้ฟังแล้วก็ทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้มีความเข้าใจทราบซึ้งมากขึ้นในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมซึ่งเป็นที่เคารพบูชายิ่งของพุทธศาสนิกชนเรานะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ทุกวันเสาร์ก็มาพบกับพระอาจารย์และคุณเตือนใจเพื่อที่จะมาพูดคุยเรื่องราวในพระไตรปิฎกในช่วงที่เราเรียกว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎก
0: เจ้าค่ะ
1: ที่ต้องมาพูดคุยนั้นเพราะว่านี่คือเหมือนกับว่าเป็นแก่นเป็นรากเป็นพื้นฐานของเรา
0: เจ้าค่ะ
1: ข้อมูลไม่ว่าจะครูบาอาจารย์รูปไหนคนใดที่เขาจะนำมาเล่ามาบอกก็ต้องมาจากพระพุทธเจ้าซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนที่สำคัญสำคัญก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกก็มีส่วนที่อาจารย์หลุดหายไปบ้างก็มีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะศึกษาเราจะรู้ได้ไงว่าท่านสอนอะไรก็กลับมาที่ในพระไตรปิฎกส่วนที่ศึกษาก็มีส่วนที่ไปปฏิบัติก็มีบางรูปบางท่านก็ศึกษาด้วยการปฏิบัติของตนมีความรู้ความเข้าใจอะไรขึ้นมาแล้วก็มาเทียบเคียงกันในพระไตรปิฎกว่าถ้าลงกันได้เข้ากันได้อันนี้ก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็จึงใช้เวลากันสักสัปดาห์หนึ่งชั่วโมงหนึ่งครั้งหนึ่งโดยพระอาจารย์ก็จะไปอ่านมาก่อนศึกษาทำความเข้าใจอ่านคำแปลของฉบับมหามงกุฎราชวิทยาลัยบ้างฉบับของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบ้างหรือฉบับภาษาอังกฤษบ้างบาลีบ้างเทียบเคียงต่างๆแล้วก็มาสรุปหมายถึงอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังโดยมีคุณตนใจมาร่วมสนทนาด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: รูปแบบของการสนทนาของเรานั้นก็จะไล่ไปตามข้อเลยโดยจะเริ่มจากเล่ม1ข้อ1หน้า1ไปเรื่อยๆจนถึงบรรทัดที่2บรรทัดที่3ขึ้นข้อใหม่หน้าใหม่จนจบเล่มแรกกันไปต่อเล่ม2
0: เจ้าค่ะ
1: ที่เราศึกษาไล่กันไปเป็นข้อเป็นข้อเนี่ยมีข้อดีซึ่งวันนี้เราจะเห็นข้อดีอย่างหนึ่งในวันนี้โดยว่าจะทำให้ความรู้ของเราเนี่ยมันไปตามลำดับขั้นแล้วก็ไล่เรียงไปด้วยความกว้างขวางซึ่งบางทีในช่วงอื่นๆเนี่ยพระอาจารย์บางทีอยากจะหยิบข้อนี้ขึ้นมาเราบางทีก็กระโดดไปข้อนั้นแล้วก็กลับมาข้อนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้เรียงกันไปตามลำดับขั้นเพราะว่าแบบเอาตามความที่ว่าตัวเองสนใจหรือท่านผู้ฟังถามมาก็จะไปเจาะเอาส่วนนั้นแต่ในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยจะไล่กันมาเลยโดยในรอบปีที่เราตั้งแต่เริ่มรายการออกมาเนี่ยนะก
0: ็
1: สักสองปีที่ผ่านมานี่ขึ้นปีที่สามนะ
0: แ
1: ต่เราก็อยู่ในหมวดของอังคุตรนิกายที่เอาหมวดนี้ข้อนี้คัมภีร์นี้ขึ้นมาก่อนเพราะว่ามันจบในตัวเป็นข้อเป็นข้อของเขาเนี่ยจบในตัวก็เลยมาตั้งแต่หมวดที่มีข้อเดียวคือเอกนิบาตธรรมะที่มี2ประการคือทุกขนิบาตธรรมะที่มี3ประการ4ประการจนถึงตอนนี้เรามีธรรมะที่มี5ประการ
0: ก็เรียกว่าเป็น
1: ใช่5ข้อ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เรียกว่าเป็นปัญจกนิบาตคือเลขข้อมันก็จะเป็นจุดหนึ่งนะถ้าเราใช้คำว่าข้อกับข้อมันก็จะซ้ำไปซ้ำมาก็จริงจะใช้คำว่าประการแล้วกันเรามี5ประการก็คือปัญจกนิบาตในแต่ละข้อละข้อจะมี5ประการธรรมะนั้นเราก็มาเริ่มกันเลยในวันนี
0: ้
1: วันนี้เรามาอยู่ในข้อที่45ในหมวดของธรรมะที่มี5ประการข้อที่45ข้อที่45นั้นเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยห่วงบุญกุศลปุญญาภิสันทสูตรห่วงบุญกุศล
0: เจ้าค่ะ
1: พออ่านข้อนี้ปุ๊บนะมันไปตอบคำถามของข้อ44ค
0: ุ
1: ณได้ใจจำได้ไหม
0: ที่ผ่านมา
1: คราวที่แล้วคุยเรื่องของอุกหะกฤบดีชาวเมืองเวสาลี
0: เจ้าค่ะ
1: ที่ท่านถวายของ6อย่างให้พระพุทธเจ้า
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วทำไมของ6อย่างแล้วมาอยู่ในหมวด5ข้อพระอาจารย์ก็หาคำตอบไม่ได้นะ
0: ก็สงสัยอยู่นะ
1: สงสัยข้อนี้อยู่ยังเป็นคำถามปลายเปิดไว้ให้ดูฟังแบบว่าได้ฟีดแบ็กกันมาบ้างอะไรบ้าง
0: จ้าค่ะ
1: แต่พอมาอ่านข้อ45นี่โอ้มันตอบคำถามข้อนี้ที่เราโพสต์ไว้ในข้อ44แล้วเลย
0: เจ้าค่ะถึงบางอ้อเลยนะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เรามาทำความเข้าใจข้อ45กันก่อนว่า5ประการนี้คืออะไรแล้วเดี๋ยวคุณเตือนใจสรุปให้พระอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ฟังฟังว่าโอ้ที่6อย่างนี้มันจับใน5ข้อนี้อย่างไรนะ
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคข้อแรกมีอะไรท่านพูดถึงห่วงบุญกุศลห่วงบุญกุศลห่วงบุญกุศล5อย่างนี้จะนำมาให้เพื่อความอารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขน่าปรารถนาน่าพอใจเขามีแต่ดีๆทั้งนั้นนะ
0: ม
1: ีแต่ดีๆเราจะต้องทำไงใน5อย่างนี้ก็คือพูดถึงจีวรบิณฑบาตเสนาสนะตั้งเตียงและปัจจัยเภสัชบริการ5อย่าง5อย่างเนี้ยของใครของผู้ให้ทายกนี่คือผู้ให้
0: เจ้าค่ะ
1: ผู้ให้คนใดคนหนึ่งที่ให้กับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่บรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินี่คือเป็นพระอรหันต์นั่นแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้ามีภิกษุหรือผู้บรรลุอรหันต์แล้วเราเป็นผู้ให้คือทายกให้อะไรให้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะเตียงตังเภสัชบริการให้ภิกษุที่เป็นพระอรหันต์ใช้สอยอยู่เนี่ยนั่นน่ะจะเป็นห่วงแห่งบุญห่วงแห่งบุญเนี่ยหมายความว่าต่อเนื่องไม่ขาดสาย
0: คำ
1: ว่าห่วงก็คือต่อเนื่องไม่ขาดสาย
0: เจ้าค่ะ
1: ตรงนี้จะเป็นข้อดีมากแล้วก็เปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนห่วงมหาสมุทรเนี่ยว่าเราจะประมาณว่ามีกี่ลิตรกี่ลิตรเนี่ยโอ้เราจะไปกะประมาณได้ไงว่าเท่านั้นลิตรเท่านั้นล้านลิตร
0: เจ้าค่ะ
1: นักสมุทรศาสตร์ชาวญี่ปุ่นนะคุณใจเขาเคยประมาณการเอาไว้ว่ามหาสมุทรเนี่ยมีกี่ลิตรปริมาณน้ำเนี่ยแต่นั่นเป็นเพียงแค่การประมาณการเฉยๆจริงๆเขาไม่สามารถรู้ได้เลยเพราะรอยแยกรอยลึกอะไรต่างๆยังสำรวจไม่ครบด้วยซ้ำว่ามันจะไม่มีน้ำอยู่เท่าไหร่ประมาณได้ยากมากสมมติว่าถ้าเราเดินไปทางเหนือจนกระทั่งสุดไปต่อไม่ได้มีปริมาณน้ำเท่าไหร่มองไปจนสุดเนี่ยนะเดินไปทางใต้ตะวันออกตะวันตกไปจนสุดแล้วไปจนต่อไม่ได้มีปริมาณน้ำเท่าไหร่เอาน้ำพวกนั้นน่ะมารวมกันทั้งหมดนี่นะมาเปรียบเทียบว่าโอ้ฉันจะได้บุญเท่าไหร่นาะในการที่ให้ภิกษุที่เป็นพระอรหันต์ใช้สอยสิ่งของ5อย่างนี้ของเรา
0: เจ้าค่ะ
1: ในขณะที่ใช้อยู่ทุกวันทุกเดือนทุกปีใช้อยู่นั่นน่ะเป็นห่วงบุญตลอดแต่จะเปรียบเทียบเหมือนกับธุรกิจอย่างนี้ก็ได้เป็น cash flow เช่นคุณมีบ้านแล้วคุณเปิดให้เช่าตราบใดที่ยังมีผู้อยู่อาศัยอยู่นะ
0: มีคนเช่านะเจ้าค่ะ
1: มีคนเช่าอยู่เนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: จะมีค่าเช่าเกิดขึ้นตลอดตราบใดที่มีผู้อยู่อาศัยอยู
0: ่เจ้าค่ะ
1: ก็จะมี cash flow หมายถึงกระแสเงินเข้าเนี่ยตลอด
0: อัน
1: นี้คือลักษณะของเศรษฐีที่ก็จะมีความคิดมีแนวคิดนะว่าคุณทำลักษณะที่ว่าเป็น passive income หมายถึงเป็นรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการที่เราคุณต้องไปลงมือทำแต่จะเปรียบเทียบส่วนต่างคือ active income
0: เจ้าค่ะ
1: active income เช่นคุณเป็นหมอคุณเป็นพยาบาลคุณเป็นหมอผ่าตัดคุณก็ต้องไปผ่าตัดคุณถึงจะได้เงิน
0: เจ
1: ้
0: าค่ะ
1: คุณต้องไปทำงานเป็นข้าราชการหรือรับวิชาการกฤษหรือว่าพนักงานบริษัทคุณก็ต้องไปทำงานคุณถึงจะได้เงิน
0: ค่ะ
1: นี่คือลักษณะของ active income แต่ถ้าเป็น passive income คือคุณไม่ต้องไปทำอยู่ๆเงินมันเข้ามาเองเพราะว่าสินทรัพย์นั้นเนี่ยเป็นตัวที่หาเงินเข้ามาให้เช่นเปิดบ้านให้เช่าหรือคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วคุณไม่ต้องไปทำให้ลูกน้องทำหรือมีเงินไหลเข้ามาทุกเดือนเช่นเดียวกันว่าบุญเนี่ยคุณสร้างไว้เนี่ยด้วยสิ่งของ5อย่างนี้แล้วให้บุคคลนั้นเขาใช้อยู่ตลอด
0: เจ้าค่ะ
1: บุญเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเขาเรียกเป็นห่วงบุญกุศลไม่ขาดสาย
0: บุญต่อบุญไปเรื่อยๆไม่ขาดสายนะเจ้าค่ะ
1: เกิดขึ้นมาตลอดอยู่เรื่อยๆ
0: เ จ้าค่ะ
1: เหมือนน้ำน้ำจืดน้ำอะไรก็ไหลลงทะเลไหลลงทะเล
0: เจ้าค่ะ
1: บางทีระเหยขึ้นไปเป็นเมฆก็ไปตกตรงนู้นแล้วก็ไหลลงทะเลคือมันเป็นโฟลว์อยู่ตลอดมันไหลมาตลอดไหลตลอดอันนี้จึงเป็นข้อที่น่าสนใจเปรียบเหมือนกับว่าแม่น้ำทุกสายไหลไปยังมหาสมุทรในมหาสมุทรโอ้มีรัตนะมีทองคำมีสินทรัพย์มีอะไรต่างๆอยู่ในนั้นหมดอยู่ในนั้นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นค่านิยมตั้งแต่นั้นสืบมานะคุณใจตั้งแต่คือเราเริ่มจากพระสูตรนี้ก็ได้ว่าทำให้มีคนที่เขาคิดว่าไปสร้างกุฏิปฏิบัติ
0: เจ้าค่ะ
1: เอาทำไมไปสร้างกุฏิปฏิบัติเพราะว่าพระเนี่ยอยู่ตลอดถึงเมื่อสร้างกุฏินี้ปุ๊บอ่ะเรามีพระมาอยู่พระที่อยู่ตลอดนั่นน่ะก็ทำให้เราคนเจ้าของกุฏิที่เขานึกถึงบุญข้อนี้เขาก็ได้บุญอยู่ตลอด
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะเป็นห่วงบุญไม่ขาดสายแล้วถ้ายิ่งพระที่มาใช้สอยเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
0: เจ้าค่ะ
1: โอ้ยิ่งได้บุญเต็มที่อยู่ตลอด
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จึงมีวิธีการที่เขาทำกันนะที่พระอาจารย์เคยเห็นแม้คือว่าถวายให้สงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศให้หมู่สงฆ์ไม่ได้เฉพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งด้วยซ้ำ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเราเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งก็คือถ้ารูปนั้นตายไปก็ต้องก็แค่นั้นไง
0: ก็จบไป
1: แต่ถ้าสงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศก็คือเป็นหมู่สงฆ์ซึ่งจะได้บุญมากกว่ามากกว่าพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเวลาที่ไปสร้างกุฏิถวายพระก็คือให้ถวายแก่สงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศอาจจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอาจจะเป็นภิกษุสงฆ์อาจจะเป็นแม่ชีถ้าได้มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ใช้
0: เจ้าค่ะ
1: นี่บุญเกิดขึ้นกับคนที่ทำทายกนั้นตลอด
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: โอเคนะอันนี้5 ข้อ
0: ก็เรียกว่าเป็นห่วงบุญกุศลซึ่งนับว่าเป็นกองบุญที่ใหญ่แบบนับไม่ได้เลยแล้วก็ประมาณไม่ได้เลยนะเจ้าค่ะ
1: ถูกต้อง
0: ถ้าหากว่าเราถวาย5สิ่งนี้กับพระภิกษุซึ่งท่านยิ่งเป็นพระที่หมายถึง
1: ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ยังรวมถึงก็คือเฉพาะเจาะจงมาในพระสูตรนี้ก็คือเฉพาะภิกษุที่พูดถึงภิกษุที่เป็นพระอรหันต์เลย
0: เจ้าค่ะเป็นพระอรหันต์ยิ่งดี
1: ใช่ค่ะทีนี้ถ้าเราใช้หลักการข้อนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนตัวแปรจากภิกษุที่เป็นพระอรหันต์เป็นภิกษุที่เป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีได้ไหมก็ได้เหมือนกันบุญก็จะลดลงไปตามสัดส่วนเอาแล้วถ้าจะเหนือขึ้นไปล่ะก็เป็นพระพุทธเจ้าอ่ะ
0: เ
1: หนือขึ้นไปจากพระอรหันต์ก็เป็นพระพุทธเจ้าเราเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก่อนแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าเหนือขึ้นไปกว่านั้นก็คือหมู่สงฆ์ไงหมู่ภิกษุสงฆ์ในแปลว่าหมู่
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคือหมู่ที่ไม่เฉพาะเจาะจงยิ่งได้บุญมากขึ้นไปอีก
0: เจ้าค่ะมากกว่าเฉพาะเจาะจงด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องมากกว่าเฉพาะเจาะจงคืออันนี้เคยเล่าไว้ถ้าจะไม่ผิดนะเราอยู่ในหมวด3เนี่ยคุณเดินใจ
0: เจ้าค่ะ
1: หมวดที่มีธรรมะ3ประการหรือ1ประการนี่แหละที่ลำดับของการให้ทานเราว่าถ้าเราให้ทานกับสัตว์เดรัจฉาน
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ก็ได้บุญเท่านี้ให้ทานกับมนุษย์ทุศีลก็ได้บุญมากกว่าให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานให้กับมนุษย์มีศีลก็ได้บุญมากกว่าให้กับมนุษย์ทุศีลให้กับมนุษย์ที่นับถือพระรัตนตรัยก็ได้ขึ้นไปอีกแล้วก็ขึ้นไปอีกก็เป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เหนือขึ้นไปอีกก็คือสงฆ์คือหมู่โดยไม่เจาะจง
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จึงเป็นการนิยมที่ว่าถวายสังฆทานสังฆนี่ก็คือหมู่
0: สงฆ
1: ์โดยไม่เจาะจง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นก็จึงมีประเพณีอย่างที่พระอาจารย์พูดในเมื่อสักครู่นะว่าถวายกุฏิให้กับหมู่สงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศโดยไม่ได้เจาะจง
0: ก
1: ็ได้บุญมากได้บุญมากนี่คือไม่ใช่ว่าครั้งเดียวมากนะแต่ได้ตลอดต่อเนื่องไม่ขาดสายเป็นห่วงบุญกุศล
0: สาธุเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้ในบริบทข้อที่45เนี่ยนี่คือท่านพูดโดยทั่วไปใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: 5อย่างนี้โดยทั่วไปเอาเรากลับมาดูข้อที่44ทำให้พระอาจารย์เข้าใจเลยว่าโอ้สิ่งของที่อุคหกฤหบดีถวายในข้อที่44เนี่ยมันคือ5อย่างนี้คือ5อย่างนี้
0: เจ้าค่ะขมวดรวมมาแล้วมันรวมลงได้5อย่างนี้
1: ถูกต้องเราดูไล่มาไล่จากข้อแรกนี่กลับมาข้อที่44นะ ทบทวนของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอุกาคราบดีเนี่ยถวายอะไรถวายของเคี้ยวชื่อว่าคือแป้งทอดที่ทำด้วยข้าวแป้งสาลีที่ดูเหมือนกับต้นสาระนี่คือเป็นลักษณะของของหวานคือเป็นออเดิร์ฟนะเป็นออเดิร์ฟ
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นแอปเปอไทเซอร์เป็นของกินของก่อนอาหารคาว
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วอาหารคาวเนี่ยก็คือเนื้อสุกรที่ปรุงรสอย่างดีนี่คืออาหารคาวสองอย่างนี้เป็นอาหาร
0: รวมเป็นอาหารนะเจ้าค่ะ
1: รวมเป็นอาหารใช่
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ยังมีต่อไปอีกนะก็คือของทอดสาคูที่มีรูปคล้ายก้านบัวเลยที่ของทอดชื่อนาลิยะสากะอันนี้ก็ข้อที่3เป็นอาหารข้อที่4ก็คือข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่สะอาดมีแกงและกลับเป็นนั้นมากทั้งหมดนี้เป็นอาหาร
0: รวมเป็นหมวดอาหาร
1: รวมเป็นหมวดอาหาร
0: เจ้าค่ะ
1: หนึ่งใน4อย่างนี้จะเป็นยานะถ้าพระจันทร์จะไม่ผิดก็น่าจะเป็นอย่างแรกที่ว่าเป็นของเคี้ยวทำด้วยแป้งสาลี
0: สาระบุพกะ
1: ถูกต้องในอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นยาอีก3อย่างที่เหลือเป็นอาหารก็ไปละ2อย่างนะไปละ2อย่างก็คือบิณฑบาตและคีลานะเภสัชปัจจัยบริการ2อย่างไปละต่อมาก็เป็นผ้าทอจากแคว้นกาสีนั่นก็คือเป็นจีวรถูกไหมแล้วก็เตียงตังก็คือบัลลังก์ที่ท่านถวาย
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจึงเป็น5ข้อที่จะมาลงในข้อที่45พอดี
0: เจ้าค่ะ
1: นับได้5ข้อเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นข้อดีนะคุณเดชของการที่เราศึกษาไปตามลำดับแต่ว่าบางทีคำเฉลยของข้อก่อนๆมันอยู่ในข้อต่อๆไป
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้จะเป็นประโยชน์ของการที่ศึกษาไปตามลำดับตอนนี้อย่างเช่นถ้าพระอาจารย์เสิร์ชหาอุกาหะคราบดีมาเจาะข้อนี้ทำไมอยู่ในหมวด5ประการแต่มี6ข้อเนาะก็แบบจะผ่านไปละจะไม่ได้หาคำตอบในข้อนี้ได
0: ้
1: แต่พอเราอ่านข้อต่อไปปุ๊บโอ้คำตอบมันอยู่ในตรงนี้สิ่งของที่ถวายเนี่ยมันจัดอยู่ในหมวด5อย่างนี้อันใดหนึ่งลงตรงนี้ได้ต่อไปในตัว6ประการที่ท่านถวายก็คือเป็น5ประการอยู่ในหมวดปัญจกนิบาตได้
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนั่นก็ที่45และ44ทบทวนไปถัดมาพระสูตรที่สอนในวันนี้ก็คือข้อที่46สัมปทาสูตรว่าด้วยสัมปทา5อย่างสัมปทาแปลว่าความถึงพร้อมก็จะมีความถึงพร้อมด้วยศรัทธาความถึงพร้อมด้วยศีลความถึงพร้อมด้วยสุตตะความถึงพร้อมด้วยจาคะและความถึงพร้อมด้วยปัญญา
0: เจ้าค่ะ
1: 5อย่างนี้ก็คิดว่าได้อธิบายไปสัก 2-3 ตอนก่อนหน้านู้นเนาะว่าศรัทธาหมายถึงศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความมั่นใจมีความเลื่อมใส
0: เจ้าค่ะ
1: ความเรื่องศีลก็คือศีลหน้าเรานี่แหละหรือศีล8หรือศีลตามแต่ลักษณะของบุคคลส่วนสุตตะก็คือการฟังเทศน์ฟังธรรมธรรมะเหล่าใดที่มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนี่คือสุตตะจาคะคือการให้การบริจาคการสละออกแล้วก็ปัญญาในที่นี้มี2นัยยะคือนัยยะที่หมายถึงปัญญาในการจะเอาตัวรอดทำมาหากินนี่ก็แบบหนึ่ง หรือนัยยะที่2ก็รู้จักที่จะปล่อยวางความถึงพร้อมตรงนี้คือหมายถึงว่าเราต้องฝึกให้มันเกิดขึ้นฝึกให้มันถึงพร้อมขึ้นมาเช่นเราอาจจะบอกว่าสุตตะเนี่ยฉันไม่ค่อยมีเลยนะฉันไม่ค่อยได้ฟังธรรมเท่าไหร่ก็มีเท่าที่มีนะจะเรียกว่าเป็นความถึงพร้อมก็ยังไม่ได้แต่เราก็ค่อยๆฝึกค่อยๆทำมันก็จะค่อยๆถึงพร้อมขึ้นมา
0: เจ้าค่ะ
1: ถึงพร้อมคือคุณค่อยๆพัฒนาสัมปทาตอนนี้ยังไม่พร้อมหรอกแต่ฟังมากขึ้นก็พร้อมขึ้นมาศีลฉันยังไม่ได้ศีล5ข้อหรอกได้3ข้อเท่านั้นแหละเอา3ข้อเป็นหลักไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆฝึกทำเพิ่มมันก็จะได้4ข้อ5ข้อขึ้นมาปัญญาในการที่จะปล่อยวางตอนนี้ยังปล่อยวางไม่ค่อยได้หรอกยังไม่ถึงพร้อมแต่คุณฝึกไปก็ค่อยถึงพร้อมขึ้นมา
0: เจ้าค่ะ
1: ข้อ46กับ47เนี่ยอธิบายไปพร้อมกันเลยก็ได้เพราะว่า
0: เจ้าค่ะ
1: ไส้ในเหมือนกันเลยคุณใจไส้ในเหมือนกันเลย
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่า หัวข้อต่างกันท่านในข้อ46บอกว่าสัมปทานคือความถึงพร้อม47 คือธนะหมายถึงทรัพย์สมบัติ
0: เจ้าค่ะ
1: ทอธงนอหนูสระนะคือธนะเช่นเวลาเราจะได้ยินคำให้พรนะขอให้เจริญด้วยจตุพิพรชัยมีอายุวรรณะธนะสารสมบัตินี่คำว่าธนะเนี่ยหมายถึงทรัพย
0: ์เจ้าค่ะ
1: ก็คืออันเดียวกันเลยคือได้แก่ทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือสุตตะทรัพย์คือจาคะทรัพย์คือปัญญา
0: เออค่ะ
1: มี5อย่างเอ้าเหมือนกันเลยเหมือนกันในข้อสัมปทา
0: ค่ะ
1: สัมปทาคือความถึงพร้อมคือศรัทธาศีลสุตตะจาคะและความถึงพร้อมด้วยปัญญาเหมือนกันเลย
0: ค่ะ
1: ตรงนี้แหละคือหมายความว่าทรัพย์เนี่ยอย่างที่พระอาจารย์บอกไปตอนก่อนๆนะว่ามันจะเป็นการสะสมเหมือนกับจอมปลวกหรือว่ารวงผึ้งที่เขาก็จะค่อยสะสมก็มีใหญ่ขึ้นมาได้เป็นจอมปลวกใหญ่ขึ้นมาได้เป็นรวงผึ้งใหญ่ขึ้นมาได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ความถึงพร้อมเราก็สะสมทรัพย์สมบัติเราก็สะสมมันก็ค่อยถึงพร้อมมากขึ้นมากขึ้นมาได
0: ้เจ้าค่ะซึ่งทั้งศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่
0: จึงได้มีชนะสูตรว่าด้วยทรัพย์อันนี
1: ้ถูกต้อง
0: ในข้อ47นี้นะเจ้าค่ะ
1: ใช่มาด้วยกัน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: แล้วก็ในข้อ47เนี่ยก็จะอธิบายรายละเอียดว่าศรัทธาเป็นอย่างไรท่านก็จะพูดถึงมีความมั่นใจคือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทรัพย์คือศีลหมายถึงอะไรก็คือศีลห้าเรานี่เองทรัพย์คือสุตตะหมายถึงอะไรคือการที่เราเป็นผู้หูสูตรฟังมากทำเราได้อันงดงามในเบื้องต้นทำกลางที่สุดฟังโดยอัตถาพยัญชนะฟังให้ได้คล่องปากขึ้นใจแต่มตลอดด้วยดีด้วยความเห็นส่วนจาคะก็คือการสละความตระหนี่มีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการขอยินดีในการจะแนกแจกทาน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็สัตปัญญาหมายถึงการที่ให้เห็นความเกิดขึ้นดับไปแล้วก็ปล่อยวางได
0: ้เจ้าค่ะ
1: สองข้อนี้มาด้วยกัน46กับ47
0: 47เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้น5ข้อนี้จึงเป็นคุณสมบัติของคนที่จะไปสวรรค์ด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะอยู่ในหมวดของเทวตานุสติคือการตามระลึกถึงเทวดาก็ตามระลึกถึงคุณธรรม5อย่างนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: เป็นทั้งความถึงพร้อมด้วยเป็นทั้งสมบัติของเราด้วย
0: เจ้าค
1: ่ะพูดถึงสมบัติแล้วก็อยากจะเปรียบเทียบอันนี้เป็นเนื้อหาเพิ่มเติมในข้อ47ที่จะเปรียบเทียบกับทรัพย์สมบัติทั่วๆไปนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าเราจะเปรียบเทียบทรัพย์สมบัติทั่วๆไปกับเงินทองไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์คือที่ดินหรือว่าเป็นธนบัตร
0: แก้วแหวนเงินทอง
1: ทั้งหลายหรือแม้แต่บางทีทรัพย์สมบัติที่ไม่ข้ามห่วงเวลาได้เช่นราคาทองนี้เป็นต้นราคาทองมันก็อยู่แค่วันนี้ราคานี้วันอื่นมันก็เปลี่ยนแล้ว
0: ขึ้นลงไปตาม
1: ขึ้นลงตามเวลา
0: ใช
1: ่หรือราคาผลผลิตราคาปาล์มราคายางก็ดีจนช่วงนี้ช่วงอื่นมันก็เป็นราคาอื่นละบางครั้งทรัพย์บางอย่างข้ามสถานที่ไม่ได้เช่นอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์บางอย่างข้ามเวลาไม่ได้เช่นราคาของสิ่งของทรัพย์บางอย่างข้ามพื้นที่เช่นบางทีเขาไม่ให้ส่งข้ามประเทศก็ได้แค่ในประเทศนั้นอย่างนี้นะทีนี้ทรัพย์ห้าอย่างนี้ไม่เนื่องด้วยเวลาสถานที่หรือว่าสิ่งแวดล้อมสามารถข้ามสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะหมายคือข้ามเวลาได
0: ้เจ้าค่ะ
1: แล้วก็เป็นของตนของตนขโมยไม่ได้
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: คนจะมาขโมยเอาไปไม่ได้อยู่ที่ตัวเราอย่างเดียว
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็สามารถเอาข้ามเวลาไปได้เป็นของเราเท่านั้นใช้แล้วก็ไม่ได้หมดไปใช้แล้วมีแต่เพิ่มเช่นเราฝึกเรื่องศีลเนี่ยศีลก็มีแต่เพิ่มเราฝึกเรื่องจาคะเราก็มีแต่เพิ่มไม่สูญหายไป
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่เหมือนทรัพย์อย่างอื่นมันหายได้มันสูญตามเวลาได้คนอื่นขโมยไปเงินทองอยู่ในกระเป๋าใครมันก็ฟังคนนั้นมันไม่ฟังเราแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ทรัพย์เหล่านี้ที่เราเป็นอริยทรัพย์นี่มันอยู่กับเรา
0: เจ้าค่ะ
1: มันจึงดีกว่าไงจึงดีกว่า
0: จ้าค่ะก็คือเป็นทรัพย์ที่ใครมาแย่งไปจากเราไม่ได้แล้วโยมเชื่อว่าทรัพย์อันนี้อริยทรัพย์นี้ก็คือเป็นทรัพย์ที่เราสามารถนำติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปได้ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จึงเป็นรายละเอียดในข้อ46และ47
0: เจ้าค่ะ
1: ว่าด้วยสัมปทาแล้วก็ว่าด้วยทรัพย์ต่อมาข้อ48
0: เจ้าค่ะ
1: ข้อ48นี่เป็นฐานะสูตรเป็นว่าด้วยฐานะที่มีได้แล้วก็มีไม่ได้
0: ค่ะ
1: คำว่าฐานะกับอฐานะสองคำนี้ก่อนหมายความว่ามันเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาหรือเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาต้องพูดอย่างนี้เช่นว่าแก้วนี่มันแตกได้เป็นธรรมดาแต่ตอนนี้มันอาจจะยังไม่แตกแต่ธรรมดาว่าเนี่ยมันจะแตกได
0: ้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันมีความเสื่อมเป็นธรรมดาตอนนี้มันยังตั้งอยู่นะแต่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาคำว่าธรรมดาเนี่ยคือมันเกิดขึ้นได
0: ้เจ้าค่ะ
1: โอเคฐานะนี่ก็คือจึงเป็นเหตุที่มีได้เหตุที่มีได้แต่ถ้าอฐานะคือเป็นไปไม่ได้เช่นตั้งแต่ในหมวดแรกๆเลยที่เป็นธรรมะหนึ่งประการเนี่ยสิ่งที่จะเป็นอฐานะคือมีไม่ได้เลยเช่นว่าจะมีพระพุทธเจ้าสององค์ปรากฏอุบัติขึ้นพร้อมกันนั่นเป็นอฐานะ
0: ในเวลาเดียวกันเป็นไปไม่ได้
1: เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นอาถรรพ์นะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็คือมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวอุบัติขึ้นแต่ตอนนั้นอาจจะยังไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นช่วงที่เป็นสุญญกัปคือกัปที่ไม่มีพระพุทธเจ้า
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าจะมีเนี่ยมีได้องค์เดียวนั่นเป็นฐานะ
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคทีนี้ฐานะอะไรที่เราพูดถึงในที่นี้ฐานะ5อย่างกับสิ่งที่เป็นอาถรรพ์5อย่างฐานะ5อย่างคืออะไรคือสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เนี่ยคุณจะไม่ได้สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เนี่ยคุณจะไม่ได้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายไปเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้คือมันจะขอไม่ได้ไงว่าอย่าเป็นอย่างนั้นนี่คือเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้ฐานะที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าใครก็ตามที่ขอว่าสิ่งที่จะแก่ว่าอย่าแก่เนี่ยนะถ้าเขาจะขอว่าสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เนี่ยนะถ้าเขาขอปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องมีความทุกข์แน่นอนนี่เป็นฐานะที่จะเป็นไปได้
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคเอาใหม่นะเอาใหม่นะคุณเดชานุบุญซ้อนกันอยู่สองชั้นเอาใหม่ก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: สิ่งที่เป็นฐานะก่อนขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เนี่ยเป็นฐานะคุณจะไม่ได้
0: คือเป็นไปไม่ได้
1: เป็นไปไม่ได
0: ้ยังไงมันก็ต้องแก
1: ่มันก็ต้องแก่โอเค
0: เจ้าค่ะ
1: ประเด็นมันคือตรงนี้ว่าทีนี้ถ้าเราบอกว่างั้นฉันจะขอแล้วให้มันเป็นฐานะจริงๆอ่ะโอเคฐานะที่จะมีได้นะถ้าคุณขอนะฐานะที่จะมีได้ก็คือว่าคนที่ขอของที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เนี่ยฐานะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะก็คือคุณจะต้องเศร้าโศกร่ำไรรำพันทุบอกคร่ำครวญถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเบ้ออาหารก็ไม่อยากจะกินถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะดีใจพวกมิตรก็จะเสียใจนั่นเป็นฐานะที่จะเกิดขึ้นได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ถ้าคุณขอของที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เลย
0: หรืออย่าแก่เลย
1: อย่าแก่เลยอย่าตายเลยอย่าสิ้นไปเลยอย่าเปลี่ยนแปลงไปเลย
0: เจ้าค่ะ
1: ฐานะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคือคุณจะเศร้าโศกร่ำไรรำพันทุบอกร่ำไห้ถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเบ้อข้าวก็ไม่อยากจะกินเราดูอย่างคนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะโอ้ยฉันไม่มีเหตุปัจจัยในการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วนะออกกำลังกายอย่างดีแล้วก็แต่ว่าไม่ค่อยได้ฝึกจิตเป็นต้นนะ
0: เลยมาป่วยได้ยังไงก
1: ็
0: เลยแบบโมโหนะเจ้าค่ะ
1: แล้วคิดว่าฉันต้องสุขภาพแข็งแรงแต่พอไปหาหมอตรวจประจำปีเป็นมะเร็งอย่างงี้
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นไปได้ไงเนี่ยคือถ้าเรามีจิตใจว่าฉันต้องสุขภาพดีเนี่ยแล้วมันดันสุขภาพไม่ดีก็คือคุณมีความอยากไว้การตั้งความอยากไว้นั่นคือขอนั่นเองตัณหามันก็คือขอนั่นแหละขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้ว่าอย่าเจ็บไข้เลยพอเจ็บไข้ปุ๊บฐานะที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือเ เศร้าโศกร่ำไห้คร่ำครวญนี่จะเกิดขึ้นได
0: ้เจ้าค่ะ
1: เป็นฐานะที่ท่านบอกว่าสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆเขาจะไม่ได้นี่เป็นฐานะที่จะเกิดขึ้นนั่นคือเขาจะไม่ได้เราจะมองแง่มุมนี้ก็ได้หนึ่งมองในแง่มุมของความเป็นอาฐานะคือมันจะเกิดขึ้นไม่ได้นะคือของที่มีความสิ้นไปว่าอย่าสิ้นไปเนี่ยไม่ได้อาฐานะ
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นอาฐานะหรือถ้ามันจะเป็นฐานะนะก็คือถ้าคุณขอนะคุณจะร่ำให้คร่ำครวญนี้จะเป็นฐานะ
0: เจ้าค่ะ
1: หรือฐานะอีกอย่างนึงนะก็คือถ้าขอของที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายเนี่ยเป็นฐานะที่ใครๆไม่ว่าจะเป็นสมณพราหมณ์เทพมารพรหมเขาจะไม่ได้นั่นจะเป็นฐานะ
0: เจ้าค่ะ
1: คำนี้มันซ้อนอยู่หลายชั้นนะ
0: เจ้าค่ะ
1: คือพอเราอ่านในพุทธพจน์ตรงนี้แหมมันจะสวยงามในความที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยดักไว้ทุกทางพระอาจารย์อ่านซ้ำไปซ้ำมาวนไปวนมาเนี่ยไม่ใช่คิดไปเป็นแบบอื่นก็ไม่ได้แล้วท่านล็อกไว้หมด
0: ใช่ค่ะ
1: สมมติเราจะไปขอเช่นถ้าเราเจ็บแค่ได้ป่วยนิมนต์พระมาท่านเนี่ยสวดบทไหนเนี่ยขอให้หายได้ไหม
0: โพชงโพชงใช่ค่ะ
1: อะไรอย่างเงี้ยขอให้หายได้ไหมนี
0: ่
1: เมื่อก่อนในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเราก็ได้พูดถึงเรื่องโพชงนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าก็จะมีคราวที่พระพุทธเจ้ากับท่านพระมหาโมคคัลลานะนี่แหละแล้วได้ฟังเรื่องโพชฌงค์อาการก็ดีขึ้นอยู่แต่นั่นคือโดยควรแก่ฐานะที่จะหายได้ไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายแต่เพราะว่าจิตใจเนี่ยมีความสงบระงับมีปีติเกิดขึ้นร่างกายมันก็ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพที่มันเป็นไปได้
0: เจ้าค่ะก็คือจิตใจดีขึ้นสบายขึ้นร่างกายก็ดีขึ้นตามไปตามควรแก่ฐานะที่จะเป็นไปได้นะเจ้าค่ะ
1: ตามควรแก่ฐานะใช่คำนี้ถูกต้อง
0: ค่ะ
1: ทีนี้ถ้าในฐานะที่ว่าแก่แล้วตายแล้วหรือว่าเจ็บไข้แล้วแล้วมันเป็นฐานะที่มันจะเป็นแล้วเราขอว่าให้มันอย่าเป็นหน้าอย่าเจ็บไข้หน้าเป็นฐานะที่จะเกิดขึ้นคือฐานะที่เขาจำไม่ได้ฐานะที่เกิดขึ้นคือใครๆก็ตามพระรูปนั้นที่คุณไปขอว่าเนี่ยท่านสวดบทไหนดีขอให้ท่านแบบให้หายได้ไหมโถพระองค์นั้นก็ยังจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยตายเป็นธรรมดาแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: เราจะมาพูดถึงอะไรว่าจะมาอวยพรหรือจะมาขอให้เราหายให้เราแบบไม่ตาย
0: เจ้าค่ะ
1: มันเป็นอฐานะคือฐานะที่จะไม่พึงได้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นฐานะที่สมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆไม่พึงได้เอาไม่ต้องออกพระคุณบนบานต่อเทพเจ้าองค์ไหนก็ตามอ่ะเทพเจ้าแห่งความเจ็บไข้ได้ป่วยเทพเจ้าแห่งเดี๋ยวนี้เขานิยมอะไรอ่ะท้าวเวสสุวรรณอ่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: ท้าวเวสสุวรรณเขาบอกว่าจะหายจากเจ็บไข้ได้ป่วยได้มีสุขภาพแข็งแรงท้าวเวสสุวรรณก็ต้องตายก็ต้องสิ้นไปต้องเจ็บไข้เป็นธรรมดาเทพองค์นั้นนะเทพองค์นั้นหรือพรหมอ่ะต่อให้ขอกับท้าวมหาพรหมเท้ามหาพรหมก็ไม่ได้ข้อนี้น่ะเท้ามหาพรหมจะว่าไม่สิ้นไปก็ไม่ได้ก็ยังต้องสิ้นไปอยู่ดี
0: เจ้าค่ะ
1: เขาจะไม่ได
0: ้คือท่านมีเวลาที่จะสิ้นไปหรือหมดอายุไปอยู่ดีแต่ว่าเพียงแต่ว่านานมากอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือลักษณะ5ประการนะสมณพราหมณ์เทพมารพรหมคือไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นคนอื่นที่เราคิดว่าเราจะไปขอพึ่งเขาขอพึ่งสมณะคือพระรูปนี้ขอพึ่งพราหมณ์คือผู้ทำพิธีกรรมคนนั้นอาจจะเป็นหมอดูอาจจะเป็นพราหมณ์หรือใครก็ตามขอพึ่งเทวดามารพรหมเทพเทวดาองค์ไหนพรหมหมายถึงพระเจ้าองค์ไหนคือเขาจะไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคนี่คือประการที่หนึ่งประการถัดมาก็คือน้อมมาตัวเราตัวเราอันนี้คือคนอื่นนะทีนี
0: ้
1: ตัวเราตัวเราถ้าตัวเราเนี่ยไปขอตัวเรานี่คือหมายถึงเอาคนทั่วไปแล้วกันเช่นปุถุชนทั่วๆไป
0: เจ้าค่ะ
1: ปุถุชนคนธรรมดาที่ถ้าเมื่อสิ่งที่มีความแก่ไปแล้วนี่แล้วเขาไม่พิจารณาให้ดีว่าไม่ใช่ความแก่ที่เป็นของเราเท่านั้นนะหรือความเจ็บไข้ของเราเท่านั้นนะคนอื่นเขาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะเทวดาเทพมารพรหมหรือสมณพราหมณ์เขาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแหละไม่ใช่เกิดขึ้นกับเราคนเดียวเนี่ยเขาไม่พิจารณาอย่างนี้คนนั้นนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เขาไม่พิจารณาแบบนี้พอสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาเป็นฐานะที่จะมีได้คือเขาจะร่ำไห้คร่ำครวญทุบอกชกตัว ถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อย่อมเศร้าโศกย่อมทำตัวเองให้เดือดร้อนระหว่างนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ย่อมทำตัวเองให้เดือดร้อนถ้าเราไม่พิจารณาให้ดีถ้าเราไม่พิจารณาให้ดีว่าไม่ใช่ตัวเราเองเท่านั้นที่เกิดขึ้นปัญหานี้แม้คนหนึ่งก็เกิดขึ้นเหมือนกันคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้คุณย่อมเศร้าโศกย่อมทำตัวเองให้เดือดร้อนถูกลูกศรคือความโศกทิ่มแทงลูกศรนี้อาบยาพิษด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: ยาพิษของมันคืออวิชชาย่อมทำตนให้เดือดร้อนโอ้จะเศร้ามาก
0: เจ้าค่ะ
1: คนทุกวันเนี่ยคุณใจเศร้าแบบว่ามีปัญหานะปัญหาสังคมเอาเรื่องเขาว่าคนทุกข์ใจเนี่ยนะมีความทุกข์เรื่องไหนเรื่องหนึ่งเนี่ยนะมันก็ห้าอย่างนี้แหละคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: เช่นแก่โอ้ปวดหลังปวดเอวอันนี้เนี่ยบ่นทำไมฉันมีความทุกข์อย่างนี้นะเนี่ยเป็นยังไงคือความแก่ของที่มีความแก่แก่ไปแล้วหรือเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งบ้างโรคนั้นโรคนี้ต่อมไทรอยโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้เศร้าก็ของที่มันมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามันเจ็บไข้แล้วหรือว่าคนที่เรารักไปตายโอ้ทำไมลูกตายทำไมผัวตายทำไมคนนั้นตายก็ของที่มีความตายตายแล้วหรือของที่มีความสิ้นไปมีความเปลี่ยนแปลงไปชิบหายไปได้สิ้นไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่เที่ยงไปแล้วแปรปรวนไปหมดแล้วเราก็เลยมีความทุกข์แน่นอนในห้าอย่างนี้ประเด็นคือถ้าเราไม่พิจารณาว่าไม่ใช่เราคนเดียวนะคนหนึ่งเขาก็เป็นเหมือนกันสมมติว่าคนที่เรารักจากไปเช่นพ่อแม่จากไปสมมตินะสมมติพ่อแม่จากไปโอ้ยฉันเศร้าใจเหลือเกินทุกข์ใจเหลือเกินแต่ทำไมพ่อแม่คนอื่นแบบว่าจากไปเหมือนกันเราไม่ทุกข์ใจเท่าไหร่
0: เพราะมันไม่ใช่พ่อแม่ของเราถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่พ่อแม่ของเราไงใช่ไหมล่ะความที่ว่าเป็นของเรานี่มันเกิดขึ้นเรายึดถืออยู่ตรงนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวไม่ใช่เราคนเดียวนะเนี่ยเข้าใจไหมของคนหนึ่งเขาก็จากไปเหมือนกันถ้าสมมติเราคิดว่าเอ้ยความตายเนี่ยเกิดขึ้นกับเราคนเดียวนะความสิ้นไปเนี่ยเกิดขึ้นกับเราคนเดียวนะความแก่เกิดขึ้นกับเราคนเดียวนะนึกคุณค่อยทุกข์ค่อยมีเหตุผลหน่อยแต่ไม่ใช่เกิดขึ้นกับเราคนเดียวไงคนอื่นเขาก็เกิดขึ้นเหมือนกันอ้าวทำไมเกิดขึ้นกับคนอื่นคุณไม่ทุกข์อ่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: คนอื่นเขาก็ทุกข์เหมือนกันนั่นแหละเอ้าถ้าเกิดขึ้นกับคนหนึ่งเขาก็ทุกข์เกิดขึ้นกับเราก็ทุกข์โอ้ยงั้นเราจะทุกข์ไปทำไมก็ในเมื่อเกิดขึ้นกับคนอื่นเราไม่ทุกข์แต่เกิดขึ้นกับเราเองเราทุกข์เราไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเราเองคนเดียวนะเกิดขึ้นกับคนอื่นเหมือนกันก็ถ้าเกิดขึ้นกับคนอื่นแล้วตัวเราไม่ทุกข์แล้วเกิดขึ้นกับตัวเราเองเราจะทุกข์ทำไม
0: เจ้าค่ะอันนี้คงจะต้องมองว่ามันเป็นธรรมดาของโลกไหมเจ้าค่ะ
1: ธรรมดาของเขา
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นธรรมดาเป็นธรรมดา
0: ในสังสารวัฏนี้ทุกคนเกิดมาถ้ายังไม่บรรลุพระอรหันต์ก็ต้องวนตายวนเกิดวนเจ็บวนไข้วนแก่กันอยู่เงี้ยนะเจ้าค่ะเป็นเรื่องธรรมดาต
1: ้
0: องเข้าใจโลกถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ธรรมดามากๆเลย
0: เจ้าค่ะ
1: เราต้องเข้าใจธรรมดานี้ตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่เกิดความสิ้นไปยังไม่สิ้นไปความแก่ยังไม่แก่หรอกความเจ็บไข้ยังไม่ได้ปรากฏเราต้องเข้าใจตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่ปรากฏ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าไม่เข้าใจนะโอ้มันจะยากถึงเวลานั้นปุ๊บเนี่ยในยานี้เป็นในยานที่ในพระสูตรนี้นะเป็นนัยยะที่ดีมากที่อธิบายเรื่องความทุกข์ไปอย่างชัดเจน
0: เจ้าค่ะ
1: คือท่านจะอธิบายถึงความที่ว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อนี่คือข้อจุดหนึ่งบางที่ก็จะพูดแค่นี้สั้นๆจบแต่ในพระสูตรนี้จะพูดต่อไปอีกว่าอาหารก็ไม่อยากรับประทานกายก็เศร้าหมองสู้ผอมการงานก็หยุดชะงักศัตรูก็ดีใจมิตรก็เสียใจเพราะฉะนั้นพอเวลาเราฟังถึงว่าใครมีความทุกข์เนี่ยถ้าทุกข์มากๆเลยก็คือพวกนี้ครบเซตร่ำให้กล่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อข้าวก็ไม่อยากกินการงานก็ไม่อยากทำศัตรูก็ดีใจมิตรก็เสียใจ
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือครบเซตถ้าใครทุกข์ปานี้นะทุกข์อาจารย์ว่าทุกข์มากเลย
0: เจ้าค่ะ
1: ทุกข์มาก
0: ๆแสดงว่าพวกนี้จะไม่ได้ว่ารู้ความจริงในข้อนี้หรือว่าไม่ตระหนักแก่ใจในข้อนี้ที่พระพุทธองค์ได้สั่งสอนไว้แล้วก็เลยยอมรับความจริงไม่ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะทำให้เกิดกลายเป็นโรคซึมเศร้าทำร้ายตัวเองอะไรไปในสมัยนี้ก็มีให้เห็นเยอะนะเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือคนที่ไม่พิจารณาให้แยบคาย
0: เจ้าค่ะ
1: ในที่อื่นก็จะพูดถึงว่าผลของความทุกข์มีอยู่สองอย่างคือหนึ่งนี่แหละจมอยู่ในกองทุกข์ แล้วในพระสูตรนั้นก็จะอธิบายกองทุกข์ด้วยคำว่าสั้นๆประมาณนี้แต่ในพระสูตรเนี้ยฐานสูตรข้อ48เนี่ยจะอธิบายเต็มกระบี่ของความทุกข์เลยว่าลักษณะคนที่ทุกข์เนี่ยมันทุกข์มากอย่างนี้แหละประมาณนี้
0: เจ้าค่ะท่านนิยมขอเสริมตรงนี้นิดได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: เผื่อว่าหลายท่านฟังอยู่ตรงนี้เนี่ยคงอยากจะให้พระอาจารย์แนะนำนิดนึงว่าจะใช้พระธรรมคำสอนอย่างไรมาชโลมใจให้เราเข้าใจตรงจุดนี้เจ้าค่ะตามความเป็นจริงแล้วก็ทำใจได้ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ยังไม่ได้สูญเสียหรือยังไม่ได้เสื่อมในสิ่งที่เราอยากให้มันไม่เสื่อมไปอะเจ้าค่ะ
1: ในข้อ48เนี่ยบอกไว้ทั้ง2 ส่วนคือส่วนที่ทุกข์และส่วนที่แก่ทุกข์ด้วยในประการต่อไปก็จะพูดถึงว่าท่านเปรียบเทียบส่วนต่างส่วนที่มันทุกข์ก็มียกขึ้นมาละเมื่อเธอกูรพูดพระอาจารย์อธิบายแต่ละจุดละจุดไปเรียบร้อยละ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ก็ยกส่วนต่างว่าแล้วจะไม่ทุกข์เนี่ยต้องทำยังไงนี่คือข้อ48
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะอยากจะพูดถึง use case ก่อนก็คือเคสที่มีเคสแบบนี้จริงๆคือข้อ49และ50ที่จะพูดถึงเคสการเอาไปใช้งานเอาข้อ48
0: ดีเลยเจ้าค่ะ
1: โอเค48ในส่วนที่ว่าจะพ้นทุกข์จะไม่ทุกข์ได้ทำยังไงเอ้าคนที่เขาได้รับฟังสดับธรรมะนี่กลับไปเมื่อสักครู่ข้อ46กับ47ใช่ไหมสุตตะสุตตะคือคุณฟังข้อนี้เป็นทรัพย์ของคุณข้อนี้เป็นความถึงพร้อมของคุณฟังว่าไงนะคนที่เขาได้ฟังธรรมะเนี่ยเขาย่อมรู้ว่าโอ้สิ่งที่มีความแก่ไปเป็นธรรมดานี่คนนั้นเนี่ยเขาย่อมพิจารณาว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของเราเท่านั้นนะที่ตายไปแท้จริงแล้วของคนอื่นมันก็ตายเหมือนกันย่อมมีความการมาการไปการสิ้นไปการเกิดขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันอ่ะเฮ้ยแล้วถ้าเราจะมาเศร้าโศกร่ำไห้คร่ำครวญมันจะไม่ดีมันจะไม่ถูกเราควรจะไม่เศร้าโศกพอเขาพิจารณาได้ดังนี้เนี่ยเขาก็จะไม่เศร้าโศกคือสิ่งที่เขาพิจารณาคืออะไรนะคือไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นกับเราคนเดียวแต่คนอื่นก็เกิดขึ้นแบบนี้เหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: สมมติว่าลูกตายลูกของคนอื่นตายเราไม่ทุกลูกของคนอื่นตายคนอื่นนั่นแหละเขาทุกโอเคป่ะเขาทุกใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้พอลูกของเราตายสมมติลูกของเราตายเอาลูกของเราตายแล้วเราจะทุกข์เดี๋ยวก่อนนะก็ไม่ใช่ลูกของเราคนเดียวเท่านั้นที่ตายนะลูกของคนอื่นเขาตายเขาทุกข์แต่เราไม่ทุกข์ก็ในเมื่อลูกของเราตายแล้วเราจะทุกข์ทำไมเราไม่ควรทุกข์เพราะพอลูกของคนอื่นตายเรายังไม่ทุกข์เลยแล้วพอลูกของเราตายเราจะทุกข์ทำไมเราไม่ควรทุกข์เขาจะเห็นข้อนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: คุณใจเข้าใจลอจิกหมายถึงกระบวนการลำดับขั้นความคิดตรงนี้นั้นสำคัญนะในข้อนี้นะ
0: เจ้าค่ะแต่พ่อแม่บางคนนะเจ้าค่ะก็อาจจะคิดไม่ได้ง่ายๆอย่างที่พระอาจารย์ว่าเจ้าค่ะโยมว่าคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายถ้าสมมุตินะเจ้าค่ะว่าเสียลูกไปก็อาจจะเสียใจไปบ้างล่ะแต่ต้องตั้งสติให้ได้ว่า
1: okay.
0: อันนี้มันเป็นธรรมดาของโลกว่าเกิดมาแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องตายแต่ไม่มีใครรู้ว่าเราจะตายเมื่อไรอย่างไรเรารู้แต่วันเกิดแต่วันตายไม่มีใครรู้ดังนั้นเราก็จะบรรเทาความเศร้าโศกลงอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ถึงเวลาที่ลูกเราจะต้องตายจากไปและเป็นกาละของเขาอย่างนี้น่าจะต้องคิดได้ประมาณนี้นะเจ้าค่ะเป็นเจ้าค่ะ
1: ก็นี่ข้อนี้เลยอธิบายลำดับขั้นความคิดไว้อย่างนี้เมื่อก่อนหลวงพ่อคุยให้พระอาจารย์ฟังว่าวันตายเราก็ไม่รู้จริงๆวันเกิดเราก็ไม่รู้เหมือนกันวันเกิดเนี่ยพ่อแม่จะมาบอกวันเกิดพ่อแม่เนี่ยบอกเราจริงๆเราไม่รู้นะแต่ท่านบอกเราไว้เฉยๆบอกว่านี่คุณเกิดวันนี้นะลูกจริงๆเราไม่รู้หรอกมันเกิดเราก็ไม่รู้มันตายเราก็ไม่รู
0: ้
1: ก็ในเมื่อเราก็ไม่รู้แล้วมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะ

0: ยังกินข้าวอยู่แต่ความทุกข์คุณก็ลดลงไปหน่อยเพราะว่าคุณพิจารณาเห็นได้บ้างงานฉันไม่ลาก็ได้ฉันยังทำงานได้แต่ความทุกข์คุณก็ลดไปอีกอย่างนี้นะทุกอกชุกตัวฉันก็ไม่ทุกอกแต่ว่าอาจารย์ร้องไห้หน่อยหน้าความทุกข์คุณก็ลดลงไปอีกร้องไห้ฉันก็ไม่ร้องไห้หรอกฉันก็เสียใจอยู่ภายในแล้วกันนะไม่ให้น้ำตาไหลความทุกข์คุณก็ลดไปอีกก็อยู่ที่ว่าคุณพิจารณาได้ระดับไหนสติมีกำลังแค่ไหนเนี่ยมันก็จึงไล่กันไปไล่กันไปในลำดับของความทุกข์ที่มากขึ้นหรือลดลงตามสติกำลังตามสติปัญญาที่เราตั้งขึ้นเอาไว้ก็เป็นไปแบบนี้
1: ค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
0: ประเด็นที่ต้องเห็นก็คือประโยชน์แม้เพียงเล็กน้อยไม่มีด้วยความเศร้าโศกไม่ว่าจะเศร้าโศกมากหรือเศร้าโศกน้อยก็ตามโอเคในลำดับความทุกข์ใช่ไหมความเศร้าโศกเนี่ยที่ไล่มานะโศกมากสุดสุดสุดสุดสุดสุดก็จนถึงแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับน้ำไม่อาบอะไรไม่ทำจนเพื่อนเนี่ยต้องมาดูมาดูมาดูเพื่อนเราก็เศร้าไปด้วยศัตรูเราก็ยิ่งดีใจว่าทำไมคุณเป็นอย่างนี้ดีแล้วมันเป็นอย่างนี
1: ้
0: นี่คือโศกสุดๆเลยนะนี่คือหนักสุดๆเอาไม่ต้องเอาหนักสุดเอานิดเดียวนิดเดียวใช่ไหมโอ้โหกระเทือนใจแบบโอ้โหแบบจะร้องไห้แต่แบบอั้นไว้ได้ไม่ร้องไห้แม้แต่ความโศกน้อยเดียวนี่ท่านว่าไม่มีประโยชน์แม้น้อยเดียวความโศกนั้นเฮ้ยมันทำไมจะไม่มีประโยชน์คุณใจจะถามนะท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าก็ถ้ากันก็ต้องโศกบ้างนะเอาใหม่ประโยชน์ที่ท่านหมายถึงเนี่ยคือประโยชน์ในความที่ว่าคุณจะได้ความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่สิ้นไปไม่ชิบหายด้วยความเศร้าโศกนั้นนั่นน่ะไม่ได้แม้นิดเดียว
1: คือมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: ก็สมมติว่าถ้าสมมติเราโศกใช่ป่ะสมมตินะแล้วของที่จะแก่มันกลับไม่แก่ขึ้นมาของที่จะตายกลับไม่ตายขึ้นมาของที่จะเจ็บไข้กลับไม่เจ็บไข้ขึ้นมาด้วยความโศกของเราที่ยิ่งมีมากยิ่งจะไม่ตายยิ่งจะไม่เจ็บไข้ยิ่งจะไม่ชิบหายไปเนี่ยเอ้าความโศกนั้นมีประโยชน์นะ
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: เออแต่โศกมากเท่าไหร่เอาไม่ต้องมากเอานิดเดียวแล้วจะให้ความสิ้นไปมันไม่สิ้นไปแม้หน่อยนึงตามสัดส่วนของมันเนี่ยมันไม่ได้ไง
1: มันก็เป็นไปไม่ได้
0: ไม่ได้ไงก็แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรทั้งนั้นนะ
1: ก็เลยไม่มีประโยชน์ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะคะ
0: ไม่มีค่าแม้น้อยเดียว
1: เจ้าค่ะ
0: จะคิดว่ามากๆแล้วยิ่งมากๆเนี่ยจะได้สักนิดนึงนะว่าจะไม่แก่จะไม่ตายจะไม่ชิบหายไม่สิ้นไปสมมติอาจจะสัดส่วนแบบมากๆเลยเช่น1ล้านต่อ10อย่างเงี้ยอ่ะฉันมีความทุกข์สักล้านนึงแล้วให้ความตายหายไปสัก10นึงอ่ะโอ้มันก็ไม่ได้ไงม
1: ัน
0: ก็ไม่ได้
1: ไม่ได้เลย
0: ไม่ได้คือมันไม่ใช่ทำงานอย่างนั้นมันเป็นอาฐานะนะมันไม่ใช่จะเกี่ยวข้องอย่างนั้นประโยชน์แม้เพียงเล็กน้อยด้วยความโศกไม่มีท่านว่า
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่มีเพราะฉะนั้นมันก็จึงไม่มีประโยชน์ว่าจะทำประเพณีนั่นนี่ก็เท่ามันก็เป็นก็ไปตามนั้นแหละมันก็คือตายก็ตายไปแล้วใช่ป่ะเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่ได้ประโยชน์ของเราหรือของคนอื่นไม่พึงได้ด้วยความโศกนี้ไม่มี
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นเราทำไงอ่ะเอ้าแล้วคนที่เขาพิจารณาอย่างเงี้ยเขาไม่ร้องไห้ไม่คร่ำครวญสมมติดีที่สุดนะก็คือไม่เศร้าโศกนะแล้วเขาทำอะไรมีอะไรทำก็ทำไปทำตามที่ควรจะต้องทำไปนะมีกิจการงานใดก็ทำไปต่อเราทำงานอย่างมุ่งมั่นแล้วท่านใจกำลังนี้วันนี้เราก็ทำอะไรตรงนั้นเราก็ทำไปหน้าที่เราก็ทำเหมือนเดิมไปนี่นะก็จึงมีเรื่องนิทานชาดกอีกเยอะแยะเลยที่โพธิสัตว์เนี่ยไม่เศร้าโศกรักษาจิตมีสติอยู่ได้แล้วคนที่ตายเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่รักนะเรารักคนนั้นน่ะแหละเรามีความเคารพในคนนั้นน่ะแหละแต่ว่าเราไม่เศร้าโศกคือเมื่อที่เราจะรู้ว่าโอ้ยถ้ายิ่งรักกันมากก็ต้องยิ่งโศกกันมากโอ้ยถ้าไม่เศร้าโศกนี่แสดงว่าไม่รักกันนะเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นไงคุณใหญ่เพราะว่าเรื่องนี้มีในนิทานชาดกมากมายที่ว่าแม้แต่ลูกเองเป็นลูกรักนะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าไม่เศร้าโศกในความที่ว่าลูกนั้นตายไปสามีหรือภรรยาหรือพ่อแม่ก็ตามก็ไม่เศร้าโศกไปตามนั้นแม้แต่พระสารีบุตรกับพระมหาโมคคัลลานะปรินิพพานไปเนี่ยพระพุทธเจ้ามันไม่เศร้าโศกในใจตอนนั้นที
1: ่
0: รักสองอัครสาวกนี้มากนะ

0: ยกย่องมากว่าเป็นศิษย์เอกนะเออแต่ท่านปรินิพพานไปพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่เศร้าโศกคือก็ทำตามที่สอนไงท่านทำตามที่สอนทีนี้คนทั่วไปก็อาจจะมีว่ามีหลุดๆนิดนึงแม้แต่ตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเหล่าพระอรหันต์เนี่ยก็มีสติสัมปชัญญะอดกั้นความโศกไว้พวกที่ยังเป็นโสดาบันจนถึงอนาคามีบางทีก็ร้องไห้กลิ้งเกลือกก็มีก็ธรรมดายังไม่หมดเรามาดู use case เรามาดูการนำไปใช้งานนี่คือในข้อที่49และข้อที่50
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อที่49นี่เป็นเรื่องของพระเจ้าประเสริฐนิโกศลพระเจ้าประเสริฐนิโกศลเนี่ยเสียนางมาริกาเทวีซึ่งเป็นมเหสีที่รักมากเลย
1: เพรา
0: ะนางนี่ดีทุกอย่างคอยโอ้โหใช้ปฏิบัติต่างๆมีครั้งหนึ่งกลับมาเอานางเสียชีวิตไปแล้วโอ้ยเสียใจมากเสียใจขนาดแบบสุดๆเลยอ่ะอย่างที่ว่าเนี่ยคือระไม่คร่ำครวญการงานไม่ทำข้าวปลาไม่กินน้ำท่าไม่อาบร่างกายสู้ผอมเศร้าหมองป่านั้นเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้โหแต่เป็นยังไงทีนี้แบบจนกระทั่งอมาตย์สนิทคนหนึ่งเนี่ยต้องมารายงานให้พระพุทธเจ้าทราบพระพุทธเจ้านี่ก็จึงไปเทศน์ให้ฟังเรื่องนี้แหละให้ใคร่ครวญตามนี้อย่างที่ว่ามาเมื่อสักครู่นะให้ใคร่ครวญตามนี
1: ้ตามฐานะทั้ง5ประการ
0: ใช่ไหมคะใช่ใช่ตามลำดับที่อธิบายมานี
1: ้
0: บอกว่าทั้งข้างในข้างนอกทั้งคนอื่นสมณพราหมณ์ก็ไม่ได้ตัวท่านก็ไม่ได้ฐานะเป็นอย่างนี้ฐานะเป็นอย่างนี้ใคร่ครวญอย่างนี้แล้วเราจะโศกหาอะไรความโศกแม้น้อยหนึ่งก็ไม่ได้ใจให้เขากลับมาได้เนี่ยนะใคร่ครวญไปอย่างนี้อ๋อวางได้พระราชาก็จึงอาบน้ำก่อนอาบน้ำเสร็จแล้วกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็มาว่าราชการแล้วก็ให้จัดชาปนกิจศพคือตอนแรกนี้ถึงขนาดว่าไม่ให้ทำศพเลยนะเก็บไว
1: ้
0: อยู่ในโรงแก้วป่านนั้นเลยอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือเคสของพระเจ้าประเสริฐนิโกศลด้วยการที่วงโคตรของพระนางมาริกาเทวี
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ข้อที่50เนี่ยเป็นเคสของพระเจ้ามุนทะแล้วก็กับนางพัฒนาราชเทวีซึ่งนางพัฒนาราชเทวีเนี่ยส่วนคตคือที่มงคตคือตายไป
1: เจ้าค่ะ
0: พระราชานี่ก็โอ้ทุกข์มากขนาดว่าโอ้ก็คือเหมือนกับเคสของพระเจ้าประเสริฐนิโกศลแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นถ้าพระชันจะไม่ผิดน่าจะในสมัยที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วแล้วก็มีภิกษุที่ชื่อว่าพระนารทะเนี่ยแสดงเรื่องนี้ให้พระเจ้ามุนทะฟังไม่ใช่พระพุทธเจ้านะ
1: เจ้าค่ะ
0: คิดว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วนี่ตั้งเป็นข้อสังเกตเฉยๆอาจจะแบบอยู่ใกล้กันหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าคิดว่าน่าจะปรินิพพานไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นมันอยู่ที่เมืองปัตตานีบุตรละเป็นราชธานีซึ่งตอนที่พระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยเมืองปัตตานีบุตรเนี่ยเพิ่งจะสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้าอาชาติศัตรูสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะออกรบกับพวกเจ้าลิชุยีทีนี้ในพระสูตรข้อ50เนี่ยคือเมืองปัตตานีบุตรเนี่ยเป็นราชธานีละย้ายมาละก็คงจะหลังสมัยพระพุทธเจ้าไปโดยเรื่องราวฐานะ5ประการนี้แสดงโดยภิกษุที่ชื่อว่านารทะแล้วก็อธิบายเรื่องนี้เลยเป็นนัยยะที่เทศให้พระเจ้ามุนทะฟังโดยอมาตย์ที่ชื่อว่าโสการคะอมาตย์ไปนิมนต์พระนารทะเข้าไปสู่บังเทศให้พระเจ้ามุนทะฟังเพราะว่าทรงเสียพระทัยจากการจากไปของนางพัฒนาราชเทวีแล้วก็ไม่ให้เผานะให้แต่งตัวนางดีๆใส่โรงแก้วไว้แล้วก็แบบกอดศพนางอยู่ทั้งวันทั้งคืนโอ้ข้าวก็ไม่กินการงานก็ไม่ว่าราชการน้ำก็ไม่อาบร่ำให้คร่ำครวญอยู่ก็ทุกข์มาก
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้พอพระนารทะไปเทศให้ฟังก็ปล่อยวางได้
1: เจ้าค่ะ
0: ทั้งสองนัยยะอย่างนี้เลยประโยชน์แม้น้อยหนึ่งของความโศกไม่มีจนกระทั่งว่าพระเจ้ามุนทะวางได้โอ้เราก็ทำงานของเราต่อไปโอ้ยถอนลูกศรคือความโศกขึ้นให้ได้
1: ค
0: ือคนที่มีความโศกนี่คือเหมือนกับว่าความโศกนี้ปักเข้าที่หัวใจมันโอ้อ่อนแล้วถ่วยไปหมดแล้วความโศกนี้ก็มีพิษของมันคืออวิชชาแล้วพอฟังเทศนี้เสร็จเหมือนกับถูกถอนลูกศรออกเออมัน ันคลายความเศร้าโศกไปได้จิตใจเนี่ยมันเบาลงได้เอ๊ะธรรมเทศนาเนี่ยชื่ออะไรถามท่านพระนารทะท่านก็ตั้งชื่อธรรมเทศนานี้ให้ในการเทศกันเนี่ยชื่อว่าโสกะสัลลหรณะคือการถอนลูกศรคือความโศกลูกศรคือความโศกเนี่ยถูกถอนขึ้นออกมา
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ตั้งชื่อธรรมปริยานี้ว่าอย่างนี้
1: ค
0: นมีปัญญาใคร่ครวญหาเหตุผลแล้วไม่เห็นประโยชน์จากความเศร้าโศกย่อมไม่เศร้าโศกแล้วทำอะไรก็ทำการงานอะไรที่ต้องทำในตอนนั้นก็ทำไปนี่อันนี้จึงเป็นพระสูตรข้อที่50พระนารทะว่าด้วยพระนารทะนารทะสูตรนี่คือเป็น use case แล้วเป็น case study ว่ามีการนำไปใช้งานอย่างนี้อย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นเราต้องพิจารณาก่อนตั้งแต่ตอนที่เราจะเสียใครไปถ้าเรามีพ่อแม่แก่แล้วเราต้องพิจารณาข้อนี้ก่อนวันนี้เป็นฐานะที่มันจะเกิดขึ้นนะเป็นฐานะที่จะไม่เกิดขึ้นนะแล้วเราต้องพิจารณาอย่างนี้นะนี่ถึงจะสามารถที่จะอยู่โดยไม่เศร้าโศกได้นั่นเองใช่ไหมพ่อ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสรุปว่าวันนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านก็ได้ขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้เราได้รับฟังกันอีกหลายพระสูตรทีเดียวนะคะซึ่งการรับฟังวันนี้ดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังได้แง่คิดได้ประโยชน์จากการรับฟังมากทีเดียวเพราะเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะนำปรับย้อนเข้ามามองที่ตัวเราปรับความคิดของเราได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะค่ะเวลาในรายการธรรมรับอรุณช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันเสาร์นี้หมดลงแล้วค่ะดิฉันคงจะต้องขอถือโอกาสนี้นำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเสาร์หน้ากับขุดเพชรในพระไตรปิฎกค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มความเข้มข้นการควบคุมพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจนะ

0: Power by PEA
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มความเข้มข้นการควบคุมพื้นที่เดินหน้าพูดคุยสันติสุขและคืนผู้เห็นต่างสู่สังคม
3: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยว่าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้การดำเนินงานมีความเข้มข้นครอบคลุมและสามารถรองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกมิติโดยเฉพาะการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมพื้นที่รวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการควบคุมการเข้าออกของบุคคลพร้อมให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มติดอาวุธและกลุ่มที่มีแนวโน้มเตรียมก่อเหตุเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนสำหรับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ระหว่างการชะลอเพื่อเตรียมการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกชวิษาปทุมมารายงาน
1: สมาคมอีคอมเมิร์ซไทยส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและกระทรวงวัฒนธรรมหลังพิจารณาการติดตั้งไฟส่องสว่างมรดกโลกเขาคลังนอกเมืองโบราณสีเทพและโบราณสถานเมืองต่ำประโคนชัยอย่างไม่เหมาะสม
4: นายบวรเวชรุ่งรุจีนายกสมาคมอีคอมเมิร์ซไทยกล่าวว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีกรมศิลปากรติดไฟส่องสว่างบริเวณโบราณสถานพื้นที่มรดกโลกอย่างไม่เหมาะสมจึงลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมเก็บข้อมูลการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโบราณสถานเขาคลังนอกซึ่งเป็น1ใน3แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมีการติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ยึดติดกับวัสดุก่อสร้างโบราณสถานโดยตรงกระทบต่อภูมิทัศน์ของแหล่งมรดกโลกนอกจากนี้ยังพบการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณโบราณสถานปราสาทเมืองต่ำอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์มีการเดินระบบไฟรอบโบราณสถานสมาคมอีคอมเมิร์ซไทยได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงอธิบดีกรมศิลปากรเพื่อรับทราบถึงความไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นกับโบราณสถานดังกล่าวเพื่อไม่ให้กระทบกับมรดกโลกของประเทศไทยและการจะทำเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกต่อไปมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดยะลาจัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดพลเมืองตื่นรู้สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนต้านทุจริต
5: นายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาดพลเมืองตื่นรู้โดยมีศึกษาธิการจังหวัดยะลาผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลาสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลาเครือข่ายเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนกว่า70คนโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองที่ดีมีจิตสำนึก ซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมและไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่โปร่งใสผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และการทำงานจิตอาสาพร้อมทั้งมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการขับเคลื่อนสังคมที่โปร่งใสและปลอดการทุจริตอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์ครับ1สิงหาคม2569แรม3ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ณตาสุคนครับ
0: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะแน่นอนว่ารายการของเราออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะหลังข่าวต้นชั่วโมง 6:10 น.จนถึง 7:00 น.นะคะทาง FM 92.5 MHz AM 819 891 GHz รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศอีก 80,000 แห่งเลยแล้วก็ตอนนี้น้องต้นเพจของเราไลฟ์หรือยังเรียบร้อย
1: ไลฟ์เรียบร้อยแล้ว
0: มาแล้วเข้ามากดไลค์กดแชร์ก็ได้แล้วหลายๆคนอาจจะบอกเอ๊ะทำไมวันนี้ไอวรินผมแปลกจังถ้าทำผมมาวันนี้ไม่ได้จัดรายการค่ะ
1: ทำไมครับเข้าใจได้เพราะว่ารายการ
0: โอ้มันเช้ามาก
1: 8นาที
0: คุณแล้วก็คือเมื่อเช้านะดิฉันรีบมากนะดิฉันกลัวมาไม่ทันดิฉันก็เลยหยิบที่คาดผมเลยจะ
1: ม
0: า
1: เลย
0: ปึ้งเลยนะคะ
1: แต่ยังดีอยู่ก็ยังดูสวยอยู่นะ
0: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเป็นคำชมวันนี้เสื้อคุณก็สวยนะคะ
1: ขอบคุณครับเพราะเดี๋ยวออกไปข้างนอกต่อเลย
0: ดิฉันว่าแล้วทำไมคุณแบบว่าดูดีเป็นพิเศษเลยจ
1: ั
0: ดเต็ม
1: แต่เราไม่ได้นัดกันนะแล้วก็คอปกเหมือนกัน
0: คู่
1: นะทุกทีเราจะใส่คอกลมมานะวันเสาร
0: ์ใช่ใช่นะคะ
1: นะครับอ่ะก็พบกัน FM 92.5 อย่างที่บอกไปวันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนนะครับวันนี้อยู่กับพี่บุญประกอบอบกลิ่นด้วยแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียนะครับพี่ฟิวพี่โบ๊ทพี่แดนอยู่กับเราในเช้าวันนี้ด้วยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ก่อนอื่นทักทายทุกท่านมาแล้วรายงานตัวในแฟนเพจ Facebook ถ้าดูไลฟ์สดก็ทักทายเรา2คนกันมาได
0: ้
1: นะครับส่วนเรื่องอากาศวันนี้อาจจะต้องติดตามกันสักนิดนึงเพราะว่าหลายพื้นที่อย่างโซนของภาคเหนือเองเนี่ยหลายจังหวัดเลยอย่างเชียงรายนะครับที่เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมกันอยู
0: ่
1: นะครับต้องรอติดตามเรื่องของดินฟ้าอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขามีการออกแจ้งเตือนมาเล็กน้อยพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าในช่วงวันนี้เนี่ยแหละไปจนถึงวันที่6สิงหาคมไทยเรายังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่แล้วก็หนักมากบางแห่งช่วงของอีสานตอนบนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งของอันดามันนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาคตะวันออกของไทยเราด้วยนะครับเนื่องจากว่าร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศเราตอนบนแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับแล้วก็ช่วงวันที่3เป็นต้นไปเนื้อจนถึงวันที่6เนี่ยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคลื่นค่อนข้างแรงเลย คลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับก็ยังไงพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วกันช่วงนี้นะครับ
0: ค่ะแล้วก็ภาคเหนือนะคะก็ช่วงนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งเนี่ยประมาณ 70% 70% นี่ก็คือถือว่าเตรียม อุปกรณ์กันฝนได้แล้วนะคะเพราะเกิน 50% นี้ก็ถือว่ายังไงก็ตกแน่นอนนะคะภาคอีสาน 70% เช่นเดียวกันภาคตะวันออกด้วยรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลเรียกได้ว่าเอาจริงๆก็คือทั่วนาทาทิศแหละนะคะจะทั่วประเทศแล้วภาคกลางก็ 70% อันดามัน 60% นะคะภาคใต้อ่าวไทย 40% แล้วก็คลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะอุณหภูมิเนี่ยโดยเฉลี่ยก็ประมาณ 34-35 องศาเซลเซียสนะในแต่ละวันนะคะก็อาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝนแล้วก็ในเรื่องของหนาวเพราะอย่าลืมเพราะว่าเวลาฝนมันหยุดไปแล้วเนี่ยความหนาวมันจะตามมา
1: ใช่
0: นะคุณใครที่เป็นภูมิแพ้หรือว่าป่วยบ่อยอ่ะป่วยง่ายก็อย่าลืมเตรียมยาสามัญประจำบ้านหรือว่ายาประจำตัวของตัวเองเอาไว้ด้วยนะคะ
1: ครับผมนี่คือเรื่องของสภาพอากาศในเช้าวันนี้นะต้องบอกว่าต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็พื้นที่ไหนฝนฟ้าคะนองหรือฝนตกแดดออกอะไรยังไงทักทายพวกเราทั้งสองคนกันมาได้นะครับทีนี้มีอีกเรื่องนึงเดี๋ยวขออนุญาตติดตามเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักเพิ่มเติมอีกนิดนึงละกันอันนี้เป็นรายงานของปอพอนะครับรายงานเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะเบื้องต้นเนี่ยเขาสรุปสถานการณ์ก็คือที่เจอเรื่องของฝนหนักน้ำท่วมดินสไลด์เนี่ยนะครับอย่างเชียงรายเนี่ยน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่3อำเภอ4ตำบล4หมู่บ้านในอำเภอเมืองอำเภอแม่ลาวและอำเภอแม่สายบ้านเรือนได้รับความเสียหายผลกระทบใน50หลังคาเรือนนะแล้วก็ตอนนี้เชียงรายเองก็ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแจ้งเตือนทุกอำเภอเรียบร้อยแล้วส่วนที่จังหวัดเลยครับที่เขตเทศบาลเมืองเลยชุมชนฝากเลยนะครับฝากเลยนะครับเบื้องต้นมีการ จังหวัดเลยเนี่ยได้ใช้แผ่นเหล็กและกระสอบทรายยักษ์หรือว่าบิ๊กแบ็คเนี่ยปิดทับท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำเลยไหลย้อนกลับเข้ามาในพื้นที่ชั้นในนะครับขณะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ฝนก็ตกหนักเหมือนกันมีการเสริมกระสอบทรายแนวริมกำแพงแม่น้ำป่าสักนะครับในของเพชรบูรณ์นะแล้วก็ปราจีนบุรีก็น้ำท่วมขังในพื้นที่ของตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์ตั้งแต่บริเวณหอพักพูนทรัพย์นะครับเข้าไปในซอยเนี่ยระยะทางประมาณ200เมตรส่วนจังหวัดน่านก็ดินสไลด์ปิดทับผิวทางหลวงหมายเลข1256ตอนปัวแล้วก็อุทยานแห่งชาติดอยภูคานะครับอ่ะก็ต้องเฝ้าระวังกันใครที่จะสัญจรไปมาแล้วก็ทางอบต.ภูคาเองนำรถไถลากจูงออกจากพื้นที่แล้วนะครับในส่วนของรถโรงพยาบาลบ่อเกลือที่ใช้เส้นทางในขณะนั้นก็ถูกดินไหลปิดทางมาด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ใครที่อยู่น่านนะคะอยู่บ่อเกลือจริงๆดิฉันไปเที่ยวน่านนะดิฉันต้องบ่อเกลือนี่แหละนะคะตอนนั้นบรรยากาศจริงๆก็ช่วงปลายตุลาก็ฝนยังมีฝนอยู่แต่ว่าก็ปลายแล้วยังไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคนพื้นที่ชาวน่านนะคะบอกเกลืออัปเดตกับเราหน่อยนะว่าสภาพ
1: ตอนนี้
0: สภาพพื้นที่เป็นยังไงบ้างนะคะฝนตกหนักไหมดินโคลนถล่มเป็นยังไงกันบ้างแชร์ภาพกันมาได้นะเราลงต้นนี่อยู่ในทีมโซเชียลของสวทด้วยอาจจะได้อัปเดตกันแบบเรียลไทม์ได้นะคะมีอีกเรื่องนึงที่เราจะต้องมาอัปเดตกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องต้นบัญชีม้าเราได้ยินคำนี้มานานมากเลยเนาะแต่ส่วนใหญ่อะมักจะเป็นแบบผู้หญิงผู้ใหญ่ที่เป็นเหยื่
1: อ
0: แต่ตอนนี้ทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้บอกว่าตอนนี้บัญชีม้าเนี่ยพบว่าไปใช้เป็นบัญชีเด็กมากขึ้นแล้วนะโอ้โหมันอันตรายมาก
1: ขึ้น
0: หลอกเด็กใช่คุณธปท.นะคะยกระดับมาตรการสกัดบัญชีม้าคุณผู้ชมค่ะปรับลดวงเงินโอนเยาวชนตามช่วงอายุเหลือ 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันหลังพบว่ามิจฉาชีพหันมาใช้บัญชีเด็กกันมากขึ้นซึ่งเริ่มทยอยบังคับใช้กันยายนถึงตุลาคม69นะนางสาวชยาวดีชัยอนันต์นะคะผู้ช่วยว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.เนี่ยได้บอกว่าธปท.นะคะเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันภัยทุจริตทางการเงินโดยปรับปรุงมาตรการเป็น customer profiling ให้มีความเข้มงวดแล้วก็เป็นมาตรฐานมากขึ้นเพื่อป้องกันการนำบัญชีของเยาวชนเนี่ยไปเป็นบัญชีม้าหลังมีการค้นพบค่ะว่ามีมิจฉาชีพเนี่ยเปลี่ยนเป้าหมายจากบัญชีผู้ใหญ่มาเป็นบัญชีของเด็กแล้วก็เยาวชนเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าบัญชีของเด็กเนี่ยมันง่ายไงมันง่ายต่อการเปิดบัญชีทีนี้พอเขาไม่ได้จำกัดวงเงินในการโอนเข้าโอนออกในแต่ละวันเนี่ยการที่เป็นบัญชีม้ามันก็ง่ายขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยธปท.นะคะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยลดความเสียหายจากภัยทุจริตทางการเงินอย่างต่อเนื่องเลยตั้งแต่ปีที่แล้วไม่พบกรณีแอปดูดเงินผ่านโมบายแบงกิ้งนะคะแต่ขณะที่มีมูลค่าความเสียหายจากการหลอกโอนเงินสูงสุดประมาณ 8,500 ล้านบาทเหลือ 1,800 ล้านบาทในไตรมาสล่าสุดเนี่ยจากการยกระดับมาตรการในหลายๆด้านเลยซึ่งในด้านนั้นก็คือนี้ด้วยนะคะก็คือเป็นหลักเกณฑ์การแชร์ responsibility ให้สถาบันการเงินแล้วก็ผู้ให้บริการ e-payment ร่วมรับผิดชอบเมื่อมีการบกพร่องต่อหน้าที่สมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เรามีการโอนเงินผิดบัญชีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่พูดตามตรงนะว่ามันยากมากกับการที่ไปแจ้งความไปธนาคารรอเงินโอนกลับเดี๋ยวนี้มันหลายขั้นตอนพอเดี๋ยวนี้เขาบอกเขาบูรณาการร่วมกันเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะทำให้รวดเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าความเสียหายเนี่ยมันจะลดลงนะแต่ว่ามิจฉาชีพก็ได้ปรับรูปแบบการก่อเหตุมิจฉาชีพนี่เหมือนโควิดเลยนะปรับตัว
1: ปรับตัว
0: เหมือนปรับสายพันธุ์เลยนะหันมาใช้บัญชีของเยาวชนเพิ่มมากขึ้นนะคะคือเยาวชนเนี่ยเขาก็เดี๋ยวนี้เขาก็เป็น cashless society เนาะ
1: ใช่
0: เป็นแบบ mobile banking กันแล้วสแกนกันแล้วนะคะหรือว่า internet banking เนี่ยก็มาใช้กันมากขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเยาวชนเนี่ยเขายินยอมให้เปิดบัญชีหรือเปล่าแต่ว่าณปัจจุบันนี้ธปท.ก็ร่วมมือกับธนาคารกับสมาคมธนาคารไทยแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจ e-money ปรับมาตรการ customer profiling นะคะโดยกำหนดวงเงินโอนกำหนดวงเงินโอนและชำระเงินรายวันของเยาวชนตามช่วงอายุนะเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมในการใช้งานจริงแล้วก็สร้างมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบนะคะก็คือไม่เกิน 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันแต่ดิฉันว่าก็ยังสูงอยู่นะ
1: ใช่ยังสูงอยู
0: ่ก็ยังสูงอยู่นะเพราะ 10,000 เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าพบวงเงินที่โอนที่เป็นชื่อเยาวชนเนี่ย 30,000 ถึง 50,000 บาทต่อวันน้องต้น
1: ซึ่งจริงๆเยาวชนคิดว่าไม่ต่อวันเนี่ยไม่น่า
0: จะ
1: เรายังไม่ถึงเลยนะเพราะเราเงินเดือนเงินทั้งหมดก็ทั้งบัญชีก็ไม่ถึง 30,000 ต่อวัน
0: ใช่เพราะเขาบอกว่าอายุ 10 ถึง 12 ปีเนี่ยโอนหรือชำระได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวัน
1: นี่คือมาตรการใหม่
0: มาตรการใหม่กำหนดวงเงินนะ 12 ถึง 15ไม่เกิน 5,000 บาทต่อวันและ15 ถึง 18โอนเงินหรือชำระเงินได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อวันโอเค18เนี่ยเข้าใจได้อาจจะมีการจ่ายค่าทุนค่าเทอมและการศึกษานะคะก็เข้าใจได้แต่15เนี่ยก็ยังก้ำกึ่งอยู่นะแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าดีละที่มีมาตรการนี้ออกมานะคะก็เนี่ยแหละเดี๋ยวธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะทยอยในการปรับวงเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2569ค่ะ
1: นะครับก็เดี๋ยวรอดูติดตามกันเพราะว่ายังไม่ได้มีผลบังคับใช้นะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าหูเยาวชนเด็กเนี่ยอย่าง10ถึง12ปีเนี่ยคือวันนึงเนี่ยน่าจะใช้ไม่เกิน 3,000 หรอก
0: น
1: ะค
0: ือ
1: ด้วยความที่อ่ะต้องอ่ะเงินผู้ปกครองอาจจะต้องให้น้องมาด้วยถูกไหมแล้วเวลาน้องจับจ่ายใช้ซื้ออะไรก็อาจจะไม่ได้ซื้อเยอะคือภาระค่าใช้จ่ายของเด็กเนี่ยน่าจะมีไม่มีเท่าผู้ใหญ่หรอกผู้ใหญ่ไหนจะต้องจ่ายอ่ะนี
0: ่
1: ลูกออกแม้ค่าซื้อของเข้าบ้านค่าน้ำค่าไฟ
0: ของใช้ส่วนตัวให้ลูกให้หลานอีกนะแต่ว่าเด็ก10ถึง12ปีสมัยก่อนดิฉันยังกระโดดยางเงิน 3,000 ดิฉันยังไม่รู้จักเลยฉันยังจ่ายเหรียญ5เหรียญบาทอยู่เลยแต่สมัยนี้ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงเข้าใจได้แต่ว่า 3,000 บาทเนี่ยเดี๋ยวลองดูใครที่มีลูกๆหลานๆช่วงอายุเท่านี
1: ้
0: มาคอมเมนต์กันหน่อยว่าเอ๊ะลูกๆหลานๆตัวเองใช้เงินประมาณนี้หรือเปล่าแล้วเขาใช้อะไรกันเติมเกมมั้ยหรือไม่รู้เน
1: า
0: ะ
1: เติมเกมก็ได้โอ้แต่วันนึงถ้าเติมเกิน 3,000 นี่เยอะนะ
0: ตกแล้วเดือนนึง
1: ผมเข้าใจนะเพราะว่าอย่างเด็กๆมีเติมเกมเพื่อที่แบบเล่นกงเล่นเกมอะไรเงี้ยคือเราเข้าใจได้แต่โอ้โห 3,000 ก็เยอะไปเน
0: า
1: ะ
0: ก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะว่าถ้าเกิดว่าลูกหลานตัวเองเนี่ยได้ใช้เงินประมาณนี้ก็ถือว่าน่าจะ
1: จริงๆอย่างเราตอนเราอายุ10ถึง12เนี่ยเราได้เงินไปโรงเรียนเนี่ยวันละ20บาท
0: ดิฉันได้10บาท
1: คือเทียบกับค่าเงินตอนนี้มันคงเทียบไม่ได้หรอกแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเทียบอัตราส่วนหรือแล้วมันวันนึงก็ไม่น่าใช้เกิน100บาทมั้ย
0: ไม่น่าเกิน
1: ค่ารถมีอย่างน้อยถ้าตีสูงสุดก็20บาท
0: ไปบางคนอาจจะนั่ง MRT BTS เรียก
1: วันละ300อ่ะนะ
0: delivery ทานข้าว
1: ทานข้าว50บาท60บาทแพงสุด
0: เรียกบริการรถรับส่งซื้อสกุตชี่คุณ
1: เอาเถอะ
0: ก็ว่ากันไปแต่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะก็ต้องให้การดูแลบุตรหลานด้วยเพราะตอนนี้ทปท.เขาก็ช่วยแล้วนะคะ
1: ครับผมมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องที่หลายคนติดตามกันคือเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นกันสักนิดนึงไหนๆพูดถึงเรื่องเรียนเรื่องสอบกันแล้วเนี่ยนะครับแต่อันนี้เป็นการสอบของผู้ใหญ่นะเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งล่าสุดเองทางนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการนะครับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเขากำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเน้นย้ำว่าภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะต้องมีความคืบหน้านะและข้อสรุปในส่วนที่ดำเนินการได้เพื่อที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่เขาเข้าสอบโดยสุจริตด้วยน
0: ะ
1: แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการด้วยซึ่งการสอบท้องถิ่นเนี่ยถือว่าเป็นประตูสำคัญของคนรุ่นใหม่นะเพราะว่าคนรุ่นใหม่ที่หันมาเข้ารับราชการเนี่ยบางส่วนเนี่ยมุ่งมาสอบท้องถิ่นกันเยอะนะแล้วคือเขาตั้งใจที่จะเพื่อที่จะหาความมั่นคงในชีวิตบ้างเพื่อที่จะพัฒนาประเทศบ้างหาเรื่องของรายด้งรายได้ต่างๆนะครับแต่ปรากฏว่าเอ้าเราสอบมาอย่างสุจริตเนอะไปเจอในกลุ่มที่เอ้าทำไมทุจริตมาล่ะก็โดนไปด้วยอยู่บัญชีเดียวกันแบบนี
0: ้มันเหมารวมเนาะจริงๆนะคะ
1: ซึ่งเขาบอกว่าเขาจะไม่ยินยอมให้เกิดการทุจริตทำลายหลักคุณธรรมอย่างเด็ดขาดโดยหากพบว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยทางปกครองและทางอาญาและก็บริการหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างโปร่งใสนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยเองเขามุ่งที่จะยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่นความจริงต้องปรากฏความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมายปกป้องสิทธิของผู้บริสุทธิ์ต่อไปนั่นเองครับ
0: ค่ะในเรื่องทปท.ผ่านไปแล้วรมช.เขาก็มานะในเรื่องธุรกิจทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะน้องต้นตอนที่เราสอบเป็นข้าราชการเนี่ยเราสอบกพได้ไหม
1: สอบซี
0: เราสอบกพ
1: คุณจะมาอยู่ได้ไง
0: ดิฉันกำลังเพราะมันนานมากอะดิฉันกำลังงงว่า แต่ว่าทางด้านของท้องถิ่นเขาไม่มีสอบกอพอใช่ไหมคุณท้องถิ่นไม่มีใช่ไหมมีสอบเหรอ เอาไม่เป็นไรใครเคยสอบท้องถิ่นมาแชร์กันบ้างนะว่ามีสอบกพ.หรือเปล่านะคะอ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาดูน้องต้นเสิร์ชละเสิร์ช
1: ไม่ต้อง
0: สอบ
1: ภาคกออันนั้นคือภาคกอของข้าราชการพลเรือนสามัญของกพ.ของเราเนี่ยแหละ
0: แต่ว่าเขาก็จะมีภาคกอของทางด้านท้องถิ่นของเขาเนาะ
1: ใช่ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นก็จริงๆนะแต่ละหน่วยงานราชการเขาก็จะกำหนดกฎเกณฑ์ที่ไม่เหมือนกันนะคะก็อาจจะต้องเรียกได้ว่าเคารพกฎกติกาของแต่ละหน่วยงานด้วยนะทำให้ถูกต้องนะคะพอมาถึงเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าค่ะเรื่องของรัฐบาลนะยังไม่หมดนะคะรัฐบาลมีการเร่งอำนวยความสะดวกคนที่มีรถเก่าเพราะว่าครั้งที่แล้วจำได้ไหมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนที่ไปลงทะเบียนแล้วปรากฏว่าเช็คว่าอุ๊ย
1: ม
0: ีรถเก่าก็ยังมีรถอยู
1: ่
0: ก็เลยไม่ได้สิทธิ์ทีนี้หลายคนก็บอกว่าอ้าวแล้วถ้ารถฉันมันเป็นรถเก่าล่ะ
1: ใช้ไม่ได้แล้ว
0: รถที่ใช้ไม่ได้แล้วจอดไว้ริมทางข้างทางหรือว่าเป็นรถที่เอาไว้สำหรับประกอบอาชีพจะทำยังไงอ่ะทางด้านนี้นะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้บอกว่าภายหลังที่ครม.เนี่ยรับทราบนะคะก็มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาการถือครองยานพาหนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้2569ซึ่งกรมการขนส่งทางบกเนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์คืนนะคะจากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ214สาขาที่ศูนย์ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยในระดับอำเภอนะคะเพื่อส่งต่อให้กระทรวงการคลังดำเนินคดีขออภัยค่ะเพื่อส่งต่อให้กระทรวงการคลังดำเนินการคืนสิทธิ์ตามโครงการโดยที่ประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือว่าดำเนินการเพิ่มเติมซึ่งครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐนะเพื่ออำนวยความสะดวกลดภาระในการยื่นเอกสารซ้ำซ้อนนะคะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันสำหรับการเปิดทบทวนสิทธิ์ภายหลังการปรับเกณฑ์ข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมการขนส่งนะคือมีคนอุทธรณ์แล้วประมาณ 200,000 กว่ารายมีคนที่มีรถเก่
1: า
0: แล้วก็มายื่นขอทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ที่ยื่นคำอุทธรณ์แล้วประมาณ 210,000 รายครอบคลุมยานพาหนะประมาณ 370,000 คันนะคะแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ประมาณ 300,000 รถยนต์ 60,000 แล้วก็ยานพาหนะประเภทอื่นๆกว่า 2,000 คันโดยจังหวัดที่มีผู้อุทธรณ์มากที่สุดก็คือโคราชนะรองลงมาก็คือเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์นราธิวาสตามลำดับนะคะแล้วก็ส่วนสาเหตุหลักของการยื่นอุทธรณ์ก็คือกรณีที่ยานพาหนะมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดก็คือมีแหละแต่ว่าเกินเกณฑ์อาจจะเก่าแล้วนะอาจจะจอดทิ้งไว้นะรวมถึงกรณีโอนลอยและรถที่สิ้นสภาพการใช้งานนี่ไงอย่างที่เราสันนิษฐานกันนะคะรถที่จอดทิ้งเอาไว้ทางด้านของนางสาวรัชดานะคะได้บอกว่าหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์ใหม่เนี่ยไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปก็คือรถเก่ารถมอเตอร์ไซค์เก่าแล้วก็มอเตอร์ไซค์ห้างได้ไหมฉันนึกถึงเพลงหรือว่ารถยนต์รถพ่วงและรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะคะในการพิจารณาคุณสมบัติเนี่ยมันก็จะสะท้อนการใช้ทรัพย์สินของประชาชนตามความเป็นจริงมากขึ้นเลยก็ทำให้การพิจารณาเนี่ยเป็นธรรมมากขึ้นทีนี้ผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์สามารถยื่นคำร้องได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ย้ำอีกทีนึงแล้วกันนะมอเตอร์ไซค์นะคะรถมอเตอร์ไซค์มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะไม่นับนะแล้วก็รถยนต์รถพ่วงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุ20ปีขึ้นไปใครที่มีรถทั้ง2ประเภทตามปีแบบนี้ไปยื่นคำร้องใหม่ได้ภายใน31สิงหาคม2569ค่ะ
1: ทุกทีเขาก็คือจะนับตอนแรกคือนับรวมไปด้วยแต่อย่างที่บอกที่เราคุยกันโอ้รถบางทีซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วโอ้15ปีคือขับไม่ไหวแล้วมั้งมอเตอร์ไซค์
0: รถก
1: ็แต่มอเตอร์ไซค์ที่บ้านผมนี่ก็
0: ไหวไหม
1: ยังไหวตอนนี้ยังไหวอยู่นะเกิน15ปีเหมือนกันแต่ว่า
0: แค่ไปซื้อแกงหรือเปล่า
1: ประมาณนั้นคือขับแค่ในหมู่บ้านหรือแบบออกหมู่บ้านไปซื้อตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยแป๊บนึงแต่โอ้แต่มาขับมาถึงสวทก็ไม่ไหวนะ
0: ก็ขับแค่เนี่ยบริเวณเนี้ยแหละ
1: นะ
0: แต่ก็ไม่ถึงจะเป็นการชี้ว่าฉันเป็นคนรวยนะมีมอเตอร์ไซค์ซื้อแกงหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: จริง
0: เขาปรับให้แล้วนะ
1: ไปกันที่อีกเรื่องนึงไหนๆก็พูดถึงเรื่องรถนะครับอ
0: ัน
1: นี้เกี่ยวกับรถบ้างแต่เป็นรถตุ๊ก
0: อ
1: ันนี้เป็นรถตุ๊กๆเครื่องยนต์สันดาปมีข่าวออกมาบอกว่าเขาจะจำกัดเลยนะรถตุ๊กๆเครื่องยนต์สันดาปที่วิ่งในพื้นที่กรุงเทพชั้นในทีนี้ก็เอ้าทำไงล่ะทีนี้รถ ตุกตุกก็เยอะอยู่นะในกรุงเทพชั้นในล่าสุดเรื่องนี้นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกชี้แจงกรณีที่มีข่าวเรื่องที่ว่าเป็นแนวทางของกรมการขนส่งทางบกที่เขาบอกว่าจะจำกัดการใช้รถตุกตุกที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงวิ่งในพื้นที่กรุงเทพชั้นในเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเพียงขั้นตอนการเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนในเชิงหลักการเท่านั้นซึ่งถ้าในอนาคตเนี่ยมันมีการตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมรถตุกตุกเครื่องยนต์สันดาปในพื้นที่กทมชั้นในเนี่ยทางนี้การดำเนินการนี้ยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดในเชิงปฏิบัติยังไม่ได้เสนอรัฐบาลอะไรเลยยังคือยังไม่ได้เสนออะไรเป็นเพียงแค่รับฟังความเห็นไว้ก่อนนะแล้วก็วางกรอบระยะเวลาล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมเอาไว้หากอนาคตไม่มีการปรับใช้เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยรถตุกๆในพื้นที่กทมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นระบบเครื่องยนต์สันดาปแล้วใช้งานสูงสุดตั้งแต่10ปีไปจนถึงกว่า50ปี
0: รถยิ่งกว่ารถมอเตอร์ไซค์15
1: ปีอันนี้โอ้โหรถยนต์เป็นเครื่องยนต์สันดาปอายุใช้งาน 10-50 ปีผมยังไม่เกิดเลยนะรถยังใช้อยู่เลยนะ
0: แหมอ่อนยาวนะคุณนะ
1: เออซึ่งเขาบอกว่ามันจะส่งผลทั้งเรื่องของความปลอดภัยและมลพิษคือวิ่งอยู่จะดับไม่ดับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ
0: อันตรายด้วยนะ
1: เออนั่นแหละครับเขาเลยบอกว่าเขาสำรวจไว้ก่
0: อ
1: นแล้วเขาบอกว่าจากเอกสารบันทึกหลักการเนี่ยเขาบอกว่ากรุงเทพชั้นในเนี่ยมันมีที่สำคัญเยอะมากทั้งโบราณสถานสำคัญเนื้อพระอารามหลวงต่างๆวัดพระแก้วหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเราไปดูนักท่องเที่ยววิ่งมาท่องเที่ยวเจอรถตุกตุกคือเขา Amazing แหละรถตุกตุกมันเป็น Amazing ของไทยแต่เป็นรถตุกตุก50ปี
0: วิ่งแล้วดับ
1: อะไรเงี้ยครับ
0: อันนี้ไม่ Amazing แล้ว
1: นะครับแล้วก็จะลดมลพิษทางอากาศด้วยคือรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปเนี่ยแล้วมลพิษมันเยอะไงควันดำอะไรต่างๆนานาก็คือเดี๋ยวเขาวางแผนอันนี้เป็นแค่ความเห็นเฉยๆนะยังไม่ต้องกังวลใดๆ
0: ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็หลายๆคนนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์นะเรื่องของเงินที่ไปโรงเรียนเมื่อสมัยก่อนคุณเกริกชัยนะคะบอกว่าสมัยก่อนได้ไป1บาท5บาทเดินไปเรียนเที่ยงก็มาทานข้าวที่บ้านอุ๊ย
1: โอ้เดินมากลับมาแสดงว่าบ้าน
0: ใกล้บ้านใกล้โรงเรียนสิใกล้โรงเรียนคุณทิพวรรณบอกว่าสมัยก่อนเด็กๆไม่เห็นต้องมีเงินโอนเลยสมัยก่อนมันไม่มี
1: คือด้วยความที่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนาะโมบายแบงกิ้งอะไรอย่างการซื
0: ้
1: อใช้จ่ายอะไรมันก็ผ่าน QR code อะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะอันนี้เป็นชาวต่างชาติหรือเปล่านะคะคุณสุราลักษณ์นะบอกว่า Morning from เพชรบูรณ์อ๋อ
1: Morning ครับ Good Morning นะคะ
0: Good Morning นะคะมีใครอีกบ้างก่อนที่เราจะ
1: ม
0: ี
1: คุณประภา
0: ค
1: มีคุณที่คุณทิพวรรณบอกว่ามอไซค์ซื้อมาตั้งแต่ปี54ค่ะตอนปีน้ำท่วมใหญ่พอดีนะครับรถตุกๆอายุยืนนะคะนะ
0: น
1: ี่การมีรถบางครั้งยังไม่มีตังค์เติมน้ำมันเลย
0: อันนี้เรื่องจริงนะคุณบางคนเรื่องจริงนะ
1: แล้วในช่วงที่น้ำมันราคาค่อนข้างสูง
0: เราต้องจอดรถไปบ้านเลยนะ
1: นี่บางคนบอกว่าอยู่ดีๆมีมิจฉาชีพโอนเงินมาให้จริงๆต้องบอกว่าเวลาเจอโอนเงินผิดเนี่ยนะอย่าโอนกลับในทันทีนะแจ้งธนาคารแจ้งตำรวจแล้วเขาเดี๋ยวเขาดำเนินการเดี๋ยวธนาคารเขาจะโยกเงินเองมาเป็นมาตรการของเขาเพราะว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพจะอาศัยในการที่อยู่ดีๆโอนเงินมาให้เราแล้วจำนวนอาจจะไม่เยอะไม่น้อยหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วบอกว่าอุ้ยโอนผิดให้โอนกลับมาหาเราถ้าเราโอนกลับไปหาเขาปุ๊บเนี่ยนะครับเราอาจจะตกเป็นเส้นทางเงินของเขา
0: ใช่แล้วเราอาจจะกลายเป็นหนึ่งในบัญชีม้าด้วยซ้ำนะคะต่อให้แบบแค่20บาทอุ้ยไม่เป็นไรพี่โอนคืนไปเลยไม่ได้เลยนะอันตรายมากเลยนะคะ
1: อันตรายนะครับอ่ะ6นาฬิกากับอีก31นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ติดตามตีของร้องข่าวกับคุณพฤกษ์แก้วพิบูลแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อข่าวยามเช้าครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารผ้ากลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้ แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
5: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
4: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
5: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
6: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
7: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
6: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
7: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดแล้วตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
6: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
7: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
3: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
8: ตีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธแก้วพี่บูลครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับเวลา 9:55 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันหลังสิ้นพระชนม์ครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับนายกรัฐมนตรีเยือนอินโดนีเซีย 3-4 สิงหาคมนี้เดินหน้าผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดครับจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าครับระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้หรือว่าวันจันทร์วันอังคารที่จะถึงนี้ครับโดยครม.ครับได้เห็นชอบร่างแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียพุทธศักราช2569ถึง2573เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนนายกมอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเตรียมการเยือนอย่างเต็มที่พร้อมเร่งจัดส่งประเด็นที่ต้องการจะผลักดันครับรวมไปถึงครับปัญหาอุปสรรคที่ต้องการยกระดับสู่การหารือระดับผู้นำเพื่อจัดทำท่าทีของฝ่ายไทยให้ครบถ้วนและเป็นเอกภาพนั่นเองครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลออม plus รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยประชาชนตื่นตัวร่วมซื้อพันธบัตรรัฐบาลออม plusพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสได้เปิดเผยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับว่ากระทรวงการคลังนั้นได้เปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม plus ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วไปนะครับแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่มุ่งแก้โจทย์ความเปราะบางเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งปัญหาหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงสัดส่วนการออมของประชาชนที่ลดลงและการเตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุครับโดยสำหรับพันธบัตรรุ่นนี้นั้นชูจุดเด่นในการเป็นทางเลือกการลงทุนระยะยาวที่เข้าถึงได้ง่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.80 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีและร้อยละ 2.80 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีครับพร้อมมอบสิทธิประโยชน์แบบ plus ครบมิติครับไม่ว่าจะเป็นครับการเปิดจำหน่ายทุกเดือนเพื่อสร้างวินัยในการออมมีระบบตลาดรองที่โปร่งใสรองรับสภาพคล่องและการขยายช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุมครับโดยผู้ลงทุนนั้นสามารถจะเริ่มต้นออมเพียง100บาทผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังครับหรือจะเริ่มต้น 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งซึ่งเสียงตอบรับของโครงการในวันแรกเมื่อวานที่ผ่านมาครับพี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างล้นหลามเลยแหละครับเมื่อวงเงิน 2,000 ล้านบาทแรกนั้นขายหมดเกลี้ยงภายในระยะเวลาเพียง21วินาทีเท่านั้นสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินทั้งนี้ครับสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในรอบแรกรวมไปถึงผมด้วยนะครับที่ไม่ทันครับสามารถจะเตรียมตัวจองซื้อรอบถัดไปครับพี่น้องระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้หรือในวันจันทร์อังคารพุธที่จะถึงนี่แหละครับเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทั้งในระดับของครัวเรือนและยกระดับตลาดทุนเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลังของประเทศให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนครับพี่น้องไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดติดตามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครับในระหว่างวันที่3ถึง4หรือว่าวันจันทร์อังคารหน้าตามคำเชิญของนายปราโบโบสุเบียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งสำหรับการเยือนในครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีครับเพื่อจะแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ตามธรรมเนียมปฏิบัติของอาเซียนโดยนายกรัฐมนตรีครับจะเข้าร่วมการหารือระดับผู้นำครั้งที่2ร่วมกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียเพื่อจะหารือแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีอย่างรอบด้านครับโดยเฉพาะด้านไหนบ้างครับโดยเฉพาะเลยครับด้านความมั่นคงอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนรวมไปถึงความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางพลังงานครับ และความสัมพันธ์ในระดับประชาชนรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนนอกจากนี้ครับผู้นำทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายอินโดนีเซียนั้นจะร่วมกันประกาศแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึง2573ด้วยครับโอกาสนี้ครับนายกจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาทางธุรกิจไทยอินโดนีเซียและจะเยือนสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่มีต่ออาเซียนครับมาดูกันต่อเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติของไทยกันบ้างครับรัฐมนตรีสุชาติห่วงน้ำบึงสีไฟสั่งกรมควบคุมมลพิษใช้โดรนล่าต้นตอมลพิษเร่งฟื้นฟูคุณภาพน้ำคืนความอุดมสมบูรณ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นครับห่วงใยต่อสถานการณ์คุณภาพน้ำบึงสีไฟที่จังหวัดพิจิตรครับซึ่งนี่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพิจิตรครับจึงได้สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและค้นหาแหล่งกำเนิดของมลพิษหรือว่าต้นตอครับบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในพื้นที่เพื่อจัดกำหนดมาตรการแก้ไขและฟื้นฟูคุณภาพน้ำให้กลับมามีคุณภาพที่ดีโดยเร็วครับโดยได้กำชับให้กรมควบคุมมลพิษนั้นนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนั่นเองครับเอาโดรนมาใช้สำรวจพื้นที่โดยรอบบึงสีไฟเพื่อจะรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่และค้นหาแหล่งกำเนิดมลพิษวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำอันจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการแก้ไขที่ตรงจุดตรงเป้าและจะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้านดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็กล่าวนะครับว่าทางกรมนั้นโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่4นครสวรรค์ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบึงสีไฟอย่างต่อเนื่องโดยผลการติดตามที่ผ่านมาพบว่าจุดกึ่งกลางบึงสีไฟมีแนวโน้มคุณภาพน้ำอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมมากจึงกำหนดลงพื้นที่สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่โดยรอบด้วยโดรนในวันที่11สิงหาคมนี้ครับเพื่อจะค้นหาแหล่งกำเนิดมลพิษนี้และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศจะถูกนำมาวิเคราะห์ร่วมกับผลตรวจคุณภาพน้ำเพื่อจะทำมาตรการแก้ไขและฟื้นฟูคุณภาพน้ำบึงสีไฟอย่างตรงจุดให้แหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดพิจิตรนั้นกลับมามีคุณภาพที่ดีสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

ไทยที่ถูกบริษัทจัดหางานหลอกไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์และต้องสูญเงินไปจำนวนมากเช่นกันโดยดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงพร้อมเตือนประชาชนที่ต้องการจะไปทำงานในต่างประเทศนะครับว่าอย่าไปหลงเชื่อคำชวนเชื่อที่ผ่านสื่อโซเชียลหรือบริษัทที่อ้างว่าสามารถพาไปทำงานได้โดยการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายนะครับพี่น้องประชาชนจะมีเพียง5วิธีเท่านั้นนะครับใครที่อยากไปทำงานต่างประเทศคือบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกต้องกับกรมการจัดหางานเป็นผู้จะส่งแรงงานไปทำงานครับกรมการจัดหางานจะส่งไปเองแรงงานเดินทางไปทำงานด้วยตนเองนายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศและนายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานมีแค่5วิธีนี้เท่านั้นนะครับทั้งนี้ครับตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนงานพุทธศักราช2528ได้กำหนดบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดหลอกลวงแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศโดยผู้ลักลอบจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับและหากมีการโฆษณาการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องความมั่นคงทางพลังงานกันครับกระทรวงพลังงานยืนยันไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอรับความผันผวนของตะวันออกกลางพร้อมใช้ทุกมาตรการเพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนอย่างหนักครับจากปัจจัยการสู้รบระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งราคาซื้อขายเดือนกรกฎาคมนั้นสูงขึ้นกว่าเดือนมิถุนายนเฉลี่ย 7-8 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือเพิ่มขึ้นครับประมาณร้อยละ10ถึงร้อยละ12ขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG นำเข้าก็ปรับเพิ่มจากประมาณ11ดอลลาร์สหรัฐเป็น18ถึง20ดอลลาร์สหรัฐต่อ BTU หรือเพิ่มขึ้นนะครับร้อยละ60จากความเสี่ยงด้านอุปทานที่ต้องพึ่งพาเส้นทางช่องแคบฮอร์มุสและแนวโน้มการใช้ที่เพิ่มขึ้นในช่วงของฤดูหนาวครับอย่างไรก็ตามครับกระทรวงพลังงานของไทยขอย้ำนะครับว่าไทยเรามีความมั่นคงด้านพลังงานโดยมีปริมาณน้ำมันสำรองนะครับข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่30กรกฎาคมเพียงพอต่อการใช้ในประเทศถึง101วันพร้อมเตรียมมาตรการดูแลค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยด้านน้ำมันยังคงใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อรักษาราคาขายปลีกภายในประเทศส่วนทางด้าน LNG ครับนำเข้านั้นที่ส่งผลต่ออัตราค่าไฟฟ้านั้นจะใช้การบริหารจัดการด้วยการจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนระยะสั้นและจากสปป.ลาวรวมไปถึงครับเพิ่มการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อลดการนำเข้า LNG ให้ได้มากที่สุดครับซึ่งกระทรวงพลังงานนั้นพร้อมดำเนินการทุกมาตรการที่จำเป็นครับเพื่อจะลดภาระค่าครองชีพของประชาชนให้ได้มากที่สุดนั่นเองล่ะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับในช่วงปลายปีนี้ครับอีกไม่กี่เดือนแล้วครับประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พี่น้องประชาชนครับเรามาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและสื่อมวลชนจากทั่วโลกด้วยรอยยิ้มและน้ำใจไมตรีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยร่วมกันนะครับและสำหรับวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านตีคองร้องข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
1: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น

0: 6นาฬิกากับอีก52นาทีกลับมาสู่ข่าวยามเช้ากับเรา2คนกันต่อนะครับเมื่อสักครู่ก็จัดเต็มเรื่องของเรื่องราวนโยบายต่างๆเนอะที่เกี่ยวข้องกับทางรัฐบาลไปแล้วอันนี้มาดูอีกเรื่องนึงแล้วกันวันนี้เขาดีเดย์วันแรกนะ1สิงหาคมที่บอกว่าถ้าค้างใบสั่งมีใบสั่งแล้วค้างจ่ายเนี่ยนะครับท่านจะไม่ได้รับป้ายภาษีตัวจริงคือท่านสามารถไปต่อชำระภาษีอะไรได้ตามปกติแต่ท่านจะไม่ได้ป้ายมาถ้าท่านยังค้างชำระใบสั่งอยู่นะครับซึ่งเรื่องนี้เขาดีเดย์แล้ววันนี้วันแรก1สิงหาคมนะครับอันนี้เรื่องนี้จากรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเขาเดินหน้าเรื่องของเขาคือพูดง่ายๆเขามีมาตรการนี้ออกมาเพื่อที่จะตั้งเป้าในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนนะครับให้เหลือ12คนต่อประชากรแสนคนเขาก็หามาตรการต่างๆซึ่งล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมการขนส่งทางบกเขามีการลงนามความร่วมมือร่วมกันในการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ปรับระบบให้เป็นไปตามแนวทางของคำพิพากษาศาลปกครองหลักนิติธรรมมาตรฐานสากลซึ่งระบบใหม่เนี่ยที่เขาปรับเนี่ยประชาชนอย่างเราเนี่ยสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้บ้างข้อมูลได้ว่าใบสั่งที่เราโดนเนี่ยโดนข้อหาอะไรต้องชำระเท่าไหร่ที่ไหนอะไรยังไงโดนเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปชำระค่าปรับจริงโดยระบบเนี่ยเขาเพิ่มรายละเอียดเช่นสำเนาใบสั่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือนสำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับข้อมูลของเจ้าพนักงานที่ออกใบสั่งให้กับเรานะครับทีนี้ตั้งแต่1สิงหาคมคือวันนี้เนี่ยแหละหลังจากออกใบสั่งปุ๊บถ้าเราทำผิดเนอะแล้วเราโดนใบสั่งแล้วเราไม่ชำระค่าปรับคือไม่ไปจ่ายเจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนมาก่อนตามขั้นตอนตามกฎหมายถ้ายังไม่จ่ายตามเวลาที่กำหนดเนี่ยข้อมูลใบสั่งค้ำชำระเนี่ยจะถูกเชื่อมโยงไปกับกรมการขนส่งทางบกโดยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยคาดว่าจะเชื่อมโยงภายใน 60-90 วันนับจากออกวันออกใบสั่งและถ้าเราค้างใบสั่งอยู่อีกชำระค่าปรับตรวจสอบรายละเอียดปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ไปจ่ายเนี่ยเวลาเราไปจ่ายภาษีใบเขาเรียกว่าภาษีรถนะป้ายภาษีรถประจำปีจ่ายได้แต่จะไม่ได้ป้ายภาษีมาเราต้องไปจ่ายค่าปรับใบสั่งก่อนถึงจะได้ป้ายภาษีตัวจริงมาเริ่มวันนี้วันแรก1สิงหาคมไม่มีผลย้อนหลังนะครับไม่มีผลย้อนหลังเขาจะเริ่มตั้งแต่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปครับ
1: ก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ไปจ่าย
0: ยังค้างอยู
1: ่
0: ก็ไม่นับก็คือไม่ไรคือจริงๆควรจะจ่าย
1: ควรจะจ่าย
0: แต่ว่าผลที่เขาจะนับ
1: เพราะจริงๆมันมีผลต่อการต่อภาษีนะในเรื่องของค่าปรับอะไรนี้ต้องไปติดตามแล้วก็ติดต่อนะคะทำให้ถูกต้องดีกว่านะนะคะอีกเรื่องนึงนะคะหลายๆคนก็ติดตามเหมือนกันนะนั่นก็คือเรื่องของกรณีการเสียชีวิตของคุณถลุนโซโ
0: ล
1: นะคะก็เป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวซึ่งไปมาแล้วทั่วโลกเลยนะคะได้ติดตามเขาไหมดิฉันเคย
0: ติดตามผมเคยดูคลิปของเขาใช่
1: ตั้งแต่เขาเป็นบ้านแดงเนาะนะคะตอนนี้เขามาสู่ต่อๆแล้วนะคะก็สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาชี้แจงนะคะกรณีการเสียชีวิตของคุณถลุนโซโลนะตามที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะกรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เอ็งสุขหรือว่าถลุนโซโลนะคะก็ได้มีการบอกว่าขอเรียนให้ทราบดังนี้นะว่า1เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตนะคะซึ่งเดินทางถึงกรุงทบิชลิชีเนี่ยประมาณ 20:30 นวันที่29กรกฎาคมได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจจอร์เจียในทันทีนะแล้วก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจอร์เจียที่รับผิดชอบคดีค่ะว่าตำรวจได้ส่งเรื่องทางอีเมลแจ้งกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเพื่อให้แจ้งทางการไทยเมื่อวันที่14กรกฎาคมอ๋อให้แจ้งตั้งแต่14แล้วเหรอ นะคะอ่ะโดยสถานเอกอัครราชทูตก็ไม่ได้รับแจ้งจากตำรวจจอร์เจียโดยตรงก่อนหน้านี้แต่อย่างใดนะคะข้อ2ก็คือพอเมื่อวันที่30กรกฎาคมเวลา 11:00 นเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเนี่ยก็ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียจึงได้มอบหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของคุณถลุนน่ะนะคะเป็นภาษาจอร์เจียพร้อมคำแปลเป็นอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการให้แก่เจ้าหน้าที่เอกอัครราชทูตของไทยนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตก็ได้ขอให้ฝ่ายจอร์เจียตรวจสอบว่าเหตุใดกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียถึงได้นำทำหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตลงวันที่29หลังจากสถานเอกอัครราชทูตได้รับการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับกรณีนี้ไปเมื่อวันที่28กรกฎาคม จริงๆมันมีความคาบเกี่ยวของช่วงเวลากันอยู
0: ่
1: ก ก็ทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตก็ขอยืนยันในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านกงสุลอย่างรอบคอบนะคะบนพื้นฐานของความข้อมูลที่เชื่อถือได้จากทางรัฐนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางหลักกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวด้วยจริงๆเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับการจากไปของคุณฮารุณนะก็เรียกได้ว่าครอบครัวเนี่ยทางคุณฮารุณก็เป็นเสาหลักของบ้านเลยคุณย่านะคะก็คุณฮารุณก็ดูแลคุณย่าเป็นอย่างดีด้วยนะคะ
0: ครับผมแล้วก็อัปเดตนิดนึงทางด้านนายมังกรปทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าตอนนี้เนี่ยขั้นตอนขนาดนี้เนี่ยญาติของคุณฮารุณเนี่ยได้ลงนามมอบอำนาจให้กรมการกงสุลดำเนินการต่อแล้วครับว่ากรมการกงสุลเนี่ยจะได้รับเอกสารในวันที่3สิงหาแล้วจะเข้าสู่การขั้นตอนการแปลเอกสารส่งให้สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาแล้วก็ออกใบมรณบัตรก่อนส่งร่างทรัพย์สินและสิ่งของต่างๆเนี่ยของผู้เสียชีวิตกลับมาสู่ประเทศไทยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวกันอย่างต่อเนื่องแล้วกันส่วนเรื่องของสาเหตุเนี่ยทางเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนอยู่นะครับ
1: ตอนนี้ก็อย่าเพิ่งหาข้อสรุปด่วนสรุปกันไปนะคะ
0: ครับผมทิ้งท้ายนิดนึงนะครับถนนดนตรีไลฟ์นะครับวันพฤหัสนี้แล้ว6สิงหาคมนะครับ6โมงเย็นเป็นต้นไปครับ มิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์นะครับกับมารีหัวหน้านะครับก็ไปรอติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวจะเปิดลงทะเบียนแล้วนะครับก็ถ้าใครลงทะเบียนไม่ทันไม่เป็นไรสามารถรับชมไลฟ์สดในเพจถนนดนตรีได้นะครับวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับ
1: แล้วก็เจ้าของรายการถนนดนตรีพร้อมกับข่าว7โมงเช้าก็มายืนรออยู่ตรงนี
0: ้เดี๋ยวเรา2คนลาร
1: ายการ
0: ไปก
1: ่
0: อนเลย
1: ละ
0: กันครับแล้วก็พร้อมทีมงานวันนี้ลากันไปก่อนทีมงานข่าวยามเช้าวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวัน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเตรียมหารือทวิภาคีและความร่วมมือรอบด้านระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศตั้งคณะทำงาน5ชุดขับเคลื่อนการลงทุนตั้งเป้าหมายให้เศรษฐกิจไทยเติบโตมากกว่าร้อยละ3
1: หลายประเทศแสดงความยินดีที่คณะกรรมการสันติภาพบรรลุข้อตกลงที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไทเปโอเพ่น2026หทัยทิพย์มิจาดกับณัฐประภากรตุงคสถานผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรี